ัตรูมีคนโกรธเรามีคนเกลียดเรามีคนว่าเรามีคนเถียงเรารู้สึกเรามีอันตรายมีพิษภัยไปรอบด้านหมดทำมากๆขึ้นก็เป็นนิจกรรมใครเราเป็นผู้กำหนดให้เรามีศัตรูใครเราเป็นคนให้เราคนอื่นเกลียดเราทำไมคนทุกคนจึงไม่รักเราจึงเป็นศัตรูกับเราใครเป็นผู้บันดาลใครเป็นผู้ลิขิตมาไม่ใช่ใครเลยตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองขึ้นมาเองเพราะเราเจตนาไม่ดีเพราะเราไม่คิดสร้างกรรมดีเพราะเราไม่เจริญเมตตาให้เป็นหลักเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่เป็นที่รักของทุกคนจึงมีศัตรูทั้งชาตินี้มีศัตรูทั้งชาติที่แล้วมีศัตรูทั้งชาติหน้าเพราะเรากำหนดจิตของเราไม่เป็นมิตรกับใครดังนั้นเรียกว่าทางเดินเนี่ยเป็นสองทางทางไปสวรรค์นิพพานนิพพานคือทางองค์มรรคแปดเป็นความคิดที่ดีคือความเห็นถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเราทางมิจฉาทิฏฐิคือคิดเบียดเบียนตัวเองรังเกียจตัวเองคิดแต่เรื่องอกุศลมีความโกรธความพยาบาทในใจตัวเองมีความโลภความหลงแล้วก็มองคนอื่นในแง่ไม่ดีไม่พอใจในสิ่งต่างๆที่ทำให้เราไม่ถูกใจเมื่อเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเรากำหนดชีวิตด้วยการเดินเป็นมิจฉาทิฏฐิทางนั้นเป็นทางไปอันอบายไปสู่นรกไปสู่ความเป็นเปรตเป็นอสุรกายสู่ความเป็นคนใจเสื่อมใจต่ำเมื่อเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบันดาลให้เราเลยตัวเราเป็นผู้บันดาลเองฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เตือนใจเป็นธรรมที่ชี้แนะหัวใจของเราให้ทำให้ถูกคือให้รู้ว่าอะไรไม่ถูกอย่าทำถูกแล้วให้ทำเพราะพระพุทธเจ้าได้เดินชีวิตมาทางถูกต้องแล้วเดินมาทางวิญญาณเดินมาทางนามธรรมที่ไปถึงสวรรค์และถึงนิพพานที่สุดเพราะพระองค์ได้สร้างบารมีมาจนครบถ้วนสมบูรณ์ก็ชี้ทางให้เราเดินตามพระองค์ว่าไปทางนี้เถอะลูกทุกคนจะพ้นทุกข์จะไปถึงนิพพานฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดเข้าวามาถือศีลฟังธรรมก็เราเป็นตัวกำหนดกรรมของเราเองเพื่อจะให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเราและครอบครัวเราแก่หมู่ญาติของเราเมื่อเรากำหนดชีวิตของเราไปในทางที่สงบด้วยกายวาจาใจที่เป็นบุญกุศลอย่างนี้แล้วผลกรรมอันนี้ก็ให้บางเกิดแก่ชีวิตเราราบรื่นมีความสุขสงบตลอดไปฉะนั้นกรรมทั้งหลายที่จะมาติดตามเราหรือจะมาให้ผลกับเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาประทุษร้ายให้เราเกิดทุกข์ใจได้ฉะนั้นคนที่พ้นกรรมได้เนี่ยมีบุคคลคือพวกที่เข้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นบุคคลที่จะหนีกรรมหนีเวรให้พ้นภัยไปได้ทุกอย่างบุคคลที่ยังหนีกรรมไม่พ้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดรับผลกรรมตัวเองก็คือบุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีสมถะคือความสงบใจไม่มีวิปัสสนาคือการพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของใจตัวเองก็ไม่สามารถจะแพ้จะชนะกรรมและพ้นกรรมได้ฉะนั้นเราเดินมาถูกทางแล้วตามธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งเจตนาที่ดีที่เรามาทำสมาธิเนี่ยเราเพื่อให้จิตของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานสงบเย็นเกิดความคลายเครียดเกิดความคลายกังวลเรื่องจิตใจทั้งหลายก็จะการปรับปรุงแก้ไขให้จิตของเราผ่องใสงดงามขึ้นมาด้วยอานิสงส์ความดีใจที่เรามีอยู่ที่เจตนาที่ดีอยู่ที่เรายังยืนหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปก็เราก็จะมีความเจริญทายเดียวใครไม่ทำให้เราทุกข์ได้เลยนอกจากเราใครไม่ทำให้เราสุขได้เลยนอกจากเราใครไม่พาเราไปสวรรค์นิพพานได้เลยนอกจากตัวเราแต่ที่จะไปได้นั้นเราก็ต้องรู้แนวทางคือพระพุทธเจ้าชี้ทางองค์มรรคแปดและอริยสัจธรรมให้เราประพฤติปฏิบัติให้เจริญจิตใจของเราให้สงบก็เข้าถึงปัญญาหลุดพ้นในที่สุดได้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลา

0: ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: เป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
3: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
2: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
4: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานเพศคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
2: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่ฟื้นไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จได้ดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกยินดีอย่างมากที่เป็นพระนางเจ้าได้รับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้โอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอีกด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็น ขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยควายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดพิเศษถ้าไม่ทราบอยากเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจ

0: กิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชน อันเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วเรารู้จักประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคือ it shouldn't be more than แล้วตามด้วยจำนวนเงินซึ่งใช้เวลาฝรั่งต้องการถามราคาของการบริการต่างๆเช่นถ้าจะนั่งแท็กซี่ไปที่ใดที่หนึ่งจะตกประมาณเท่าไหร่ถ้าคุณจะตอบว่าไม่น่าเกิน200บาทก็พูดว่า it shouldn't be more than 200 บาทพูดตามผมนะครับIt shouldn't be more than 200 baht. แต่มีวิธีพูดอีกวิธีหนึ่งที่ใกล้เคียงกันนะครับใช้คำว่า cost C-O-S-T แทน B คำนี้ครับ cost แปลว่ามีราคานะครับซึ่ง it shouldn't cost more than 100 baht จึงหมายถึงมันไม่ควรเกินราคา100บาทพูดตามผมนะครับ it shouldn't cost more than 100 baht.อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติแขกถามว่ารับประทานอาหารที่ภัตตาคารในโรงแรมใช้เงินประมาณเท่าไหร่คุณจะตอบว่าไม่น่าจะเกิน 1,000 บาทต่อหัวก็พูดว่า It shouldn't cost more than 1,000 baht per head อีกครั้งหนึ่งครับ It shouldn't cost more than 1,000 baht per headใช่แล้วครับ per head แปลว่าต่อหัวผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจสิบเบี้ยใกล้มือแค่สิบเบี้ยใกล้มือถือไว้ก่อนมัวอาวรตำลึงทองหวังปองหามุ่งจะหยิบของใหญ่อยู่ไกลตาอาจพลาดท่าทั้งใหญ่น้อยหลุดลอยลงเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสิบเบี้ยใกล้มือหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามองเห็นทางได้

0: แม้จะน้อยก็ควรหยิบฉวยไว้ก่อนดีกว่ามุ่งหวังจะเอาสิ่งใหญ่ที่ยังไม่เห็นทางที่จะได้มาค่ะ
1: ความรักของอวิชชามีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยรุ่นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อมาแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ
2: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

นิทานบันเทิงธรรมเรื่องคนทำดีที่หมู่บ้านมัจฉลาซึ่งอยู่บริเวณเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีกลุ่มบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นชายล้วนจำนวน33คนชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นมัคคมานพหัวหน้ากลุ่ม33คนนั้นเป็นชาวบ้านมัจฉละเกิดในตระกูลเศรษฐีใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมัคคมานพเป็นคนรูปงามมีภรรยา4คนคนที่1ชื่อสุธรรมาคนที่2ชื่อจิตตาคนที่3ชื่อนันทาและคนสุดท้ายชื่อสุชาดาหลังจากมีครอบครัวมีบุตรธิดาสืบตระกูลแล้วมัคคมานพก็ขวนขวายในการให้ทานรักษาศีลนอกจากนั้นยังได้ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำด้วยที่หมู่บ้านมัจฉละมีครอบครัวใหญ่ฐานะดีอยู่33ครอบครัวครอบครัวเหล่านั้นใกล้ชิดสนิทสนมกันมากคราวใดที่หมู่บ้านจัดงานหรือมีกิจกรรมต้องทำร่วมกันจะมาพร้อมใจกันที่กลางหมู่บ้านขนาดที่กำลังจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่นั้นมัคคมานพก็เอาเท้าเกลี่ยดินตรงที่ยืนจนราบเรียบทำให้เพื่อนคนหนึ่งในจำนวนนั้นที่ยืนอยู่ด้วยมัคคมานพถอยออกไปยืนอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ทำอย่างเดิมคือคุยไปเอาเท้าเกลี่ยดินตรงที่ยืนให้ราบเรียบไปและมีคนในจำนวนนั้นขยับมายืนอยู่ด้วยเพิ่มขึ้นทุกคนชอบความร่มรื่นมัคคมานพจึงให้สร้างปรำขึ้นไว้กลางหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหลายที่ผ่านไปมาได้เข้าแวะพักเมื่อมีคนแวะพักมากขึ้นเขาจึงสั่งให้รื้อปรำออกแล้วสร้างศาลาแทนศาลาแน่นหนาแข็งแรงมีแผ่นกระดานสำหรับรองนอนมีที่นั่งปูไว้พร้อมทั้งยังมีตุ่มใส่น้ำไว้

0: ให้ดื่มเวลาหิวกระหายด้วยมัคคมานพบำเพ็ญประโยชน์อยู่ยาวนานและต่อเนื่องจนชาย32คนจากครอบครัว32ครอบครัวเห็นคุณค่าจึงอาสาร่วมงานด้วยมัคคมานพไม่ขัดข้องแต่มีเงื่อนไขขอให้รักษาศีล5ด้วยซึ่งปรากฏว่ามานพ32คนนั้นยินดีรับเงื่อนไขแล้วนับแต่นั้นมาทั้ง32คนก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านของตนงานสาธารณประโยชน์ที่ชาย32คนรวมกับมัคคมานพเป็น33คนก็คือเช้าตื่นขึ้นมาพวกเขาจะถืออุปกรณ์เช่นมีดขวานและเครื่องทุบดินหินไปสำรวจดูสถานที่ต่างๆหากพบว่าที่ใดเป็นที่ลุ่มหรือหล่มลึกก็จะช่วยกันทุบหินแล้วกลิ้งไปถมที่นั่นที่ใดมีต้นไม้ขึ้นขวางยวดยานพาหนะก็จะช่วยกันตัดทิ้งที่ใดขรุขระก็จะช่วยเกลี่ยให้ราบเรียบที่ใดเป็นโคลนตมก็ช่วยสร้างสะพานให้คนหรือสัตว์เดินข้ามทั้งยังช่วยกันขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์ได้ใช้ดื่มกินและสร้างศาลาให้คนได้มาพักอาศัยมัคคมานพยังชักชวนชาวบ้านมัจจละทั้งหมดให้ทานและรักษาศีลด้วยยกเว้นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นที่เขาไม่สามารถชักชวนได้ซ้ำยังคิดแค้นมัคคมานพและตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ด้วย
1: มันทำให้เราลำบากเมื่อก่อนชาวบ้านเข้าป่าล่าเนื้อและต้มเหล้ากินกันเราเองก็สุขสบายได้กินทั้งเหล้าและเนื้อชาวบ้านนำมาเป็นของกำนันให้เราเพราะรู้ว่าเราชอบและต้องการเอาใจเราแต่มาตอนนี้เจ้ามัคคมานพมาชวนชาวบ้านให้รักษาศีลให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็เลยอดทั้งเหล้าทั้งเนื้อคอยดูเถอะสักวันหนึ่งเราจะแก้แค้นให้ได้เราไปเข้าเฝ้าพระเจ้ามคธกันดีกว่าไปขอเดชะระยะนี้หมู่บ้านมัจจละของข้าพระองค์ไม่สงบสุขเสียแล้วพระเจ้าค่ะ
2: แล้วทำไมล่ะ
1: โจรมันชุมเหลือเกินเที่ยวปล้นฆ่าชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวัน
2: แล้วทำไมเจ้าไม่ปราบปรามซะล่ะ
1: ข้าพระองค์คิดปราบอยู่แต่ควรจะได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะ
2: ตกลงข้าอนุญาตเจ้าช่วยไปจับตัวมันไว้ให้ข้าดูหน้าหน่อย
1: พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วหัวหน้าหมู่บ้านก็รีบดำเนินการทันทีโดยตั้งข้อหามัคคมานพและเพื่อนอีก32คนว่าเป็นโจรนำตัวเข้าเฝ้าพระเจ้ามคธ
1: ขอเดชะข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วพระเจ้าค่ะ
2: ดีมากดีมากเอามันไปให้ช้างเหยียบ
1: พระเจ้าค่ะ
0: นับตั้งแต่วันที่ถูกจับจนถึงวันถูกสั่งประหารชีวิตมัคคมานพไม่ได้รู้สึกตกใจกลัวตายแม้แต่น้อยเพราะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตนขณะที่ถูกพาตัวไปสู่ลานประหารเขาได้เตือนเพื่อนทั้ง32คนให้ระลึกถึงความดีที่ได้สั่งสมมาและให้แผ่เมตตาให้แก่หัวหน้าหมู่บ้านผู้คิดร้ายพระเจ้ามคธผู้สั่งให้ประหารชีวิตและช้างตัวที่จะเข้ามาเหยียบรวมทั้งแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยอย่างเสมอภาคกันเพื่อนทั้ง32คนก็ทำตามที่มัคคมานพแนะนำเพชฌฆาตนำตัวมัคคมานพและเพื่อนให้นอนรวมกันที่พระลานหลวงแล้วเอาเสื่อลำแผนคลุมเอาไว้ครั้นได้เวลาประหารก็ปล่อยช้างออกมาเหยียบมัคคมานพและเพื่อนแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาด้วยอนุภาคของเมตตาส่งผลให้ช้างไม่กล้าเข้าใกล้แม้จะถูกใส่ให้เข้าไปก็ต้องผงะกลับและร้องเสียงหลงวิ่งเตลิดหนีไปเมื่อช้างเชือกแรกทำไม่สำเร็จ เพชฌฆาตก็นำช้างเชือกอื่นมาทำหน้าที่แทนแต่ผลก็ปรากฏออกมาเช่นเดิมจนเพชฌฆาตอ่อนใจ
2: โจรพวกนี้มันคงมีของดีอยู่มั้งทหารค้นตัวพวกมันแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ไม่มีเลยพระเจ้าค่ะ
2: ไม่มีเลยหรือว่ามันร่ายมนที่ช้างไม่ทำอะไรพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าร่ายมนใช่ไหม
0: ใช่แล้วพวกข้าพเจ้าร่ายมนพระเจ้าค่ะ
2: พวกเจ้าร่ายมนอะไรเหรอ
0: ขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่ได้ร่ายมนอะไรหรอกนอกจากทำความดีและแผ่เมตตาพระเจ้าค่ะ
2: พวกเจ้าเหรอคนทำความดีมีเหรอพวกโจรอย่างพวกเจ้าจะมาทำความดีฮะ
0: ขอเดชะฝ่าบาทขอพระองค์ทรงโปรดตั้งพระทัยสดับเถิดข้าพระองค์จะเล่าถวายพวกข้าพระองค์ทั้งหมดรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มน้ำเมามีแต่เจริญเมตตาให้ทานถากถางทางเดินให้ราบเรียบเพื่อให้คนและสัตว์ไปมาสะดวกขุดสระน้ำเพื่อให้คนและสัตว์มีไว้ดื่มกินสร้างศาลาเพื่อให้คนพักพิงอาศัยพวกข้าพระองค์ทำความดีอย่างนี้เสมอมานี่แหละคือมนต์ที่พวกข้าพระองค์ร่ายอยู่ในชีวิตประจำวันหากพวกข้าพระองค์จะถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรก็เป็นโจรอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะแต่ไม่ได้เป็นโจรปล้นข้าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างที่ถูกกล่าวหาพระเจ้าค่ะ
2: งั้นถ้าอย่างนี้พวกเจ้าก็ไม่ใช่โจรนะสิแสดงว่าเจ้าใส่ร้ายพวกเขาใช่ไหม
1: พระเจ้าค่ะแต่พวกเขาทำให้ข้าพระองค์ขาดทั้งเนื้อและเล่าเพราะพวกเขาถือศีลห้ากันนะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าเลวมากข้าตั้งให้เจ้าเป็นผู้ปกครองคอยดูแลทุกสุขของชาวบ้านแทนข้าแต่เจ้ากลับมาใช้อำนาจที่มีอยู่เบียดบังหาผลประโยชน์ใส่ตนแล้วก็เบียดเบียนชาวบ้านให้เดือดร้อนเจ้าทำความชั่วมามากแล้วนะควรจะได้รับผลตอบแทนที่สาสมกันนับแต่นี้ไปข้าขอปลดเจ้าออกจากตำแหน่งแล้วก็แต่งตั้งเจ้ามัคคมานพเป็นหัวหน้าแทนเจ้าและเจ้าพร้อมด้วยลูกเมียต้องมาเป็นทาสรับใช้เจ้ามัคคมานพด้วย
1: โอ้โหพระเจ้าข้าน
0: ับแต่นั้นมามัคคมานพก็ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมัจจละโดยมีเพื่อนทั้ง32คนเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งหมดยังคงตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อยู่อย่างเดิมจนตลอดอายุขัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำความดีนั้นแม้จะมีอุปสรรคขัดขวางแต่ถ้าไม่ท้อถอยยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไปก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ในที่สุดและผลแห่งความดีก็จะตอบสนองอย่างเต็มที่เหมือนมัคคมานพและเพื่อนที่ได้รับผลแห่งความดีหลังจากผ่านอุปสรรค

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: หนูมาจากจังหวัดแปดค
1: ่
2: ะ
1: หนูมาคุยกับขุนทองแล้วมากราบหลวงพ่อเต้าเราจือได้กินปลาตะวีการจะได้พาทิ้งเจ้าโรงเรียนมาดา
3: แน่นอน
1: จังหวัดแปดเจ้ามาก็คุณตาคุณแม่ลุงโชเจ้านั่งเป็นนิจิบดีบอสนเจ้าบอสแม่เจ้า
4: สวัสดีเจ้าหนูชื่อใบเตยเด็กหญิงอนัญญาเต็มจันเจ้ามาจากโรงเรียนเทพิทักษ์เจ้าถ้ามีโอกาสมาว่าสังฆทานบ่ได้ลืมชวนพ่อแม่มาไหว้พระนะเจ้าใบเตยฝากความสุขความหวังดีให้น้องออนทั่วประเทศเลยเจ้าอยากให้ทุกคนทักกันเจ้าสวัสดีเจ้า
5: เด็กจะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรมหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหดจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมาย

ช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีอะไรก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยและก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ญาติโยมก็จะเห็นว่าปัญหาทุกวันนี้ก็มีกันอยู่ตลอดเวลาเราจะได้ยินข่าวคราวของเรื่องความสมัยใหม่หรือว่าความเรื่องของทันสมัยปัญหาทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องของโบราณหรือว่าเรื่องล้าสมัยที่มาทำให้ปัญหาสังคมเดือดร้อนทุกวันนี้ที่ปัญหาสังคมเดือดร้อนนี้เดือดร้อนเพราะ ความเจริญก้าวหน้าความพัฒนาไปไกลเกินกว่าความสงบและศีลธรรมเราจะเห็นว่าเนี่ยทุกวันนี้ปัญหาก็คือความเจริญยุคพัฒนาเจริญมากไปเราจะได้ยินข่าวเห็นว่าอะไรมันมาแปลกๆซึ่งเช่นข่าวโรคเอดส์ข่าวโรคเอดส์นี่ก็เป็นโรคสมัยใหม่เป็นโรคที่ใครไม่เคยพบเคยเห็นโรคสมัยเก่ามันก็มีแต่โรคปวดท้องปวดหัวเป็นโรคปอดเป็นโรคในร่างกายซึ่งเป็นโรคจึงลมชักหรือลมต่างๆหรือเป็นโรคไตโรคตับอะไรอย่างนั้นนั่นคือโรคสมัยเก่าซึ่งเป็นกันมานานแต่โรคสมัยใหม่นี้เป็นโรคทันสมัยโรคก้าวหน้าโรคของความยุคเจริญของคนซึ่งกำลังวิ่งหาความเจริญต้องการความสมัยใหม่แม้แต่โรคมันก็ต้องการโรคมันก็วิวัฒนาการมาแบบสมัยใหม่ซึ่งหมอก็จนปัญญาที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้เหมือนกันยุกยาอะไรก็แก้ไม่ทันแก้ไม่ได้ถ้าผู้ใดเป็นโรคเอดส์ก็มีหวังตายอย่างเดียวแล้วก็แพร่เชื้อก็แพร่ง่ายในการติดเชื้อกันมาทางในร่างกายเช่นในเรื่องน้ำก็ดีเรื่องทางเลือดก็ดีคือทางการสมสู่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้ติดเชื้อเราจะเห็นว่าโรคนี้ทำไมจึงเป็นเพราะโรคของการผิดศีลผิดธรรมมันมาจากการคนไม่มีศีลผิดศีลข้อกาเมก็จะมีโรคนี้เข้ามาแทรกซ้อนเราจะเห็นว่านี่เนี่ยพวกกรรมที่มันทำให้ผลกับคนที่ไม่มีศีลธรรมบางทีชาตินี้อาจจะมีศีลธรรมแต่ว่าอดีตอาจจะไร้ศีลธรรมในเรื่องศีลข้อกาเมคนที่เป็นโรคเอดส์นี่เป็นกรรมของศีลข้อกาเมที่เคยทำผิดประเวณีมาแต่ปัจจุบันนี้ก็ดีอดีตก็ดีคนเราต้องการความเจริญต้องการความสมัยใหม่แต่โลกมันก็สมัยใหม่ทันก็ยุคเราเหมือนกันซึ่งหมอก็ไม่สามารถที่จะหายาอะไรมาแก้ได้เพราะโลกมันสมัยใหม่เกินไปเจริญเกินไปมันเจริญก้าวหน้ากับวิทยาการหรือวิทยาศาสตร์ของหมอไม่สามารถจะเรียนรู้เท่าทันโลกและไม่สามารถจะกำจัดโรคอันนี้ให้หมดไปได้ไม่สามารถจะฆ่าเชื้อโรคนี้ให้ตายได้ที่จริงโรคมะเร็งมันก็เป็นโรคก้าวหน้าอยู่แล้วมันก็ยังร้ายกว่ามะเร็งอีกทำให้คนนี้ขวัญเสียกันอย่างเช่นครูบาอาจารย์พวกหมอต่างๆที่มาจากต่างประเทศมาบรรยายตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆเรื่องการขยายพืชพันธุ์หรือการขยายแพร่พันธุ์ของโรคเอดส์มันวิวัฒนาการได้เร็วหรือก็อันตรายมันจะสืบเนื่องมาจากทางการถูกเนื้อตัวกันหรือว่าทางการเข็มฉีดยาเอาขีดจากคนโรคเอดส์ได้ไปฉีดอีกคนหนึ่งเข็มอันเดียวกันสามารถให้ติดโรคเอดส์ได้จากการใช้น้ำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยตามแม่น้ำลำคลองก็สามารถจะแพร่เชื้อโรคเอดส์ไปได้ตอนนี้คนเราก็เกิดความกลัวขึ้นมาตอนนี้เพราะอะไรอันนี้แหละคนเราขาดการประพฤติปฏิบัติก็เกิดความขาดกลัวขึ้นมาไม่เชื่อเรื่องของกฎของกรรมถ้าเราเชื่อกฎของกรรมเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของกรรมยุคคนสมัยนี้คนมีบาปมีกรรมมากคนที่ทำบาปกรรมมาแต่อดีตแล้วก็มาอายุสั้นมีโรคร้ายแรงไม่สามารถจะรักษาได้มีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงตัวตนมากก็โรคมันก็ร้ายแรงมากญาติโยมจะเห็นเลยว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็มีรังของโลกอยู่ในกายเราถึงจะกลัวยังไงมันก็หนีโลกไม่พ้นโรคภายในโรคภายนอก ฉะนั้นจึงว่าทำยังไงเราจะพ้นจากโลกทั้งภายในภายนอกเราก็ต้องปฏิบัติเข้าถึงนิพพานคือความดับทุกข์อย่างเดียวจึงจะพ้นโลกภายในภายนอกไม่มาทำให้เราเกิดอีกเจ็บอีกตายอีกคนเรากำลังแสวงหาความเจริญโลกมันก็ให้ความเจริญกับเราโดยที่เราไม่คาดคิดที่จริงเราต้องการได้ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครต้องการถ้าเจริญก็ต้องเจริญในส่วนที่ถูกต้องแต่นี่มันเป็นเห็นเลยว่ามันมาคู่กันสุขทุกข์มาคู่กันฉะนั้นจึงว่ามันแยกกันไม่ได้มันหนีกันไม่พ้นถ้าตราบใดที่ยังมีสังขารมีวิญญาณมีนามรูปอยู่มันต้องย่องกระทบสัมผัสรับกับสิ่งอันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเรื่อง โลกสมัยใหม่มันก็วิวัฒนาการมาจนก้าวหน้าของมันขยายตัวของมันไม่อยู่แค่นี้หรอกโลกเอทต่อไปมันจะมีสมัยใหม่กว่าเอทอีกอาตมาเคยพูดแล้วเขาบอกว่ามะเร็งเป็นโรคสมัยใหม่ซึ่งรักษาไม่หายอาตมาเคยบอกมะเร็งยังว่างั้นสักวันหนึ่งโรคที่ร้ายแรงกว่ามะเร็งต้องมีอีกโรคที่ร้ายแรงกว่ามะเร็งก็ต้องมีอีกคอยดูไปเดี๋ยวนี้มันมาอีกแล้วโรคเอดซึ่งก็เป็นไปตามที่เราคาดคิดว่าโรคมะเร็งร้ายแรงหมอรักษาไม่หายแล้วไอ้โรคเอดมันร้ายแรงกว่านั้นอีกซึ่งทำให้หมอเนี่ยจนปัญญากันกำลังค้นคว้ากันไม่หายังหาทางป้องกันกันเรื่องรักษากันไม่ได้ต่อไปโรคเอดมันมามันจะต้องมีโรคที่เหนือกว่าเอดอีกมันจะต้องมีโรคเอดโรคโอดขึ้นมาอีกอันนี้เนี่ยคนเราอยากได้ความเจริญเข้าวัดถือศีลฟังธรรมโกจรสมัยถือศีลอุโบสถครัวมันจะคล่ำคลึแต่หารู้ไหมว่าคนเราถ้ามีศีลธรรมมันจะมีโรคพวกนี้ขึ้นมาได้อย่างไรเพราะคนไม่ซ้ำซ้อนไม่ผิดเพศหญิงเพศชายไม่เป็นคนซ้ำซ้อนแล้วเป็นคนมีศีลธรรมแล้วเนี่ยโรคนี้ก็ไม่เกิดขึ้นไม่ต้องมาผวามาหวาดกลัวกันก็เพราะคนเราไร้ศีลธรรมสิจึงได้เกิดโรคไอ้ทันสมัยขึ้นมาโรคก้าวหน้าขึ้นมาโลกของยุควิทยาศาสตร์แต่เรียกว่าเชื้อมันด้านมันเชื้อมันรู้จักแบบเหมือนมาลาเรียเนี่ยสมัยก่อนมาลาเรียกินยาควินินก็หายสมัยนี้ยาควินินไม่หายแล้วต้องหายาหลายๆชนิดเขาบอกเชื้อมันดื้อยามาลาเรียมันมีตั้งหลายชนิดมันดื้อยาสมัยก่อนยาอย่างเดียวก็หายได้แม้แต่โลกมันยังรู้จักดื้อยารู้จักหลบรู้จักหลีกมันก็ก้าวหน้าทันเหนือยาเหนือหมอเหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะเห็นในข่าวคราวต่างๆเช่นโลกของยุคความเจริญเช่นเครื่องบินตกอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเพราะความเจริญเนี่ยมันก็ทำให้คนได้ตายง่ายไปง่ายตายง่ายซึ่งปัญหาที่แก้กันไม่ได้มันมีความเจริญวัฒนาการก้าวหน้าเป็นอย่างนี้บางคนก็มาดูถูกว่าคนธรรมะธรรมโมแล้วก็ทำให้โลกไม่ก้าวหน้าแต่หารู้ไหมว่าความก้าวหน้าบางอย่างมันก็ก้าวหน้าไปสู่ความมีทุกข์เหมือนกันอย่างกับทุกวันนี่ดูสิอย่างต่างประเทศเนี่ยเอาความเจริญมาฆ่ากันอย่างพวกอิรักอิหร่านประเทศต่างๆเนี่ยมีอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีก้าวหน้าก็เอาความฉลาดเอาความเจริญพวกนี้มาฆ่ากันอย่างเราจะได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นแล้วว่าบ้านเมืองนอกบ้านเราเนี่ยเกิดความเจริญเกินไปค้นคว้าอะไรๆขึ้นมาได้ก็เอามาทดลองกันเอามาเข่นฆ่ากันก็จะเห็นแล้วว่าความเจริญนี่คือหายนะเหมือนกันคือความเจริญถ้าเจริญแต่วัตถุถ้าศีลธรรมมันไม่ไปด้วยมันก็หายนะไปสู่ทางหายนะเหมือนกับคนขับรถเร็วนะถนนมันดีขับรถเร็วเกิดความประมาทขึ้นมาก็เกิดชนเกิดคว่ำเกิดแฉลบไปได้อันตรายเหมือนกันไม่ใช่ว่าความเจริญนั้นจะไปสู่ทางสันติสุขเราจะเห็นเลยว่าปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยมันก็เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของโลกเหมือนกันการที่ชมนุษย์ต้องการความก้าวหน้าวิวัฒนาการเกินกว่าศีลธรรม พราะนั้นการพัฒนาอะไรมันก็ต้องพัฒนาจิตใจกันไปด้วยไม่ใช่จะให้เจริญแต่ทางด้านวัตถุอย่างเดียวแล้วมันก็แก้กันไม่ได้อย่างทุกวันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโรคเอดส์เนี่ยมันบอกเลยว่าคนไม่มีศีลคนไร้ศีลธรรมจึงได้เป็นหนอกเป็นบอกเกิดของโรคนี้แล้วก็

รับเชื้อจากโรคนี้ได้โดยไม่มีศีลธรรมนั่นเองแต่ถ้าเราป้องกันด้วยการถือศีลถือธรรมแล้วโรคนี้ก็เจริญด้วยความสุขสงบไม่เดือดร้อนเพราะทุกคนไม่ไร้ศีลธรรมและนี่เราจึงต้องเข้าหาทางประพฤติปฏิบัติธรรมกันบ้างคิดหาทางช่วยตัวเองและสังคมให้มันอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วความเจริญอันนี้ก็มันก็ใช้มานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพวกเราได้ความเจริญต่างๆเนี่ยเอามาทำเพื่อความสุขสงบทางด้านจิตใจมันก็นำเอามาใช้ได้ถ้าเราเจริญแต่ทางด้านวัตถุศีลธรรมไม่มีเนี่ยก็จะเห็นความวิบัติของโลกเป็นอย่างนี้ยิ่งเจริญเท่าไรความวิบัติก็ยิ่งง่ายมากเท่านั้นอย่างเมื่อสมัยก่อนคนเราไม่สามารถจะมีระเบิดไม่มีเครื่องบินก็ไม่สามารถจะไปฆ่ากันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกได้แต่สมัยนี้ถ้าจะเกิดลบลาฆ่าฟันก็จะต้องตายกันแต่เป็นประเทศเลยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องพยายามพวกเราชาวพุทธก็ต้องเห็นว่าศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้านะเป็นคำสอนที่สัจธรรมถ้านำเอามาใช้แล้วจะทำให้เราเนี่ยดับทุกข์ได้จริงและก็ไม่ต้องไปหวั่นหวาดอะไรทำไงเราจะมีธรรมะไว้ในใจเราบ้างล่ะเราก็ต้องหาทางแสวงธรรมคือลงมือปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับใจเราไปบ้างถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยจะมีความหวังแต่ความเจริญทางโลกอย่างเดียวแต่ทางธรรมเราไม่มีเลยอย่างนี้การปฏิบัติที่ถูกหลักก็คือการฝึกจิตของเราการฝึกจิตใจของเราให้มีความเพียรมีเรียกว่ามีอิทธิบาททั้งสี่มีอิทธิบาททั้งสี่ก็มีวิริยะคือความพยายามที่จะทำการงานของเราให้มันสำเร็จรุ่งร่วงไปจะเป็นการงานทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีความเพียรอันนี้พุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะหรือเป็นวิริยะหรือเป็นอัจฉริยะที่ทำอะไรแล้วต้องสำเร็จบุคคลที่สำเร็จด้วยความเพียรเนี่ยมีมากมายบุคคลที่ไม่ท้อถอยคือบุคคลที่มีความเพียรเขาจึงได้ยกว่าบุคคลที่มีความเพียรเหมือนพระชนกเนี่ยแม้แต่ตนเองตกไปในแม่น้ำแล้วเนี่ยไม่เห็นฝั่งเห็นฟ้าเลยก็ยังว่ายเพื่อจะไปหาฝั่งได้ก็แสดงว่ามีความเพียรเหมือนพระชนกจะร้อนรนดลใจให้เทพยดามานำพาไปถึงฝั่งได้ฉะ นั้นเรื่องอะไรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอานนท์พระพุทธเจ้าจะอยู่ได้ถึง อายุเป็นพันๆหมื่นๆปีเพราะอะไรพระพุทธเจ้ามีอิทธิบาททั้ง4ถ้าเจริญอิทธิบาททั้ง4นี่ย่อมทำให้อายุยืนมีความสุขสบายในพรหมวิหารสุขสบายอยู่ในอิทธิบาทที่จะทำให้ร่างกายนั้นอยู่ได้เราจะมองเห็นแล้วว่าความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราสำเร็จในการทำสมาธิเนี่ยถ้าเรามีความเพียรทำอยู่ทุกวันรับรองต้องสำเร็จแต่ถ้าเราจะทำมากทำน้อยแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรเนี่ยก็ไม่สำเร็จได้เพราะความพยายามไม่มีอัจฉริยะในตัวเองไม่มีเราจะเห็นผลงานของคนทุกคนที่ทำไว้เนี่ยที่จารึกไว้ตั้งแต่อดีตมันจะเห็นว่าพวกนี้มีความเพียรพยายามทำจากเล็กไปหาใหญ่แล้วก็จากใหญ่ไปถึงที่สุดได้แล้วเมื่อเรามีความเพียรแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความพยายามความตั้งใจแล้วก็เมื่อเรามีความเพียรแล้วเราก็พยายามตั้งจิตให้แน่วแน่การทำสมาธินี่เราต้องตั้งจิตให้แน่วแน่ทำจิตให้เป็นเอตคตาทำจิตให้เป็นหนึ่งมีความเพียรแล้วก็ต้องทำจิตตัวเองให้มันแน่วแน่คือไม่เอียงซ้ายเอียงขวามันจะเกิดความทุกข์ยากลำบากใจเกิดปัญหาครอบครัวชีวิตขึ้นมาอะไร ก็ทำใจให้แน่วแน่ตั้งจิตไว้ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบสิ่งที่จะมายั่วเย้าอารมณ์ของเราให้เกิดความวิตกกังวลหรือหวั่นไหว
ในเมื่อเราตั้งใจแน่วแน่แล้วมันก็ต้องเป็นจิตตะเป็นจิตที่ผ่องใสจิตที่เบิกบานจิตที่ปราโมทย์จิตที่เอิบอิ่มเพราะอะไรเพราะว่าเราพอใจการกระทำของตัวเองที่เราตั้งใจสงบความสงบตัวนี้ก็จะเกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาในจิตตัวเองเราก็จะรู้ได้จะเห็นได้จะเข้าใจในธรรมะคำสอนพุทธเจ้าขึ้นมาได้ในวิริยะในจิตตะแล้วความพอใจก็เกิดขึ้นในเมื่อเรามีความตั้งใจความพอใจก็พยายามสร้างความพอใจเกิดขึ้นความพอใจเรียกว่าฉันทะความพอใจพอใจในชีวิตที่ตนเองดำเนินมาด้วยการปฏิบัติธรรมพอใจที่ชีวิตตัวเองมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล107แล้วภูมิพอใจที่ตัวเองได้กระทำด้วยการเอาใจชนะกิเลสหรือเอาใจเข้าไปต่อสู้กับกิเลสโดยการสามารถดับความลุ่มร้อนใจดับความเล่าร้อนใจเกิดความพอใจดีใจที่ตัวเองสามารถทำใจให้สงบได้ทำใจให้สบายได้เนี่ยถ้าเรามีความพอใจที่ตนเองทำความดีอย่างนี้ทุกวันทุกเวลาทำอะไรก็ดีใจเมื่อนั้นทำอะไรก็ดีใจเมื่อนั้นนั่นแหละคือธรรมธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราไอ้ความพอใจนี่สำคัญคนเราถ้าทำอะไรมันไม่พอใจมันก็ไม่มีกำลังที่จะทำแต่ถ้าเราทำอะไรถ้าเกิดความพอใจแล้วมันมีกำลังที่จะทำได้มากเลยทำได้เต็มที่เลยเพราะมันพอใจเหมือนคนเราจะทำอะไรถ้าเกิดความพอใจรู้สึกว่ามันเต็มใจทำจะอดจะอยากจะยากจะจนหรือจะหิวจะโหยจะร้อนจะหนาวรู้สึกมันพอใจแล้วมันก็ปล่อยวางเป็นหนักก็เหมือนไม่หนักร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหิวก็เหมือนไม่หิวเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเกิดความพอใจแล้วก็ทำอะไรก็ไตร่ตรองวิมังสาเรียกว่าไตร่ตรองตริตรองพอใจและไตร่ตรองติตรองที่ทำไปแล้วเป็นไงได้ผลแค่ไหนเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเราทำไปแล้วได้ผลแค่ไหนเอามาติตรองเอามาไตร่ตรองโอ้ทำแล้วได้ผลแค่นั้นแค่นี้ถ้าเราทำเท่านี้ได้ขนาดนี้ทำต่อไปจะต้องได้มากกว่านี้อันนี้ก็มองเห็นทางสำเร็จได้เมื่อเรารักษาอารมณ์ในอิทธิบาททั้ง4นี้ได้มีความพอใจมีความพยายามมีความอิ่มใจแล้วก็พยายามมาพิจารณาทบทวนอยู่บ่อยๆมันก็สำเร็จได้ดังที่เราตั้งใจปฏิบัตินี่เรื่องของการทำใจของพวกเรามันก็มีหลักธรรมอยู่เท่านี้เองที่เราจะต้องยกขึ้นมาปรารภยกขึ้นมาปฏิบัติบางคนทำไปอาจจะท้อถอยทำไปนานๆแล้วอาจจะท้อถอยทำเมื่อไรก็ได้เท่านี้เองไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนเราจะก้าวหน้าไปถึงไหนบางคนทำไปบอกจิตมันว่างแล้วจิตมันไม่คิดอะไรเลิกสักทีจิตมันไม่คิดอะไรไม่เห็นมันรู้อะไรสักทีก็นั่นน่ะจิตที่มันไม่ต้องรู้อะไรนั่นเนี่ยก็คือรู้ละจิตที่มันไม่เห็นอะไรเนี่ยคือเห็นแล้วจิตที่มันปล่อยวางนั่นคือมันได้แล้วเราต้องการจะให้เป็นอะไรอีกพอนั่งแล้วมันก็รู้เฉยรู้ละรู้วางรู้เฉยรู้นั่นเนี่ยคือการได้แล้วขอให้รักษาอารมณ์รู้นั้นไว้ตลอดก็แล้วกันไม่ใช่ว่านั่งรู้แล้วไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเห็นนรกน่าจะเห็นสวรรค์น่าจะระลึกชาติได้นั่นมันเป็นเรื่องการเห็นนิมิตนั่นเป็นเรื่องของญาณที่บุคคลบางคนเกิดขึ้นในการทำฌานการที่จะไปบรรลุถึงทำคุณธรรมสำเร็จได้นั้นคือการดับความรู้ความเห็นทำจิตดวงเดียวอันนี้เราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่านั่งแล้วไม่เห็นอะไรไม่สว่างสักทีนั่งมาอะไรก็มืดเฉยอยู่เรื่อยอย่าไปท้อถอยเพราะอาการปฏิบัติของคนเรามันไม่ใช่ว่าจะให้เหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าท่านเห็นทุกอย่างเห็นนรกเห็นสวรรค์ระลึกชาติได้นั่นเป็นเรื่องของพุทธเจ้าที่ท่านมีบารมีของท่านสมบูรณ์ท่านก็ต้องเห็นรู้เห็นอย่างนั้นทีนี้เราก็เอาแค่รู้ใจเราไม่รู้ถึงพุทธเจ้าแต่ก็รู้ในการละกิเลสรู้ว่าขณะนี้โกรธแล้วนะรู้ขณะนี้รักแล้วนะชังแล้วนะโลภแล้วนะหลงแล้วนะคิดไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยก็ให้ขณะนี้รู้ใจตัวเองก็พอใช้ได้

เราไม่ใช่จะเอาให้มันรู้ทุกอย่างเห็นทุกอย่างอย่างพุทธเจ้านั้นมีองค์เดียวพุทธเจ้าองค์เดียวที่จะเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างแต่ที่ท่านหลงที่ท่านสอนมาให้เราไม่หลงผิดก็คือว่าให้เห็นจิตของเราก่อนให้เห็นจิตรู้จิตของเราว่าขณะนี้จิตของเรามีอะไรมีสุขมีทุกข์คิดดีคิดชั่วอย่างไรแล้ววางใจได้อย่างไรถ้าเราวางได้มันก็สบายทีก็เฉยบางคนเนี่ยนั่งอะไรมันก็ไม่เฉยนั่งเมื่อไรก็ไม่เฉยเดี๋ยวมันก็คิดโน่นเดี๋ยวก็คิดโน่นไอ้คนอย่างนั้นเขาก็อยากจะเฉยแต่นี้คนพอเฉยก็แล้วก็นึกว่าเมื่อไรก็เฉยเมื่อไรก็เฉยไม่คิดอะไรสักทีอ้าวเกิดจะอยากเห็นอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาก็กลายเป็นความอยากไปแต่ความเป็นจริงการวางเฉยและเฉยได้อยู่เรื่อยๆนั้นคือถูกต้องแล้วเฉยคือความดับดับนั่นถ้าดับมากๆแล้วก็จะเป็นนิโรธสัตว์ก็จะทำให้เท่าถึงนิพพานได้เมื่อเราเฉยมากๆนะเข้ากิเลสมันก็ไม่เข้ามาครอบครองเหมือนกับไอ้สนิมเราเอามีดของเรามาลับมาขูมาขัดอยู่ทุกวันเวลาเนี่ยเหมือนกับจิตที่มันเฉยมันไม่มีสนิมมาแตะต้องมันก็เป็นมิคมกล้าได้จิตที่จะเข้าถึงทางพ้นทุกข์ดับได้ถึงนิพพานนั่นก็คือจิตที่มันรักษาระบบเฉยไว้นั่นเองเพราะไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกซ้อนมันก็เฉยได้นั่นแหละมันก็บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มากๆมันก็สามารถจะขาดจากกิเลสตัวเองได้อันนี้เราไม่เข้าใจบางคนก็นั่งเมื่อไรก็เฉยบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ก็เลิกอีกกลัวซะอีกเพราะไม่มีครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็คือธรรมะนะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราได้ยินจากการฟังวิทยุเราก็มีครูบาอาจารย์สอนทางวิทยุอยู่แล้วเราอ่านหนังสือก็มีครูบาอาจารย์ทางสอนหนังสือแต่เพียงว่าเราทำความสงบทำความเข้าใจในตัวเองให้มากค้นคว้าให้มากขึ้นมันก็เกิดความมั่นใจว่าเราปฏิบัติได้ถูกแล้วไม่ผิดทางบางคนก็เกิดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจพอปฏิบัติไปบางคนก็เลิกบางคนก็ได้แต่ฟังอย่างเดียวไม่กล้าปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัตินี่ไม่มีอะไรเพียงว่าเราสร้างสติของเรามาให้มากขึ้นเพื่อจะมาจับใจของเราเพื่อจะจับใจของเราว่ามันหยุดเฉยบ้างให้มันนิ่งบ้างให้มันมีการควบคุมให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดความสบายใจขึ้นมาที่เราปฏิบัติก็มีอุบายเพื่อต้องการให้เข้าไปรู้ถึงจิตใจของเรานั่นเองเพื่อจะเป็นการไปห้ามไปเบรกใจของเราให้มันรู้จักความเป็นทุกข์ความเดือดร้อนทางใจเพราะจิตของเรานี่มันชอบปรุงแต่งคิดนึกเรื่องดีเรื่องชั่วเข้ามาใส่ใจตัวเองตลอดทั้งวันทั้งคืนมันชอบคิดมันชอบนึกเพราะมันเป็นสันดานของความของจิตน่ะพูดกันแล้วมันเป็นสันดานของจิตที่มันชอบคิดชอบหาเรื่องหาราวมาใส่ใจตัวเองตลอดเวลามันไม่คอยปล่อยวางอะไรได้เพราะมันธรรมดาความคิดมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปควบคุมจิตแล้วมันก็จะเป็นลักษณะจิตที่ชอบคิดนึกทุกคนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการให้เราเนี่ยพ้นจากภาวะความเป็นทุกข์ของอารมณ์ของจิตถ้าไม่งั้นแล้วเราจะต้องเป็นทาสของความคิดคนเรามีปัญหาเยอะนะปัญหาชีวิตเนี่ยไม่ใช่น้อยไม่มีอะไรใครที่ว่าจะประกาศตัวฉันเป็นสุขที่สุดฉันไม่มีปัญหาไอ้ที่เราไม่เห็นก็คือการเรายังหลงอยู่เท่านั้นเองบางคนบอกฉันไม่เดือดร้อนอะไรเลยฉันทุกวันนี้ฉันก็สบายมีงานมีเงินใช้แต่หารู้ไหมว่าปัญหามันยังไม่ถึงตัวสิความแก่มันยังไม่เข้ามาความเจ็บยังไม่เข้ามาความตายยังไม่เข้ามาหรือความพัดพรากจากของรักของชอบใจมันยังไม่เข้ามาสิเรามีรักหลายรักอย่างเงี้ยมีรักพี่รักน้องรักญาติรักข้าวของถ้าเกิดอะไรมันเสียเข้าไปเราก็จะต้องเป็นทุกข์เหมือนกันใช่คนเรายังไม่เจอปัญหามันก็ยังไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรอันนี้เรารู้แล้วว่าปัญหาทุกคนจะต้องมีทุกคนจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากกันสักวันใดวันหนึ่งก็นี่คือปัญหาของมนุษย์ที่ใครก็แก้ไม่ตกเมื่อรักแล้วจะต้องจากกันเนี่ยถ้าคนเราต้องคิดแค่ว่าคิดให้มันสบายใจเราพบกันเพื่อจากเรารักกันเพื่อจากเราคบกันเพื่อจากเราอยู่กันเพื่อจากเราคุยกันเพื่อจากเราทำอะไรก็มันก็เพื่อจากกันสักวันใดวันหนึ่ง

ถ้าเราคิดอย่างนั้นสบายใจเราอยู่กันเพื่อตายเท่านั้นเองเราอยู่กันเพื่อตายเพื่อเป็นเพื่อนตายกันแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่เพื่อไม่ตายไม่มีใครจะอยู่เพื่อไม่ตายหรอกอยู่ไม่ได้อยู่เพื่อตายแต่นั้นถึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้ชีวิตของประจำวันเรามีความทุกข์น้อยลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจปัญหาในชีวิตของเราด้วยว่าเรามีอะไรเราจะทำใจอย่างไรในเมื่อเราไม่เจอปัญหาทุกข์มากๆขึ้นมาดังนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่จึงเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะขัดเกลาจิตใจพวกเราให้เบาบางให้เกิดความสุขสงบบางคนว่า อยู่ไปนานๆแล้วก็ไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองเหลือเกินเอาไปเบื่อทำไมชีวิตตัวเองเบื่อเข้ามาสู่ธรรมะสิเบื่อทำไมล่ะโลกมันเบื่อก็เพราะโลกมันวุ่นวายเราเบื่อโลกเราก็เข้ามาหาศีลสมาธิทำใจให้สงบสิถ้าเราไม่ต้องการโลกอะไรเราก็เสียสละให้มันหมดไม่ต้องการอะไรดีก็ไปตายเราเสียสละแล้วทำบุญกุศลไปเราก็เข้าหาธรรมะไปโลกมันก็ไม่น่าเบื่ออะไรเพราะอะไรเพราะมันความดีมันทำให้มองเห็นตัวเองมีค่ามีประโยชน์การปฏิบัติธรรมมันก็เป็นอุบายทุกอย่างที่เราจะนำมาใช้ให้กับชีวิตประจำวันเราให้เกิดความสุขสงบบางคนปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปพออายุ25 30 30กว่า40กว่าเอ๊ะชักเหงาทำไงดีเดี๋ยวอยู่คนเดียวถ้าเก็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครดูแลเอ๊ะจะต้องแต่งงานซะแล้วจะหาคู่สักคนนึงไว้แก้เหงาไว้แก้ยามทุกข์ยามกังวลคิดไปต่างๆนานาก็กลายเป็นคนที่มาคิดหาทุกข์ใส่ตัวเมื่อแก่ซะแล้วแต่มากคนเรามาหมดสติปัญญาไอ้ตอนอายุมากๆเนี่ยอะไรเพราะเกิดความวาวุ่นขึ้นมาคือไม่ได้อาศัยธรรมะเป็นเครื่องปฏิบัติก็จะเห็นทางผิดๆมาเป็นทางถูกกลายมาเป็นโรคคิดมากกลัวว่าจะลำบากเมื่อแก่อยู่คนเดียวอะไรต่ออะไรจะต้องหาคู่แต่งงานเนี่ยความจริงสร้างปัญหาให้ตัวเองทั้งนั้นเลยโอ้เราอยู่คนเดียวสบายแล้วจะถือศีลฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาไปไหนไปเธอสบายไม่มีใครห้ามเราแต่ว่าถ้าเราไปแต่งงานแล้วเราจะอยู่ยังไงไปไหนก็ต้องมีห่วงต้องกังวลที่คนเราไปมีปัญหาตอนอายุมากๆก็มีเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันจิตตัวเองก็กลายเป็นคนคิดเกินขอบเขตไปอย่างคนสมัยนี้บางคนก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราผ่านโลกมาได้มากแล้วเราก็ควรจะผ่านต่อไปควรจะทำจิตใจของเราต่อไปเพราะธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นอุบายที่ออกได้เป็นอุบายที่ดับทุกข์ได้เป็นทางที่ถูกต้องไม่คลุมเครือเขาว่าอะไรมันก็อยู่ที่ใจเราทั้งหมดเขาเรียกว่าไฟสามกองอยู่ที่ใจเราทั้งหมดมีความโกรธก็อยู่ที่ใจเรามีความโลภก็อยู่ที่ใจเรามีความหลงก็อยู่ที่ใจเราเราจะกำจัดสิ่งอันนี้ออกไปให้เบาบางมันก็ไม่ไปทำอะไรให้มันเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่นจึงว่าจิตใจนี่สำคัญจากการปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติกันไปนี่ก็จะบอกตัวเองได้เลยว่าเป็นอย่างไรเราทำมาทุกวันใจเราเป็นอย่างไรมันสงบเราก็จะรู้เลยว่ามันสงบถ้าไม่สงบจะทำยังไงไม่สงบเราก็ต้องมีอุบายหาทางให้สงบมีอุบายคืออาศัยมีความเพียรเช่นเราภาวนาเนี่ยถ้าใจมันยังคิดมันยังตัดไม่ได้ยังกังวลอยู่เรื่อยเรื่องราวต่างๆก็มาสุมหัวใจอยู่เรื่อยเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องค้นหาเหตุว่านี่มันเพราะเราอ่อนแอมากไปเราอ่อนแอมากไปเราไปติดอยู่กับอารมณ์นี้มากไปไปคล้องอยู่กับการงานมากไปจะไปเอาจิตใจไปผูกพันมากไปเพราะอะไรเพราะใจของเราอ่อนแอมันก็ต้องเข้มแข็งขึ้นมา
จะต้องเอาชนะว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะเราเข้มแข็งขึ้นมาเราก็สามารถจะกำจัดไอ้นิวรณ์ไอ้ความเห็นไอ้ความหวาดกลัวและความท้อถอยนี้ออกไปได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เข้มแข็งนะมันก็จะต้องถูกกิเลสนี้ครอบงำยั่วเย้าทำให้เราอ่อนแอแพ้ไปตลอดเวลาเช่นเราจะนั่งฟังธรรมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกนี้มั่งฟังก็ได้วันนี้นอนต่อไปก่อนผลที่สุดหลับไปตื่นขึ้นมาวันนี้หมดไปสักวันหนึ่งแหละเดี๋ยววันนี้พอมาอีกไม่เป็นไรแล้วต่อไปก็ฟังได้นอนฟังไปก่อนพอหลับไปแล้วก็เอาไม่รู้อะไรอีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงว่าความเข้มแข็งเราก็จะอ่อนลงอ่อนลงจนเข้าไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วหยุดแล้วต่อไปนี้ไม่เอาแล้วความอ่อนแอมันครอบงำมันก็กลายเป็นนิวรณ์แต่เรียกนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้ทำความดีเกิดความขี้เกียจเกิดความท้อถอยเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจเกิดความโหดหู่ใจเป็นสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นในใจของคนถ้าเราไม่รู้เท่าทันแล้วมันมาเป็นขบวนเลยกิเลสพวกนี้แต่ถ้ารู้มันสักข้อหนึ่งมันจะค่อยๆหนีเราออกไปทีละเรื่องละเรื่องเลยอันนี้เราก็สำคัญที่เราจะต้องมีความเพียรมีความพยายามนึกว่าอุทิศตัวทำความดีสักชาติหนึ่งเถอะมันจะอดเปรี้ยวอดหวานอดมันหรือเค็มก็ช่างมันเถอะเราถือว่าพระพุทธเจ้าลำบากกว่าเราสมัยก่อนลำบากกว่าเราสมัยนี้เรามีความสะดวกทุกอย่างแต่เราเพียงยังทำใจไม่ได้เท่านั้นเองยังไม่มีความตั้งใจจริงใจเท่านั้นเองมันยังท้อถอยยังไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่เรื่องความเป็นจริงคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านชี้ขาดไปหมดแล้วนะท่านชี้ทางให้เราเดินถูกต้องไปหมดแล้วนะพวกเรายังสงสัยแค่เท่านั้นเองเช่นพระรัตนตรัย3อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงแล้วเราจะไปพิสูจน์ที่ไหนว่ามีจริงเนี่ยท่านก็บอกว่าพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติสิธรรมะเนี่ยเป็นของกลางเช่นเราปฏิบัติเป็นไงปฏิบัตินี่พอเราภาวนาแล้วเราจะเห็นอะไรเห็นจิตของเราสงบแล้วไม่สงบก็เรียกเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตตัวเองมีทุกคนไหมมีความโลภมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็ทุกข์มากหลงมากก็ทุกข์มากรักมากก็ทุกข์มากขี้เหนียวตะนีเสียดายเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้นเราจะเห็นว่านี่ทุกข์นี่สมุทัยทางดับทุกข์มีไหมมีทางดับทุกข์มีทางดับทุกข์ไงคือทำจิตให้สงบทำให้มารู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของจิตเราการเคลื่อนไหวของกายเราพอรู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ว่างมันก็เฉยนี่คือการดับทุกข์ได้มรรคคือการเข้าไปดับทุกข์หรือเข้าไปประหารธรรมะมีจริงแล้วธรรมะมีจริงแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเห็นจริงเดินก็เป็นธรรมะนั่งก็เป็นธรรมะนอนก็เป็นธรรมะกินคิดนึกก็เป็นธรรมะธรรมะมันอยู่ในกายใจเราทั้งหมดถ้าเราระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่จะไม่มีธรรมะเลยในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดด้วยธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะหมดนี่เรียกว่าธรรมชาตินี่ก็เป็นธรรมะธรรมชาติย่อมเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรธรรมะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมั่นคงอยู่ที่เดียวได้เลยในโลกนี้มีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดไม่มีใครว่าใครไม่เปลี่ยนแปลงพระนิพพานเท่านั้นที่เที่ยงอย่างเดียวคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือตัวเที่ยงของพระนิพพานแต่นั้นจึงว่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องมองเห็นธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นธรรมะทั้งหมดนี่ปฏิบัติแล้วมันก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอย่างไรเนี่ยถ้าเราเห็นธรรมะมีจริงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริงเพราะธรรมะนี่พุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบใครจะมาเขียนมาเดามาคาดคะเนเอาไม่ได้เมื่อเราปฏิบัติได้พบธรรมะในใจของเราแล้วเราก็จะรู้เลยว่านี่พุทธเจ้าค้นพบได้จริงเมื่อธรรมะนี่มีจริงพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริงเมื่อพระพุทธเจ้ามีจริงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามก็
สามารถจะบรรลุมรรคผลได้จริงเพราะเมื่อทำไปแล้วมันสามารถละกิเลสได้เช่นความโกรธมากๆขึ้นเนี่ยเรามาเจริญสติสมาธิรู้ท่าทันความโกรธไปรู้มากมากขึ้นมันรู้โกรธเมื่อไรรู้เมื่อนั้นโกรธเมื่อไรรู้เมื่อนั้นมันก็ดับได้ทันทีในเมื่อเรารู้จักใจนะครับของเราอันนี้เราก็รู้แล้วธรรมะมีจริงธรรมะมีจริงสามารถที่จะแก้ความทุกข์ทางใจได้อันนี้จึงว่าเราผู้ปฏิบัติจึงไม่สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ถูกต้องทุกอย่างแต่เพียงพวกเราปฏิบัติไม่ถึงไม่ได้กันเท่านั้นเองปฏิบัติไม่ถึงไม่ได้เราก็เลยเข้าไม่ถึงเราก็ไม่เชื่อที่ก็เกิดความลังเลสงสัยไอ้ความเลสงสัยเนี่ยมันเป็นม่านบังปิดตาเราไม่เห็นภายในเพราะมันมีโมหะมีความหลงผิดตัวตนเองทั้งที่เราเนี่ยแก่อยู่ในตัวตลอดทุกลมหายใจก็ว่าได้เจ็บอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้แต่เราก็ตายอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้มันตายทีละทุกลมหายใจเหมือนกับความแก่เนี่ยพอหายใจเข้ามันก็แก่ครั้งหนึ่งหายใจออกก็แก่ครั้งหนึ่งหายใจเข้าก็ตายครั้งหนึ่งหายใจออกก็ตายครั้งหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงของมันแตกดับสูญสลายของมันในตัวเสร็จแต่เราไม่มีปัญญาละเอียดอ่อนไปมองเห็นเรื่องอารมณ์พวกนี้ได้เรื่องการกระทำพวกนี้ได้เราก็เมาเอาเลยว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ตกอยู่ในอำนาจของความหลงเลยหลงตัวตนพระโสดาบันจึงได้พิจารณาเห็นอย่างนี้พระโสดาบันเห็นสกายยะทิฏฐิเห็นการยึดตัวตนว่าหลงว่าเราเป็นเขาว่ากายของเราคือเราก็หลงกายตัวเองก็ไปหลงกายคนอื่นอีกเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าโสดาบันไม่เกิดขึ้นพอโสดาบันเกิดขึ้นสกายยติความเห็นเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นเลยความเห็นเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นคือมองเห็นเป็นอนิจจังไปหมดในรูปร่างของเราของเขามีการแปรปรวนมีการแตกสลายไปในตัวก็เห็นเป็นอย่างนั้นเห็นในสายตาของพระอริยะเจ้าโสดาบันเห็นอย่างนั้นเห็นว่าไม่ใช่กายตัวเองกายนี้มันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นขี้เถ้ากายนี้อาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามจิตนี้ก็ไม่ใช่เราอีกมันก็เป็นของว่างมันเป็นของไม่มีตัวตนเมื่อพิจารณางี้แล้วก็ละสกายทิฏฐิได้เลยหมดความสงสัยโอ้มันไม่ใช่กายเรามาหลงใช้มันเราต้องอยู่กับมันไปพอถึงวาระแล้วมันก็ทอดทิ้งไปมันก็ไม่ใช่กายเราจริงๆมันเป็นกายอาศัยอยู่เท่านั้นเองถ้าเป็นของเรามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นจะต้องไม่ทรุดโทรมจะไม่ต้องแตกพังสลายเมื่อเห็นอย่างนี้เราจึงได้เชื่อมั่นว่านี่เนี่ยพระพุทธศาสนาที่สอนไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดเรื่องของจริงอย่างนี้สกายยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิลพัตตะปามาสเอากันแค่นี้เองโสดาบันนี่ปิดนรกได้แล้วใครไม่อยากไปนรกให้ปฏิบัติเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะปิดนรกได้โสดาบันนี่ปิดนรกได้ถ้าเราแค่เราอยู่เป็นชาวบ้านตักบาตรทำบุญธรรมดานี่ไม่แน่เหมือนกันว่าจะปิดนรกได้หรือเปล่าแต่ตัวปฏิบัตินั่นแหละเป็นตัวปิดนรกได้ตัวปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ใครต้องปฏิบัติที่ตัวเราต้องเอากายวาจาใจเรามาปฏิบัติอุทิศให้กับการกระทำของตัวเองขึ้นอยู่กับให้เข้าใจซึ่งมรรคผลอันนี้พระโสดาบันปิดนรกได้เพราะว่าไม่หลงตัวเองเมื่อไม่หลงตัวเองก็ไม่หลงคนอื่นพระโสดาบันจึงระงับใจได้เป็นชั่วครู่ชั่วยามสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมสงสัยในพระสงฆ์ไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยในพุทธเจ้าไม่สงสัยในธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์ว่าผู้ปฏิบัติจะหมดกิเลสได้เชื่อว่าหมดกิเลสได้เพราะพระบางองค์นี่ท่านเป็นคฤหัสถ์นี่ท่านลบโมโทสันมากมายแต่พอมาบวชแล้วก็เสียสละได้อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่านั่นคือการปฏิบัติได้ผลวิจิกิจฉาไม่มีไม่สงสัยในศีลของเราไม่สงสัยในศีลของพระพุทธเจ้าสงสัยไม่สงสัยในศีลถือว่าเป็นความบริสุทธิ์ที่ใจแล้วก็ไม่ไปถือศีลผิดไม่ไปบงสรวงไม่ไปทำพิธีกรรม
ไม่ไปบนบานศาลกล่าวไม่ไปทำเป็นคน

ที่กระทำสิ่งที่นอกศาสนาจิตจะตั้งหลักอยู่ในพระพุทธรัตนะเพียงเดียวพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าช่วยตัวเองได้คือดับทุกข์ได้คือวิธีอื่นไม่ดับได้เขาไม่ยึดถือวิธีอื่นถือจะได้เงินได้ทองจะทำพิธีกรรมอะไรแบบบงสรงถือเจ้าเข้าทรงอะไรนี่ก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นของโลกีไม่ใช่ทางพระยาเจ้าถือจะเป็นประโยชน์ก็เป็นอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนให้เกิดจากปัญหาให้ดับปัญหาไปได้นั่นก็เป็นการของโลกีไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่โลกุตระเพราะศาสนาอื่นเขาช่วยกันเขาก็แก้ปัญหากันได้เหมือนกันเขาก็แก้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็แก้กันตกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหาคนได้แล้วเราจะเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ถูกต้องอย่างนั้นอย่างเช่นบางคนไปถือเจ้าเข้าทรงอย่างเงี้ยก็ไปว่าเออในฉันได้ตำรายาฉันสามารถจะทำให้เขาหายโรคภัยไข้เจ็บก็เลยว่าเนี่ยเก่งสามารถจะแก้ปัญหาได้อะไรได้คนก็เลยยอมรับก็เลยเข้าใจตัวเองเป็นผู้วิเศษไปแต่หาที่จริงรู้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้สอนให้ทำความเพียรให้เจริญรอยตามพุทธเจ้าให้มีความเพียรมีความอดทนมีความพอใจมีความพิจารณาที่ตนเองกระทำด้วยศีลสมาธิอันนี้แล้วก็เชื่อว่าผลของกรรมนั้นที่ทำไว้มันจะให้ผลกับทุกคนถ้าทำใจดีกรรมมันก็ดีจิตใจมันก็ดีถ้าคนใจดีใจมันก็ดีตลอดเวลาถ้าคนไม่ดีจะไปทำไงให้ดีมันก็ไม่ดีเพราะใจมันไม่ดีใจมันไม่สบายใจมันเป็นทุกข์ซะแล้วเนี่ยนั่นพระพุทธเจ้ามันท่านให้สอนให้รู้เรื่องว่าปัญหาเรื่องที่ใจนี่ต่างหากต้องแก้ที่ใจอันนั้นจึงว่านี่แหละสกายยทิฏฐิมันหมดไปเสร็จแล้วก็สบายคนเรานี่ลองปลดตัวตนได้สบายจริงๆนะจะทำการทำงานอะไรจะเป็นลูกน้องคนหรือเป็นนายคนเป็นพ่อแม่คนเป็นอะไรคนก็ดีทั้งนั้นจะเป็นพระเป็นชีเป็นเนนเป็นคารวาสถ้าปลดตัวตนจะได้คนนั้นน่ารักคนนั้นไม่มีปัญหากับใครเอาแค่ว่าผัวเมียกันเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปลดตัวตนนะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกต่างคนก็ต่างถือดีบางคนก็ถือดีฉันก็ดีแกก็ดีต่างคนต่างดีเพราะสุดก็เข้ากันไม่ได้นั่นแสดงว่าไอ้ตัวตนมันอยู่มากแต่ถ้าเรามามีธรรมะที่เกิดมาปฏิบัติคนเราก็มีเท่านี้แล้วนะเกิดมาไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แหละร่างกายมันก็มีอย่างเงี้ยกินแล้วก็ถ่ายไปกินนอนเดินกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กินกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กินกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กินกินก็ถ่ายถ่ายก็กินกินอยู่อย่างเงี้ยถ่ายอย่างงี้ตลอดชีวิตไม่ได้อะไรเลยเหี่ยวไปเหี่ยวไปเหี่ยวไปนะเค้าก็ไม่มีอะไรเหลือถ้าคิดอย่างงี้มันก็ไม่มีตัวเราอะเราจะไปยึดถือว่าเราวิเศษยังไงเราจะวิเศษไปสักกี่วันกับมันเนี่ยพอทุกคนต่างคนต่างปล่อยวางได้มันก็เกิดความเมตตาขึ้นมาถ้าต่างคนต่างทิฏฐิฉันก็ถือดีแกก็ถือดีมันก็เกิดความตึงเครียดเกิดความไม่พอใจเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดความจริงจังขึ้นมามันก็ลำทำให้เราเนี่ยต้องเข้าใจกันไม่ได้ต้องแยกกันอยู่ต้องแยกกันทำต้องแยกกันกินเนี่ยพอเราปลดตัวตนได้ปุ๊บโอ้ไม่มีอะไรในคนเราอยู่ก็อาศัยกันไปจะดื้อจะรั้นแค่ไหนก็แค่นั้นแหละแค่ความคิดแค่คำพูดคนมันไปถือสาอะไรไม่ได้คิดเดี๋ยวมันก็หายไปทำพูดเดี๋ยวมันก็หยุดมันก็เลยไปเห็นว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไร้สาระไม่มีแก่นสารจะไปยึดถือมากมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราทีนี้ที่ทำงานต่างๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาที่ทำงานต่างๆทุกแห่งมีปัญหาทั้งหมดก็ทำไงทีนี้เจ้านายบางคนต้องเอาธรรมะแหละเกิดดับไม่รู้จะเอาอะไรมาปลอบใจตัวเองเรื่องเกิดมันได้มันก็ดับได้เกิดดับเป็นงั้นไปบางคนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็สบายใจชาวนายคนใดบางคนพอมาคิดถึงธรรมะมันก็สบายใจเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรแน่นอนหรอกพอคิดปรองตกมันก็ปลอบใจ

ตัวเองเกิดความสบายใจแต่ถ้าเราไม่เอาธรรมะข้อนี้แล้วเกิดความยึดถือเลยไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นไปตามที่เราวางไว้หรือที่เราตั้งใจไว้ตัวตนมันเต็มเลยคราวนี้ถ้าผิดหวังมันก็ผิดหวังจริงๆเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความแคบคับแค้นใจเกิดความเป็นทุกข์เล่าร้อนใจไม่ตรงไม่ตกแม้แต่กลับมาบ้านแล้วใจมันก็ยังรุ่มร้อนอยู่เนี่ยอันนี้มันจึงเป็นปัญหาของใจคนเราที่ไม่รู้จักปล่อยวางสักกายทิฏฐิคือยึดตัวตนเราเขาเกินไปยึดเราก็ยึดเราและแถมยึดเขาอีกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกยึดเราก็ยึดเราอีกว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกไอ้ทิฏฐิมานะ

คนเราจริงๆมันก็ไม่รู้จักตัวเองเหมือนกันพอเราทำอะไรขึ้นมามันกลายเป็นทิฏฐิขึ้นมาได้ทิฏฐิมากๆขึ้นมาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปได้เห็นเป็นผิดๆเห็นว่าตายแล้วศูนย์เห็นว่าตายจะเกิดเกิดเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเกิดทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเกิดว่าตายแล้วศูนย์นี่ไม่อยากทำความดีเลยคนเราเกิดมาแล้วตายแล้วก็ศูนย์เอาละเขาเนี่ยคิดจะกอบโกยผลประโยชน์เพื่อความสุขในมนุษย์เท่านั้นเองแต่ก็ไม่นานก็ต้องตายซะแล้วตอนนี้ถ้าเราปลงได้คือละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยแล้วว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณาอะไรเมื่อไรมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณาให้สวยงามไงมันก็ไม่สวยงามเพราะในร่างกายคนเรามันมีตับไตไส้พุงมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาไงมันก็ไม่สวยไม่งามก็เพราะว่ามันไม่ปรุงแต่งไปทางอื่นมันความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เกิดความสลดสังเวชกายคนเราก็มีเท่านี้หรอกเหรอพิจารณาตามความจริงที่พุทธเจ้าท่านเห็นท่านก็คงเห็นอย่างเราเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเมื่อปฏิบัติธรรมะมันก็ต้องเห็นไปอย่างนั้นเห็นนี้สบายใจทุกคนเห็นสบายใจไปทุกคนบางคนพอกำลังมีอารมณ์คนโน้นว่าเราจะต้องพยายามแก้พยายามโต้ตอบให้เขาเข้าใจเราให้ได้เพราะความยึดถือแต่พอบอกเขาว่าเราก็ดีเหมือนกันเราก็จะได้มีสติปัญญาเอามาพิจารณาดูว่าเราโกรธเขาไหมเขาว่าแล้วเราโกรธเขาไหมเราเกลียดเขาไหมเออถ้าเกลียดเขาโกรธเขาเราก็ยังทำใจไม่ได้สิเออถ้าเราไม่เกลียดไม่โกรธเขาแสดงว่าเราทำใจได้เป็นอย่างนั้นเพราะเราปล่อยตัวตนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นให้พวกเราปฏิบัติเนี่ยให้ยึดคุณธรรมอย่างนี้ละสกายทิฏฐิจะได้ในคนเราก็ไม่มีอะไรคนเราที่ฆ่ากันทะเลาะกันทุกวันนี่มันก็สกายทิฏฐินี่ลดตัวตนกันไม่ได้ต่างคนต่างลดไม่ได้เหมือนกับเห็นไหมพวกคนที่เข้าไปขับรถเนี่ยขับรถเข้าไปในซอยบางคนขับรถเข้าไปในซอยไอ้คนนี้ก็ถอยไม่ได้ไอ้คนนั้นก็ถอยไม่ได้ถือทิฏฐิกันว่าฉันก็มีศักดิ์ศรีอันนี้ก็ฉันก็มีหลักศักดิ์ศรีฉันก็ลูกผู้ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยนั่นก็ฉันก็พูดฉันก็มีศักดิ์ศรีพ้นที่สุดไอ้ต่างคนต่างมีทิฏฐิตัวตนมากเอาไอ้ความรู้ไอ้วิชาความรู้ข้างนอกเนี่ยมาประยุกต์ว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีแต่แท้ไม่ได้อะไรหรอกไอ้ตนเองเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาอยู่แล้วเวลาตายก็ไม่มีอะไรไปติดตัวแล้วมันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรก็มีศักดิ์ศรีก็คือการยึดค่าสมมุติมากขึ้นว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ขึ้นมาก็เลยถอยกันไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ก็ต้องจุดกระชากลากกันทะเลาะกันไปขึ้นลงขึ้นศาลมีเรื่องมีราวฆ่ากันตายก็มีตัวตนนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เป็นเรื่องใหญ่โตนี่คนเราจะเห็นเลยว่าไม่มีธรรมะมีความรู้อย่างไรก็ไม่มีธรรมะเมื่อไม่มีธรรมะเอาไปใช้นะก็ต้องทะเลาะกันต้องเข็นฆ่ากันต้องมีเรื่องราวขึ้นลงขึ้นศาลกันเพราะอะไรเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเคยไปกับรถนะเคยไปกับรถที่วัดนะพอคนบางคนเขาเข้าใจเด็กบางคนพอรถคันโน้นสวนเข้ามาทางเราก็ทำถอยซะหน่อยพอเราทำถอยซะหน่อยทางโน้นเขาก็ถอยให้เราอีกเพราะเราไม่มีทางไปแหละไอเรานี่รู้ว่าเราถอยไม่ได้แต่ก็ทำถอยซะหน่อยหนึ่งพอเราทำถอยซะหน่อยเดียวเท่านั้นไอทางโน้นถอยเลยให้เราออกเลยให้เราออกปากซอยเลยถ้าเราต่างคนต่างดันไปเนี่ยต่างคนต่างก็จะไม่ถอยโอ้มันเกิดทิฏฐิทั้งน้องก็ถือว่าฉันก็แน่เหมือนกันฉันก็ไม่ยอมทางนี้ก็ไม่ยอมเกิดตัวตนขึ้นมาเนี่ยนี่คือการปลงไม่ตกคือเรียกว่าถ่อมตัวกันไม่ได้ปลดตัวตนกันไม่ได้เพียงเอาธรรมะไปใช้ว่าเออยอมเขาสักหน่อยหนึ่งนะถอยสักหน่อยใช่ไหมข้างน้องก็หมดทิฏฐิด้วยเหมือนกันอันนี้ทุกคนให้จำไว้เลยว่าเรื่องมันเป็นแค่นี้เองคนเราที่ยอมกันไม่ได้เนี่ยไม่มีอะไรหรอกถ้าเหยียบตีนเหยียบเท้าขอโทษนะโอ้คนนั้นเขาไม่รู้เขาไม่เจตนาขอโทษเขาก็ยอมเราถ้าเหยียบแล้วเหยียบนิดเดียวเป็นยังไง

ม่ได้เจตนาเอาแล้วก็เกิดทะเลาะกันละแม้คนทั้งคนมาเหยียบกันทำไมแต่ว่าพอเหยียบเท้าปุ๊บโอ้ขอโทษชนหน่อยโอ้ขอโทษไอ้คำว่าขอโทษเนี่ยมันหมดโทษจริงๆนอกจากคนอันธพาลเท่านั้นเนี่ยที่จะหาเรื่องกับคนที่เขาขอโทษมันก็มีน้อยฉะนั้นจึงว่าเราจะเห็นเลยว่าการที่เราปฏิบัติธรรมะละตัวตนได้เนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่ไม่มีโทษกับสังคมเลยกับตัวเองเลยทุกวันนี้คนเรามันมีทิฐิมากมีตัวตนไม่ยอมกันเอายศเอาเกียรติเอาตำแหน่งอะไรมาใหญ่โตมาทับกันจริงๆตัดหน้ากันปาดหน้ากันจริงๆหักหน้ากันข้ามหน้ากันหรือหักล้างกันเอากันถือว่าเป็นพวกเป็นหมู่กันใครไม่ใช่พวกหมู่ฉันไม่ใช่พรรคพวกที่กับพวกฉันในฉันก็ไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยมันสังคมเป็นอย่างนี้จึงได้เดือดร้อนทุกวันเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติละสกายทิฏฐิตัวนี้มันยังอยู่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวอันตรายโสดาบันจึงไม่เบียดเบียนใครนะไม่ฆ่าใครไม่ด่าใครไม่อิจฉาริษยาใครไม่เบียดเบียนไม่ไปช่อโกงใครไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาผิดลูกเขาเมียไข่เพราะอะไรเพราะละตัวตนได้กิเลสมันเบาลงกิเลสหยาบๆมันดับไปเหลือแต่กิเลสสะอาดหน่อยหนึ่งกิเลสละเอียดหน่อยหนึ่งฉะนั้นจึงว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ละตัวตนข้อต้นที่พุทธเจ้าสอนได้เนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยพระรัตนตรัยถือมีไว้ก็ยังดับทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราตัวตนมากบางคนพอรู้ธรรมะก็เอาธรรมะมาเป็นตัวตนก็มีนะไม่ได้เอาธรรมะดับทุกข์ดับตัวตนพอไปเรียนรู้ธรรมะมากๆกลายมาเป็นธรรมะตัวตนบางคนเรียนรู้มากๆก็พูดมากแสดงอาการมากถือว่าฉันรู้มากก็ชอบแสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นตัวตนไปนั่นสกายทิฏฐิเข้าใจตัวเองรู้มากฉลาดมากมีความรู้มากและนั่นคือตัวตนทั้งนั้นแต่ถ้าธรรมะมันต้องละว่าเราไม่มีอะไรหรอกที่พูดไปนี่มันก็เป็นเรื่องของธรรมะตัวตนเราไม่มีธรรมะนี่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วจะคิดให้มันเป็นตัวตนไงมันก็ไม่มีก็เพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาเอามาเป็นหลักที่พึ่งของเรามีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีแต่ทางสงบใจอย่างเดียวแต่บางคนไม่งานนะไปเรียนรู้ธรรมะมากๆก็เข้าใจตัวเองสำคัญตนเองผิดใครมาพูดไม่ตรงกับความเห็นตัวเองก็หาว่าคนโน้นคนนี้ไม่รู้เท่าทันก็กลายเป็นตัวตนทั้งนั้นเลยเราต้องเอาธรรมะธรรมะไม่มีตัวตนเราต้องยึดธรรมะเป็นหลักไม่ใช่ยึดบุคคลเราต้องฟังต้องฟังจากบุคคลพูดแต่เราต้องไม่ได้เอาบุคคลเราเอาธรรมะมาปฏิบัติตามเหมือนอย่างญาติโยมฟังรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยฟังแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องฟังตลอดวันฟังแล้วเรานำเอาหลักธรรมนี้ไปใช้ตลอดวันนำเอาไปใช้ทางด้านจิตใจคือไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันไม่ฟังเทปไม่ฟังธรรมะแล้วฉันใจคองหงุดหงิดอยู่ไม่ได้เลยถ้าฟังแล้วเกิดความสบายใจไม่ใช่อย่างนั้นคือฟังแล้วก็เอานำธรรมะนี้เอาไปใช้ตลอดวันเอาไปขบคิดเอาไปปฏิบัติตามแล้วนั่นจึงจะได้ธรรมะเอาไปเขาเรียกว่าเอาธรรมะไปใช้ได้เรียกว่ามีธรรมถือธรรมไม่ใช่ถือบุคคลเป็นธรรมถ้าเราพูดถึงสกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนเราสมัยนี้ไม่คิดเลยว่ามันเป็นตัวต้นเหตุที่ก่อเรื่องวิวาททะเลาะกันก่อเรื่องเดือดร้อนกันฆ่ากันทั้งโลกก็ไอ้เรื่องสกายทิฏฐิมันไม่ลดตัวตนนี่แหละถ้าคนเราถ้ามาปฏิบัติละสกายทิฏฐิจะได้อย่างเดียวไม่มีใครทะเลาะกันไม่มีใครตีกันไม่มีบ้านเมืองเดือดร้อนโจรขโมยจี้ปล้นแล้วก็จะหมดไปสังคมจะอยู่อย่างเป็นสุขสงบคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีความสุขกันที่กายนะ
ถ้าจิตใจตรงกันจิตใจรักกันเมตตาต่อกันมันก็เป็นความสุขเหนือฟ้าเหนือดินเหมือนกันเพราะอะไรเพราะใจมันดีใจดีคนเราพอเห็นคนใจดีใจก็สบายอยู่อย่างอบอุ่นคือไม่จำเป็นจะต้องไปถูกเนื้อต้องตัวกันเพียงแต่คนใจตรงกันก็เป็นความสุขแล้วอยู่กับคนดีก็อบอุ่นมีความสุขแต่นี่คนเรามันไม่คิดคือจะคิดเอาแต่เพียงวัตถุเอาเนื้อเอาหนังเข้ามาจึงจะได้รับความสุขแต่หาไม่ว่าใจไม่เป็นสุขจะสุขได้อย่างไรคือใจมันละอะไรไม่ได้จะสุขได้อย่างไรตอนนี้จึงว่าปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องพิจารณาเบื้องต้นกันพิจารณาสกายทิฏฐิให้มันหมดไปพิจารณาไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาร่างกายก็อาศัยกันอยู่ชั่วไม่เกิน100ปีตายหมดไม่เกิน80ปีตายหมดไม่เกิน60ปีตายหมดไม่เกิน60 70 80 90 100เนี่ยทุกคนไม่มีใครอยู่คู่โรคได้ก็แสดงว่าเราจะยึดไปได้อย่างไรในเมื่อกายของเรายังบังคับให้อยู่ต่อไปไม่ได้บังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ข้อพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มองเห็นว่ามันไม่ใช่เราคือศีลเราคือสมาธิเราคือปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงไม่หลงผิดคือไม่หลงไปตามอวิชชาน่ะคือเห็นว่าตัวตนนี่มันเป็นแตกดับได้มันสูญสลายได้มันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเป็นของเราในร่างกายนี้มันสร้างมาจากข้าวสุกขนมสดทั้งนั้นสร้างมาจากธาตุดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเมื่อคิดจะนาเรื่องร่างกายมันมากขึ้นมันก็เห็นอนิจจังเลยเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นแปรปวนแตกดับเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจิตก็บรรลุได้พอโสดาบันเข้ามาถึงจิตใจเราก็สบายคันนี้ไม่เราร้อนแล้วไม่นอนในกองไฟแล้วยกไฟออกจากอกได้แล้วจิตใจก็เยือกเย็นกว่านี้เมื่อสกายทิฏฐิเราละตัวตนได้ความเห็นก็ถูกแล้วคราวนี้ความเห็นก็เกิดถูกขึ้นมาพอละหลังแต่เหมือนพระบางองค์ท่านพิจารณาร่างกายเราเป็นซากเป็นศพเป็นซากเป็นศพพอไปดูร่างคนอื่นก็เป็นซากเป็นศพเราก็เป็นซากศพพอพิจารณาไม่ใช่กายเราเห็นกายเป็นธาตุดินน้ำไปลมบรรลุเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยหรือเป็นลุเป็นพระอรหันต์เลยเพราะอาการพิจารณานั้นพอบรรลุแล้วความเห็นก็ถูกเลยคราวนี้อ๋อจริงนะร่างกายเรานี่หลงมานานแล้วมันไม่มีอะไรดีมันก็มีแต่กินแล้วก็ออกเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นเหงื่อเป็นไข้เป็นแตกออกมาทางทุกทวารมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีเหงื่อใครก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราที่สะอาดที่บริสุทธิ์ได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็ปลงหมดความสงสัยแล้วคอนิโอไม่ใช่กายเราลอกหมดความสงสัยในกายตัวเองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในศีลตัวเองเชื่อมั่นว่าศีลนี่เป็นที่พึ่งทางใจไม่สงสัยในความสงบของตัวเองไม่สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าไม่สงสัยในผู้อื่นที่ปฏิบัติได้ตามศีลสมาธิความวิจิกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดถือว่าพระนิพพานเนี่ยมีจริงๆสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงนรกสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงเชื่อมีความเห็นถูกต้องหมดเลยเมื่อพิจารณาเรื่องร่างกายมันมากขึ้นมันก็เห็นอนิจจังเลยเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นแปรปรวนแตกดับเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจิตก็บรรลุได้พอโสดาบันเข้ามาถึงจิตใจเราก็สบายคันนี้ไม่เราร้อนแล้วไม่นอนในกองไฟแล้วยกไฟออกจากอกได้แล้วจิตใจก็เยือกเย็นคันนี้เมื่อสกายทิฏฐิเราละตัวตนได้ความเห็นก็ถูกแล้วคันนี้ความเห็นก็เกิดถูกขึ้นมาพอละหลังแต่เหมือนพระบางองค์ท่านพิจารณาร่างกายเราเป็นซากเป็นศพเป็นซากเป็นศพพอไปดูร่างคนอื่นก็เป็นสร้างเป็นศพเราก็เป็นสร้างศพพอพิจารณาไม่ใช่กายเราเห็นกายเป็นธาตุดินน้ำไปตรงบรรลุเป็นโสดาบันอะไรเงี้ยหรือเป็นลุเป็นพระอรหันต์เลยเพราะอาการพิจารณานั้นพอบรรลุแล้วความเห็นก็ถูกเลยคราวนี้อ๋อจริงนะ
ร่างกายเรานี่หลงมานานแล้วมันไม่มีอะไรดีมันก็มีแต่กินแล้วก็ออกเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นผมขนเล็บปันหนังเป็นเหงื่อเป็นไข้เป็นแตกออกมาทางทุกทวารมีอุจจาระมีปัสสาวะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีเหงื่อใครก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราที่สะอาดที่บริสุทธิ์ได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วมันก็ปลงหมดความสงสัยแล้วคนนี้โอ้ไม่ใช่กายเราลอกหมดความสงสัยในกายตัวเองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในศีลตัวเองเชื่อมั่นว่าศีลนี่เป็นที่พึ่งทางใจไม่สงสัยในความสงบของตัวเองไม่สงสัยในคำสอนพุทธเจ้าไม่สงสัยในผู้อื่นที่ปฏิบัติได้ตามศีลสมาธิความวิจิกิจฉาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดถือว่าพระนิพพานมีจริงๆสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงนรกสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงเชื่อมีความเห็นถูกต้องหมดเลยเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกนิพพานโสดาบันเริ่มเชื่อถูกต้องเลยถ้าคนคิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันยังไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงคนนั้นไม่ใช่ยังไม่เชื่อว่าพระอรหันต์มีจริงไม่อย่างนั้นปฏิบัติไม่เข้าถึงกระแสพระนิพพานไม่เข้าไปตามองค์มรรค8สัมมาทิฏฐินี่โสดาบันได้แล้วโสดาบันเป็นสัมมาทิฏฐิละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาสงสัยไม่มีละไม่สงสัยในพระพุทธไม่สงสัยในพระธรรมไม่สงสัยในพระสงฆ์ไม่สงสัยในสวรรค์นิพพานไม่สงสัยในชาติหน้าจะนี้เชื่อมั่นว่ามีจริงทุกอย่างที่พุทธเจ้าวางไว้แล้วก็ไม่ถือศีลผิดเลยคนนี้ศีล นอกศาสนาไม่เอาใครจะให้ไปถือศีลอะไรก็ไม่เอาแล้วจะถือศีล นอกศาสนาไม่ถือแล้วถือในพุทธศาสนาอย่างเดียวเชื่อมั่นในพุทธศาสนาอย่างเดียวแล้วไม่มีเจตนาที่จะสร้างกรรมแล้วกรรมหยาบคายไม่ทำแล้วฆ่าเขาไม่เอาแล้วตัวเองยอมตายมาฆ่าเขารักเขาต่อลวงเขาผิดลูกเขาเมียเขาพูดปดดื่มน้ำเมาอะไรนี่ไม่ทำไม่รบโมโทสันจนเกินไปพวกที่จะไปทำผิดไม่มีดังนั้นจึงว่าพระโสดาบันนี่จึงตัดปัญหาสังคมได้ดีมากที่สุดที่เราทำไม่ถึงโสดาบันแต่ก็เอานิสัยโสดาบันมาใช้พยายามละตัวตนเข้าหากันยังไม่ใช่ว่าฉันก็ไม่ยอมแกก็ไม่ยอมฉันเอาตัวตนเข้ามาผลที่สุดก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมามีแต่ความเดือดร้อนกันทุกวันนี้เพราะคนเราไม่ได้เอาธรรมะไปใช้ไม่ได้ละสกายทิฏฐิเลยไม่เคยปรงไม่เคยปล่อยวางกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพระเจ้าจึงมีประโยชน์มาก

การที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนั่นคือว่าเราไม่ได้เปล่าประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันเราฟังตอนกลางคืนแต่นำมาใช้กลางวันคือเรื่องการปฏิบัตินำเอามาใช้ได้ทุกเวลาธรรมะเปรียบเหมือนน้ำหรือเปรียบเหมือนเครื่องถูเครื่องขัดเครื่องซักเครื่องฟอกจากสิ่งที่สกปรกจากสิ่งที่หยาบให้สะอาดให้ละเอียดอ่อนไม่ต่างอะไรกับบุคคลเอาไม้มาทำบ้านเรือนความจริงไม้มันก็เป็นต้นหยาบๆอยู่ในป่าบุคคลก็เอามาถากเอามาใสเอามากลึงเอามาทำซะจนเป็นรูปร่างสวยงามซึ่งเป็นวิจิตรพิสดารจะทำในรูปใดก็ได้เพราะสติปัญญาของคนดินหินกรวดทรายภูเขาก็เป็นของหยาบๆแต่สายการกระทำของมนุษย์ที่มีสติปัญญาก็สามารถเอาดินหินมาทำเป็นอิฐมาปั้นเป็นบ้านเป็นเรือนทำให้วิจิตรพิสดารสวยงามเราจะเห็นเช่นโบสถ์ศาลาบ้านเรือนความเป็นจริงนั้นที่มันวิจิตรสวยงามได้นั้นเพราะการปรุงแต่งการกระทำของบุคคลแต่ความเป็นจริงธรรมชาติมันไม่มีอะไรดินก็คือเป็นดินธรรมดาหินก็คือเป็นภูเขามันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้สวยงามได้แต่ว่านายช่างผู้มีความฉลาดสามารถเอามาประดิษฐ์ประดาแปรธาตุให้มาเป็นรูปบ้านเรือนโบสถ์ศาลาอันสวยงามได้อันนี้เนี่ยที่ว่าธรรมะคนที่มีจิตใจเป็นปกติปุถุชนมีความคิดนึกซึ่งหนักไปในทางโลกีคือมีความโกรธความโลภความรักความชังแน่นหนาอยู่ในใจก็ต้องอาศัยสติปัญญาเอาศีลมารักษาเอาสมาธิมาทำมาเพียรละมาเพียรปฏิบัติให้บังเกิดมีในใจก็ไม่ต่างอะไรกับช่างผู้ฉลาดสามารถเอาไม้เอาอิฐเอาทรายเอาหินมาก่อเป็นตึกรามบ้านเรือนให้สวยงามที่คนนิยมไปเที่ยวก็ไปดูความงามความสวยก็ได้แต่ไปเที่ยวเมืองไหนก็เหมือนกันไปเที่ยววัดพระแก้วไปเที่ยวโบสถ์ไปเที่ยวที่จะเป็นวัตถุต่างๆก็คือไปดูความวิจิตรพิสดารด้วยความการที่มนุษย์ได้ตกแต่งไว้ใจเราก็ต้องมีหลักมีธรรมะเป็นเครื่องตกแต่งเราจะไปอยู่ในฐานะเดิมก็คงจะเป็นเหมือนหินเหมือนดินเหมือนกรวดเหมือนทรายเอามาใช้อะไรไม่ได้ใจคนเราเป็นปุถุชนก็ไม่ต่างอะไรกันถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมก็ยังหยาบคายมีความคิดนึกไปในทางอกุศลเสียมากกว่าพอเรามาปฏิบัติแล้วมันก็ขัดเกลาจากคนหยาบก็มาเป็นคนละเอียดจากคนโทสะร้ายก็มาเป็นคนใจดีจากคนขี้อิจฉาริษยาก็กลายเป็นคนตรงตกฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นอุบายที่จะนำทางพ้นทุกข์ให้แก่ใจเราไม่มีธรรมอันใดที่จะดีเท่ากับธรรมทางปฏิบัติให้แก่ใจตัวเองฉะนั้นเราจึงได้ว่าธรรมะจึงจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่คู่ไปถ้าบุคคลใดขาดธรรมะไม่มีที่พึ่งทางใจจะแล้วบุคคลนั้นก็คงเป็นเหมือนกับก้อนดินก้อนกรวดภูเขาที่ถูกปล่อยทิ้งไม่มีอะไรไม่มีคุณค่าอะไรฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องสนใจในเรื่องหลักธรรมเพราะ
การทำสมาธินี้เป็นเรื่องปรุงหรือว่าเครื่องปรุงเครื่องตกแต่งไม่ให้จิตที่อยู่ในอารมณ์เดิมนั้นจิตที่อยู่ในอารมณ์เดิมนั้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรมันก็ลักกินลักนอนลักเที่ยวลักเตะเฮฮามันก็หวังแต่สิ่งที่เป็นเรื่องทำให้จิตใจรุ่มร้อนอย่างเดียวไม่ได้หาความสงบใส่ใจคนเราจึงว่าอากรรมฐานเนี่ยตอนที่เรายังไม่ทำกรรมฐานเราก็คิดไปอีกรูปหนึ่งมีความเชื่อความเห็นไปอีกอย่างหนึ่งไม่สามารถจะตัดสินใจเรื่องทางพระธรรมคำสอนไม่เชื่อว่าที่เขาก็กล่าววางไว้นั้นมันเป็นจริงแค่ไหนที่เขาว่าบุญที่เขาว่าบาปที่เขาว่ามีสวรรค์มีนิพพานมีชาติหน้าชาตินี้มันไม่ตัดสินใจหรอกมันลังเลสงสัยที่จะทำบุญไปจะปฏิบัติไปมันก็ไม่แน่ใจเพราะเราเข้าไม่ถึงศีลละเอียดอ่อนเข้าไม่ถึงสมาธิอันอัปปนาเมื่อเราเข้าไม่ถึงศีลสมาธิอันละเอียดอ่อนใจมันก็ยังหยาบมันก็ยังเชื่อทางโลกีอยู่ว่าอันนี้เป็นความสุขของเรายังจะยึดสุขภายนอกไม่ได้ยึดสุข

ในใจสงบคนที่ยึดสึกสุขภายนอกก็เป็นไงก็ต้องการเที่ยวไปดูไปรู้ไปเห็นไปฟังไปชิมไปดื่มไปกินไปเต้นไปรำไปร้องเขาเรียกว่าไปดิ้นอย่างเงี้ยก็เพื่อจะหาความสุขจากอารมณ์ภายนอกสุขจากรูปภายนอกจากเสียงภายนอกสิ่งพวกนั้นต้องวิ่งหาเนี่ยสิ่งพวกนั้นเราต้องไปวิ่งหาความสุขต้องวิ่งไปดูวิ่งไปฟังต้องวิ่งไปสัมผัสไปจับไปต้องต้องวิ่งไปดื่มไปกินมันเป็นความสุขเพียงภายนอกมันไม่ใช่เป็นความสุขจากความสงบเย็นใจถ้ายิ่งอยากมากใจมันก็ร้อนเต้นรัวละเล้าไปโดยที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่พอมีความอยากมากใจมันจะเต้นผิดปกติเต้นไม่เป็นจังหวะพอมีความโกรธมากใจมันก็เต้นไม่เป็นปกติผิดจังหวะมันรุ่มร้อนไปทั้งกายทั้งใจพอดับความอยากได้ใจมันก็เย็นไม่เต้นไม่ร้อนแม้ตะลมให้ใจก็สบายใจก็เป็นปกติอันนี้หลักการปฏิบัติเราจะมองเห็นแล้วว่ามันหยาบละเอียดกว่ากันจึงว่าวันนั้นที่พูดไปเรื่องคุณธรรมของพระโสดาบันได้ก็เพราะว่ามันตัดความสงสัยความเห็นผิดได้แต่ความสงสัยความเห็นผิดไอ้ที่เคยไม่เคยเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงก็ตัดความสงสัยนั้นไปได้ด้วยการมาทำสมาธิด้วยการมาเจริญกรรมฐานเพียงเห็นพระไตรลักษณญาณเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเท่านั้นไม่ใช่เห็นนรกสวรรค์นะปฏิบัติเห็นนรกสวรรค์นี่ยังไม่บรรลุอะไรนะถึงจะไปมองเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเนี่ยเรายังไม่พ้นอะไรถึงเราจะปฏิบัติว่านั่งไปดูนรกแล้วไปดูสวรรค์แล้วไปถึงนิพพานแล้วก็ยังไม่พ้นอะไรยังไม่ได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปะตะปะศีลปะตะปะมาทได้ยังเป็นอริยะเจ้าไม่ได้ทั้งที่ไปนั่งเห็นระลึกชาติได้ก็ยังไม่บรรลุถึงจะระลึกชาติได้จะเห็นสวรรค์นรกเห็นนิพพานอย่างที่เขาเห็นกันก็ยังไม่บรรลุธรรมเห็นยังไม่บรรลุมันต้องรู้แจ้งใจที่เห็นเข้าไปในลักษณะเห็นลักษณะก็เรียกว่าเห็นลักษณะจิตตัวเองลักษณะจิตหมายถึงว่าเห็นลักษณะญาณเห็นในที่นี้หมายถึงว่ามีความเข้าถึงธรรมะหมายถึงเห็นอนิจจังเห็นสังขารร่างกายตัวเองเนี่ยไม่เที่ยงมันตายให้ดูมันผุพังให้ดูมันเห็นความแก่ความเจ็บความตายในตัวเองให้ดูเห็นความไม่เที่ยงเห็นความแปรปรวนเหมือนคนเราที่ดูบ้านไฟไหม้แล้วดูที่ตึกมันเก่าแล้วมันพังลงมานั่นแหละเห็นอย่างนั้นเมื่อก่อนเราเห็นว่ามันเป็นตึกมันมั่นคงเห็นบ้านเป็นมั่นคงแต่เราเห็นในขณะนั้นมันถูกไฟไหม้หมดไปเลยอย่างเงี้ยพังไปเลยเราเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงความแปรปรวนทันทีถ้าเห็นอย่างนั้นมันบอกเลยว่าจริงของอันนี้มันพังจริงๆไม่จริงๆการเห็นอย่างนี้คือการเห็นธรรมะเห็นพระไตรลักษณ์ไตรลักษณญาณแสดงปรากฏว่ามีอนิจจังไม่เที่ยงมีทุกข์เกิดขึ้นในกายใจมีอนัตตาเกิดขึ้นเมื่อมันแปรปรวนแล้วมันก็แตกดับไปเพราะมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันทนสภาพอยู่ไม่ได้ดินน้ำไฟลมมันต้องแตกพังไปในร่างกายสังขารของเราก็ดีสังขารภายนอกก็ดีบางท่านปฏิบัติไปนึกเอาข้างนอกมาเทียบข้างในไปพิจารณาดินพิจารณาน้ำพิจารณาไฟพิจารณาลมพิจารณาต้นไม้ใบหญ้าของทั้งหลายเนี่ยมันผุพังแตกสลายไปในที่สุดก็ไม่มีอะไรเที่ยงแล้วก็มาพิจารณาน้อมมาดูกายตัวเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งพิจารณาย้อนไปย้อนมาอนุโลมปฏิโลมเห็นว่าสังขารร่างกายเนี่ยมันผุพังแตกสลายคือพิจารณาเห็นอย่างนั้นเห็นไปเห็นมาพิจารณาไปพิจารณามาจิตมันเข้าถึงธรรมมันบรรลุทีเดียว
เห็นวืบไปทีเดียวมันบรรลุเลยบรรลุมันก็ถึงที่สุดเลยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จริงเริ่มต้นเรานึกไว้ก่อนจินตนาการนะครับวิตกวิจารไว้ก่อนพิจารณาอยู่เรื่อยๆแต่พอจิตมันเห็นจริงๆมันก็เห็นไปตามความจริงนั่นแหละมันก็คนที่ไม่เชื่อไฟไม่เชื่อตึกหลังนี้มันจะพังได้บ้านหลังนี้จะไหม้ได้เพราะมันเห็นกับตาแล้วมันก็เลยยอมรับว่ามันเป็นจริงแม้คนเราที่เห็นกันทุกวันมันก็ยังเห็นว่าเป็นคนแต่ไปเห็นตอนตายเราก็จะรู้เลยว่ามันตายได้จริงๆเจ็บได้จริงๆแก่ได้จริงๆผุพังได้จริงๆพระไตรลักษณญาณเห็นอย่างนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเราในสังขารทั้งภายในภายนอกมันประยุกต์เข้ากันได้หมดเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นหมดความสงสัยที่บรรลุธรรมคือบรรลุอย่างนี้นะไม่ใช่บรรลุไปนั่งเห็นสวรรค์นรกระลึกชาติได้อันนั้นมันเป็นญาณประกอบเป็นญาณเป็นฌานประกอบทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็มาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งหักที่ว่าเดินทางไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องเดินอย่างนี้นะบางคนต้องนั่งให้เห็นนรกซะก่อนเห็นสวรรค์ซะก่อนแล้วจึงจะเห็นนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นนั่งอย่างนั้นเป็นสมาธิเบื้องต้นพอทำจิตรวมมันก็เห็นไปต่างๆนานานึกอะไรไปหรือว่าปล่อยจิตมันก็ไปเห็นเป็นนิมิตต่างๆแต่มันเป็นเพียงภาพนิมิตภายในจิตที่ตนเองเห็นนั่นเองมันเป็นญาณเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นการตัดกิเลสบางคนมานั่งไปไม่เห็นอะไรเลยเลิกนั่งดีกว่าบางคนนั่งไปไม่เห็นนรกสวรรค์ไม่ได้อะไรแล้วเราก็น้องเขาไปนั่งบอกว่าคุณนั่งมาตั้งนานไม่เห็นอะไรฉันไปนั่งพักเดียว 7-8 วันจะเห็นนรกสวรรค์ไอ้ตัวเองก็เลยตีราคาฆ่าตัวเองว่าโอ้เราไม่ได้อะไรเลิกดีกว่าอาจารย์ที่สอนไม่ถูกก็เลิกดีกว่านั่งไม่เห็นอะไรสักทีแต่หารู้ไหมว่าเราเห็นกิเลสเราหรือเปล่าล่ะคนนั่งเห็นนรกสวรรค์ระลึกชาติได้ทิ้งหลงก็มีนะไประลึกชาติกันทิ้งก็หลงติดอดีตชาติกลับมาอีกเคยระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นพ่อเป็นแม่กันพอมาเจอกันโอ้ยรักเหนียวแน่นอีกคนนี้จะเอาอะไรก็ให้เพราะเชื่อว่าชาติพบมีก็มาหลงห่วงใยกันอยู่นั่นเองแต่ระลึกชาติเราเคยเป็นคู่กับมาชาติก่อนมาเจอท่านนี้ก็มารักกันอีกโอ้ยคนนี้คู่เก่ามาเกิดก็รักมากกว่าเก่าอีกระลึกชาติได้ไม่ใช่มันเบื่อหน่ายนะแต่มีนะบางคนระลึกไปเกิดไปเห็นตัวเองเคยเป็นสุนัขถ้าระลึกไปอย่างนั้นแล้วมันหวาดกลัวระลึกว่าตัวเองชาติก่อนเคยเป็นสุนัขไม่ดีด้วยสุนัขสามส่อนเลยทุเลศตัวเองโอ้ความเกิดในลำบากเหลือเกินแม้ชาติก่อนเคยเกิดเป็นสุนัขมาชาตินี้เป็นคนเลยสลดสังเวชใจไม่อยากจะเกิดกลัวจะไปเป็นสุนัขอีกถ้าเห็นอย่างนั้นมันยังดีแต่บางคนไปเห็นกันว่ามาชาติก่อนเคยเป็นเจ้าแผ่นดินเคยเป็นกษัตริย์ก็เลยมีความทรนงตัวเองว่าตัวเองมีชาติภพที่สูงก็กลายเป็นสร้างศรัทธาคนไปคนนี้ทำให้คนหลงว่าผู้นี้มีบุญบารมีมากระลึกชาติได้อะไรต่ออะไรกลายเป็นเครื่องมือสร้างศรัทธาคนมันก็ดีไปอย่างแต่มันก็ทำให้หลงติดได้เหมือนกันในการระลึกชาติโดยที่ไม่มีวิปัสสนาญาณเข้าไปกำกับการระลึกชาติไม่มีพระไตรลักษณญาณเข้าไปกำกับมันก็หลงเป็นโมหะเป็นโลภะไปเป็นโทสะไปได้การปฏิบัติจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่สำคัญก็ขอให้เห็นพระไตรลักษณญาณเป็นเบื้องแรกอันนี้เป็นหลักปฏิบัตินะจะเป็นอาจารย์ใดครูบาอาจารย์ใดในตำรับตำราพระไตรปิฎกเล่มไหนก็ต้องสอนไปอย่างนี้สอนไปต่างทางมรรคคือเห็นพระไตรลักษณ์ในจิตใจของตัวเองคือทำพระไตรลักษณ์ให้เกิดในจิตตัวเองไม่งั้นภูมิธรรมโสดาบันจะไม่เกิดเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองจิตดวงเดิมนี่มันต้องเปลี่ยนแปลงถ้าจิตดวงเดิมมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะจิตมันยอมรับกิเลสเข้ามาในใจตัวเอง
จิตดวงเดิมมันยอมรับกิเลส

มันยอมให้กิเลสครอบงำแต่ว่าตัวศีลตัวสมาธิตัวสติปัญญาเนี่ยเมื่อฝึกฝนให้มันอยู่ชำนิชำนาญแล้วจะเกิดพระไตรลักษณญาณจิตก็จะยอมรับเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนจิตนั้นจะตั้งอยู่ด้วยพระไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงล่ะคนในจิตพระจิตดวงเดิมมันยอมรับไอ้โลกีมันไม่รับโลกุตระตอนนี้เมื่อเห็นปัจจัยละก็ยกจิตพ้นจากโลกียธรรมก็ไปเข้าสู่โลกุตระธรรมเมื่อจิตเข้าโลกุตระธรรมคนนี้มันก็ถูกต้องแหละเข้าสู่ปัจจัยลักษณญาณจิตก็เบิกบานผ่องใสไม่คิดทำบาปแหละโสดาบันจะไม่ผิดศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาตลอดชีวิตคนนี้คือตัดสินเอาชีวิตเข้าไปเป็นเดิมพันแม้แต่ตัวตายก็ไม่ทุศีลในการแก้ปัญหาคือสละชีวิตเพื่อพระธรรมแต่ถ้าปุถุชนก็หาทางปิ้นป้อนเอาตัวเองรอดให้ได้คือยอมทิ้งศีลธรรมแต่ไม่ทิ้งร่างกาย อันนี้ก็ถือว่าการตัดสินใจยังตัดสินใจผิดๆอยู่การปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเข้าใจว่าทางไหนถูกผิดบางคนก็สงสัยว่าเอ๊นั่งแล้วไม่เห็นก็จะต้องไปนั่งให้เห็นให้ได้ถ้าหารู้ไหมว่าเราเห็นใจของเราไหมเราเห็นว่ากิเลสของเราดับไหมเมื่อตอนที่เราไม่ได้ปฏิบัติกิเลสของเราเต็มหัวใจแต่ว่ามาปฏิบัติแล้วกิเลสมันดับไหมแล้วมันเบาบางไหมมันเบาบางก็นั่นแหละถูกแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรขัดเกลาไปเรื่อยๆไปมันก็ค่อยๆเป็นไปเองถ้ามันจะเห็นมันก็เห็นถึงอยากยังไงมันก็ไม่เห็นถ้ามันจะเห็นมันก็เห็นถ้าไม่เห็นทำไงมันก็ไม่เห็นฉะนั้นเรื่องมรรคผลไม่จำเป็นจะต้องไปอยากเห็นไม่ต้องเอาความอยากนั้นออกไปอยากนั้นเป็นเครื่องเป็นผงชูรสเพื่อจะเติมให้อร่อยเพื่อให้อยากให้มีกำลังปฏิบัติเท่านั้นเองแต่แท้ที่จริงเราก็เห็นใจเราสิเห็นจิตใจของเราเนี่ยสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วอย่างไรเราเห็นอย่างนี้ก็ถือว่านั่นแหละหลักปฏิบัติตัดสินใจได้เลยอย่างนี้ไม่มีทางผิดเลยถ้าเราเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาของเราอยู่เรื่อยๆทำไปตั้งแต่โสดาบันก็เห็นอย่างนี้สกิทาคาก็เห็นอย่างนี้อนาคาก็เห็นอย่างนี้อนาคาก็เห็นจิตตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเห็นความดับของจิตเห็นราคะหมดไปเห็นโทสะหมดไปเห็นอิจฉาริษยาพยาบาทหมดไปนั่นพระอนาคาเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นนรกสวรรค์มากขึ้นไม่ใช่ระลึกชาติได้มากขึ้นไม่ใช่เห็นนิพพานมากขึ้นไม่ใช่เห็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เห็นว่าโอ้เนี่ยฉันนั่งแล้วสว่างไปทั่วหมดแหนนิมิตมากเหลือเกินนึกอะไรก็เห็นสวรรค์เห็นนรกโอ้เห็นนรกทุกขุมเห็นสวรรค์ทุกชั้นอันนั้นพวกเทวดาเขาก็เห็นกันอยู่เทวดาอินพรหมก็เห็นกันอยู่เขาก็ไม่ได้บรรลุอะไรเขาก็ยังเป็นปุถุชนอยู่พวกนรกเขาก็เห็นนรกจตุโลกบาลพวกยมทูตเขาก็เห็นนรกเขาก็ยังไม่พ้นนรกเขาก็ยังไม่มีธรรมะอะไรมนุษย์เราผู้ปฏิบัติที่เข้าถูกต้องคือเห็นจิตภายในนี่ต่างหากเห็นจิตเห็นเจตสิกเห็นรูปเห็นนิพพานการเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายการเปลี่ยนของวิถีจิตที่เกิดดับอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยให้เกิดความเบื่อหน่ายเป็นนิพพิทาญาณพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแปรปรวนแตกดับไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีของใครมองเห็นสภาพธรรมเป็นอย่างนั้นต่างหากจึงจะได้บรรลุธรรมจึงจะเรียกว่ามรรคและก็ผลโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลเนี่ยคือเห็นจิตใจที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการละปล่อยวางต่างหากเห็นตัวเองละกิเลสได้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเห็นโทสะ

มากขึ้นมากขึ้นและโทสะก็ดับไปอย่างนี้ปฏิบัติไปเห็นโลภะมากขึ้นมากขึ้นโลภะก็ดับไปปฏิบัติเห็นราคะมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดับราคะราคะก็หมดไปปฏิบัติเห็นโมหะมากขึ้นมากขึ้นหลงตัวเองมากขึ้นพอดูไปดูไปโมหะก็ดับไปเห็นความดับในจิตใจตัวเองนั่นต่างหากนั่นแหละคือการเห็นแจ้งจริงในสัจธรรมคำสอนถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็คือการเห็นถูกต้องคือถ้าไอ้เรื่องเห็นนรกสวรรค์นั่นเป็นเรื่องของญาณของญาณของฌานที่เกิดขึ้นกับผู้สงบดับนิวรณ์ได้อันนั้นก็เป็นบาดฐานให้ไปสู่วิปัสสนาได้ถ้าเราไม่หลงติดไม่หลงติดญาณติดฌานบางมันสิ่งพวกนี้มันทำให้เราหลงได้เหมือนกันบางทีเรามีญาณอย่างเงี้ยแม้พอใครคิดอะไรเราไม่รู้เราจะรู้ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะไปจะมาเราก็รู้ร่วงหน้าอะไรเงี้ยมันก็เลยติดว่าเรารู้เราเห็นก็คอยไปทักทายคอยไปคำนวณนึกอยู่เรื่อยมันก็เลยเป็นการอุปสรรคให้แก่การปฏิบัติไม่บรรลุได้เพราะไปติดอัญญาณแค่นั้นฌานแค่นั้นผู้ฟังคงจะเข้าใจว่าการปฏิบัตินั้นต้องเข้าใจตัวเองก่อนดักทำคำสอนพระเจ้าก็สอนให้รู้เรื่องอย่างนี้เองไม่ได้สอนให้ไปนอกลู่นอกทางอะไรเราก็ควรจะเลิกความข้องใจไม่ต้องไปห่วงว่าเรานั่งแล้วไม่เห็นนรกสวรรค์ไม่เห็นนิพพานเหมือนสำนักโน้นเขาเห็นสำนักนี้เขาเห็นเราก็คงไม่ได้อะไรมั้งเราเห็นเราไม่เห็นเราคงไม่ได้อะไรก็เราเห็นอยู่แล้วเราเห็นจิตใจของเราอยู่แล้วเราจะเป็นอะไรก็เห็นโทสะก็คุมนรกหนึ่งโลภะก็คุมนรกหนึ่งโมหะก็คุมนรกหนึ่งความคิดนึกวุ่นวายใจอิจฉาริษยาจิตใจอย่างนี้ถ้าเราเห็นมันก็เป็นนรกคุมหนึ่งนี่นรกภายในใจจิตใจที่เราปฏิบัติแล้วเกิดความเยือกเย็นสงบลื่นเลงเบิกบานมีความสบายใจอิ่มอกอิ่มใจตลอดวันตลอดคืนนั่นก็เราก็ได้สวรรค์อย่างหนึ่งไอ้จะนั่งไปเห็นเป็นภาพเป็นนิมิตนั่นก็เป็นเรื่องของญาณที่ผู้ปฏิบัติบางจำพวกบางบุคคลเขาเห็นแต่เขาก็ไม่หาเขาก็หาติดอันนั้นไม่เขาก็ไม่ได้เอานั้นมาสอนว่านั่นเป็นทางสวรรค์นิพพานครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ไม่สอนหรอกก็ไม่สอนให้มาติดว่าเห็นนรกสวรรค์แล้วถูกต้องไปนิพพานได้เป็นอริยะเจ้าได้นั่งพวกนี้แม้แต่เด็กๆฝึก7-8 ขวบนี่ถ้าสอนเขาก็นั่งเห็นได้เร็วถ้าเราให้จิตเขาเป็นดวงเดียวได้ทำให้จิตเป็นแก้วใสได้เนี่ยให้เด็กๆมานั่งกำหนดเป็นดวงกลมสว่างเป็นนิมิตขึ้นมาเนี่ยแล้วให้เขาระลึกชาติเขาก็ระลึกได้ให้เขานึกไปนรกเขาก็เห็นนรกนึกเข้าไปสวรรค์เขาก็เห็นเด็กๆเนี่ยแต่พอเลิกนั่งแล้วเขาก็เป็นเด็กธรรมดาก็ยังมีโลภโกรธหลงบางคนนั่งเห็นแต่เด็กๆพอโตแล้วเขาก็ไม่สนใจก็ไปเที่ยวกินเหล้าเมายาได้ทั้งที่เขาเห็นตั้งแต่เด็กๆอันนี้ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วบรรลุธรรมไม่ใช่เห็นแล้วเขานั่งได้จิตสูงนิมิตพวกนี้มันเป็นเรื่องของญาณโลกีพวกฤาษีชีพายสมัยก่อนเขานั่งเห็นกันมากมายแต่พระพุทธเจ้าก็ต้องไปสอนใหม่ต้องไปสอนให้เห็นจิตตัวเองมรรคจิตผลจิตนั่นไปเห็นจิตภายในที่เป็นนิโรธสัตว์ไปเห็นความดับของจิตนั่นจิตเกิดจิตดับนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ถึงบางอ้อเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะที่เขาสอนมีอุบายเยอะแยะหมดเลยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้สอนให้อุบายให้ลงตัวจิตตัวใจเรานี่เองให้ใจมันยอมรับว่ามันมีจริงไหมอันนี้จังทุกขังหน้าตาโลกนี้ไม่ใช่ของเราจริงไหมร่างกายไม่ใช่ของเราจริงไหมมันเกิดแล้วมันตายจริงไหมมันเกิดแล้วมันแก่จริงไหมมันเกิดแล้วมันต้องเจ็บตลอดเวลาจริงไหมก็ถ้ายอมรับว่าจริงแล้วมันก็ถึงที่สุดกันว่าไม่ใช่ของเราเท่านั้นเองอันนั้นถึงว่าการปฏิบัติเราไม่ต้องไปสงสัยอะไรบางคนก็มานั่งบนแหมเขาไปปฏิบัติสำนักอื่นมาพอมาถามเราบอกเห็นอะไรไหมบอกไม่เห็นอะไรหรอกโอ้ยนั่งมาตั้งนานยังไม่เห็นอะไรอีกเหรอฉันไปนั่ง7วันจากหลวงจากสำนักโน้นสำนักนี้ฉันเห็นนรกสวรรค์เลยเอาแล้วถูกเขาคุยทับตัวเองก็ไขว้เขวทันทีเลยเกิดลังเลซะแล้วสิ
เอ๊ะเราไม่เห็นนรกสวรรค์สงสัยนั่งไม่ถูกซะแล้วล่ะคงจะต้องไปหาอาจารย์ใหม่สงสัยจะต้องไปทำให้เห็นนรกสวรรค์หรือไม่ก็ละพานเลิกนั่งไปเลยถือว่าไม่ถูกแล้วยิ่งอยู่ไกลครูบาอาจารย์บางองค์ที่เขาสอนวิธีเห็นนรกสวรรค์ตัวเองก็เลยเลิกกันเราต้องเข้าถึงธรรมะสิเข้าถึงความจริงพุทธเจ้าสอนให้เห็นอะไรล่ะภิกษุรู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวภิกษุเข้าฌานออกฌานนั่นน่ะจิตมันเข้าถึงจิตย่อมใกล้พระนิพพานการที่เห็นจิตรู้จิตนั่นแสดงว่าถึงประตูนิพพานใกล้พระนิพพานก็จิตมันเป็นคนผ่านพอละคนผ่านไปแล้วก็ถึงความดับจิตที่คิดนึกโน่นคิดนึกนี่มันเป็นผ่านต่างหากแต่นี้ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดับมันเกิดสติเกิดปัญญาก็ดับอารมณ์พวกนี้ได้เราต้องปฏิบัติต้องเข้าใจนะว่าคำสอนพระพุทธเจ้าในท่านสอนให้เห็นอย่างนี้ในเรื่องการเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานนั่นเป็นเรื่องของญาณสำหรับพวกโลกีเห็นแล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุโลกีหรอกก็เห็นไปอย่างนั้นแหละบางคนก็เชื่อพักหนึ่งพอไปทำบาปแล้วก็ลืมพอญาณมันเสื่อมแล้วก็มีนิวรณ์เข้ามาครอบงำเกิดความง่วงเกิดความขี้เกียจบางคนไปกินเหล้าเมายาเหมือนเดิมพอญาณฌานพวกนี้เสื่อมเคยนั่งเห็นนรกเห็นสวรรค์เนี่ยถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้เจริญวิปัสสนาต่อให้ฉลาดต่อไปก็กลับไปทำบาปไปนรกได้เหมือนเดิมจะเหมือนอย่างพระองค์หนึ่งนั่งทำฌานได้พอทำฌานได้ก็ทำฌานได้สามารถทำปฐมฌานได้ระลึกฌานได้รายได้มีฤทธิ์แต่พอสึกไปพอดีฌานเสื่อมก็สึกไปพอสึกไปก็ไปเป็นโจรน่ะนั่งเห็นนรกสวรรค์แล้วนี่ก็ยังไปเป็นโจรพอไปอยู่กับคนชั่วก็เสื่อมเป็นโจรพอถูกเขาจับได้เขาก็เอามาตัดคอหมดจะเอามาตัดคอก็มาระลึกถึงว่าโอ้เมื่อก่อนเราเคยบวชเป็นพระเราเคยทำสมาธิเราเคยเป็นคนดีแม้เรามาทำชั่วทำบาปนี่เราก็จะต้องพาเราเป็นตายไม่ดีเลยจะต้องไปลงนรกความดีมีแต่เราไม่เอาเราทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราจึงต้องทำบาปพออย่างนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าใหม่ดีกว่าเราที่ไหนจะตายแล้วก็เลยนึกถึงฌานตัวเองที่เคยทำพอนึกได้ก็เข้าฌานได้เข้าฌานก็พิจารณานิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์เลยคนนี้ไม่เอาแค่ฌานละพิจารณาแล้วว่าเราตายแน่ตายแน่ตายแน่เลยตายแล้วไม่มีอะไรพอทำฌานได้ก็พิจารณาว่าเราจะต้องตายแล้วเนี่ยไอ้ความตายมันมาเตือนให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาพอบรรลุฌานก็เหาะลอยขึ้นคือคาที่มัดตัวเองก็หลุดหมดเพชฌฆาตก็ฆ่าไม่ได้ลงดาบก็ไม่มีอันตรายก็เลยเหาะกลับไปหาพระพุทธเจ้าได้ในตำนานนั้นเก่าเคยเป็นลูกศิษย์พระกัสสปะอันนี้จริงว่าการเห็นการรู้นั่นก็เป็นบาดฐานถ้าเอาไปใช้เป็นประโยชน์แต่นั้นญาติโยมบางคนก็สงสัยว่ากลัวนั่งแล้วไม่เห็นอะไรกลัวจะจิตจะไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่มีบุญบางคนบอกไม่มีบุญเลยนั่งมาตั้งนานแล้วไม่เห็นอะไรเลยคงจะไม่มีบุญไม่มีการคงจะไม่ได้อะไรแล้วชาตินี้แต่หารู้ไหมว่าเราต้องดูตรงที่ว่าเราละอะไรได้บ้างบางคนเนี่ยละได้เยอะแต่ว่าไม่รู้ตัวเองบางคนเนี่ยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนันจิตใจเยือกเย็นผ่องใสไม่ค่อยทำบาปไม่คิดโลภโมโทสันไม่โกรธใครก็ถือว่าโอ้นั่งมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ได้ตั้งเยอะแหละไปติดอยู่เพียงเดียวว่าตัวเองไม่เห็นนรกสวรรค์เท่านั้นเองถ้าเห็นนรกสวรรค์ก็คงจะนึกว่าตัวเองสำเร็จแล้วมั้งเพราะมันยังหลงอยู่อ่ะถ้าเกิดไปนั่งเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานก็นึกว่าเออฉันสำเร็จแล้วกลายเป็นวิปัสสนูญาณไป
กลายเป็นวิปัสสนูเป็นอุปกิเลสครอบงำหลงตัวเองว่าตัวเองเห็นมากกลายเป็นอรหันต์ไปโดยไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าอรหันต์ลืมตัวไม่ใช่อรหันต์รู้ตัวอรหันต์รู้ตัวนั่นหมายถึงว่าสติท่านมีตลอดเวลาเพราะท่านไม่หลงตัวเองพวกที่นั่งไปเห็นโน่นเห็นนี่จริงๆกลายเป็นอรหันต์ลืมตัวก็มีสำคัญตนผิดๆนึกว่าตัวเองสำเร็จขั้นโน้นขั้นนี้เป็นไปได้เหมือนกันตอนธรรมาปฏิบัติอยู่ในประชาใหม่ๆก็สำคัญตนผิดเหมือนกันพอไปนั่งแล้วจิตมันมีปีติแหมมันเกิดเห็นนิดๆหน่อยขึ้นมามันก็ชักจะนึกว่าตัวเองสำเร็จเป็นอนาคาซะแล้วสินั่งไปตอนนั้นมันจะไปคิดอะไรล่ะนั่งอยู่ในประชากิเลสมันไม่ได้มากระทบอะไม่มีอะไรมากระทบมันอยู่คนเดียวอะมันก็เหมือนไม่มีกิเลสก็สำคัญตนว่าตนเองบรรลุชั้นโน้นชั้นนี้ขึ้นมาพอมากระทบเราจึงได้รู้ว่ามันยังมีอยู่เราไปติดสมาธิเราไปติดความสงบเสียเองมันเกิดแต่เราไม่ได้ไปดูไปรู้มันทันท่านเองใช่มันถูกสมาธิปิดบังวิปัสสนูญาณอุปกิเลสมันปิดบังได้โน่นน่ะพอจิตมันไปกระทบอารมณ์ก็จึงได้รู้ว่านั่นแหละแต่เรายังไม่ได้อะไรเรายังไม่บรรลุอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ควรจะเข้าใจนะเราปฏิบัติกันมานานฟังธรรมะกันมานานแล้วเลิกสงสัยกันสักทีตอบปัญหากันมานานแล้วเลิกตอบกันสักทีเพราะอะไรคนเก่าก็เลิกสงสัยกันได้แหละเรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องที่แท้จริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นใครจะเห็นอย่างไรก็ต้องเห็นอย่างเดียวกันฉะนั้นจึงว่ามันการปฏิบัติจึงเป็นสองในถ้าหากว่าเป็นในภายนอกหมายถึงว่ามีอุปมาอุปไมยภายนอกมันก็เป็นเรื่องเห็นภายนอกถ้าเป็นเรื่องภายในก็ต้องเห็นภายในฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นเรื่องจิตใจของเราก็เรียกว่าไม่เห็นภายในไม่เห็นธรรมะภายในไปเห็นภายนอกนิมิตเนี่ยเหมือนเป็นอารมณ์ภายนอกมันไปเห็นไปรู้เรื่องราวต่างๆของคนโน้นคนนี้ไปเห็นที่โน้นที่นี่มันยังไม่เห็นการหมดกิเลสของตัวเองยังไม่เห็นความเสื่อมยังไม่เห็นความแตกสลายยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังขารเราก็ควรจะตั้งมั่นได้แหละคราวนี้รู้แล้วว่าอ๋อต้องเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตาโสดาบันก็เห็นอย่างนั้นสกิทาคาก็เห็นอย่างนั้นอนาคาก็เห็นอย่างนั้นพระอรหันต์ก็เห็นอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจก็ออกก็เห็นความตายในสังขารร่างกายเนี่ยพระองค์เห็นว่าไม่มีอะไรอาศัยอยู่อาศัยเบญจขันธ์อยู่เท่านั้นเองอาศัยกองแห่งรูปอยู่เท่านั้นเองแต่ตัวจิตนั้นไม่มีกิเลสปรุงแต่งแล้วไม่มีกิเลสไม่มีสังขารมาฉาบทาแล้วมันเหลือแต่จิตล้วนๆแล้วที่คิดนึกกันเหลือแต่เจตสิกที่เป็นไฟธรรมะแล้วมันไม่ปรุงแต่งเอากิเลสมาฉาบทาแล้วจะปรุงแต่งอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็เพียงแต่คิดนึกว่าจะทำอะไรเท่านั้นเองคือคิดว่าจะทำอะไรเช้านี้ทำอะไรเย็นนี้ทำอะไรดำริชอบเท่านั้นเองดำริเข้าไปสู่กามคุณไม่มีแล้วดำริไปในทางโลภโกรธหลงไม่มีแล้วดำริที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นทำงานให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นขึ้นฉะนั้นจึงว่าเราปฏิบัติก็เป็นไปตามทางใครจะว่านั่งไม่เห็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของคนนั่งไม่เห็นแต่ที่เราเห็นใจของเรานั่นคือการเห็นคือการรู้เรื่องกิเลสตัวเองแต่บางคนเขาก็เอาสมถะเป็นบาทฐานก็ถูกต้องเอานิมิตเป็นบาทฐานคือนั่งเห็นแสงสว่างนั่งเห็นนิมิตถ้านิมิตแจ่มชัดก็ถือว่ากิเลสมันนี้ไม่มี
ถ้าสว่างมากกิเลสวันนี้ก็เบาบางไม่มีถ้าวันไหนสว่างน้อยกิเลสก็มากอะไรอย่างนี้ก็ถือว่านี่บอดมากอันนี้ก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นสมถะก็ยังจิตให้สงบไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นทำไปสงบมากขึ้นก็ไปพิจารณาละกิเลสตัวเองภายในใจเหมือนกันละให้เป็นเห็นเป็นของไม่มีอะไรในตัวตนเราจิตก็เป็นสภาพจิตล้วนไม่มีตัวตนสภาพร่างกายก็เป็นสภาพธาตุดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรใครเป็นเจ้าของคือต้องการเห็นอย่างนี้นะปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็หมดความสงสัยในศาสนาคำสอนหรือใครจะสงสัยอีกไม่ก็ไม่น่าจะสงสัยอะไรถ้าเราเข้าใจในหลักธรรมในหลักปฏิบัติก็ควรจะเลิกสงสัยกันเสียได้ก็ทำไปเถอะพุทโธไปเถอะพุทโธของเราไปนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในใจเราแล้วภาวนาไปเถอะใครจะว่าสมถะก็ปล่อยเขาเถอะสมถะก็ไปก็พุทธเจ้าท่านบอกว่าสมถะเป็นบาดฐานให้อารมณ์วิปัสสนาเกิดได้เช่นเราสงบอย่างเงี้ยเราจะนึกอะไรก็ออกสมมติเราสงบอย่างเงี้ยเราจะนึกต้นไม้ต้นนี้มันขาดเป็นท่อนๆก็ได้ถ้าใจเราสงบแต่ถ้าใจเราไปคิดถึงลูกถึงหลานเรานึกไม่ออกถ้าใจเราสงบเป็นสมาธิเราเจอต้นไม้ต้นนี้เราจะนึกต้นไม้ต้นนี้มันขาดเป็นท่อนๆไปให้มันนึกให้ไฟไหม้ละเอียดละออไปเลยก็ได้เห็นคนคนนี้เราจะนึกว่ามันเป็นคนเน่าเปื่อยไปเลยก็ได้ให้เป็นคนไม่มีในคนนั่นก็ได้พอเกิดความสงบมันนึกก็ออกได้แต่ถ้าเราไม่สงบล่ะเอ๊ะตรงนั้นมันก็เป็นไม้ไอ้เนี่ยมันก็ต้นใหญ่นั่นมันก็มีรากมีโคนแล้วก็มันจะนึกไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนแล้วคนนั้นมันก็เป็นหญิงคนนี้ก็เป็นชายคนนั้นก็หน้าตาดังนั้นคนนี้ก็หน้าตางี้มันก็ไปติดอยู่รูปภายนอกมันจะไปนึกว่าภายในร่างกายคนเรามีอุจจาระปัสสาวะมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีธาตุดินน้ำไฟลมเวลาตายแล้วก็ไม่มีอะไรคิดไม่ได้เพราะมันใจมันไม่สงบก็เนี่ยนะสมถะพุทโธต้องการให้เป็นนึกให้เป็นน่ะนึกให้เห็นอย่างนั้นตอนนี้ถ้าพุทโธมากๆขึ้นเราก็สามารถจะเห็นกิเลสในใจเราได้ว่าขณะนี้เราคิดอะไรออกพุทโธปากพุทโธแต่ใจไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านเราก็ดึงพุทโธกลับอ๋อนี่ตัวเรานั่งอยู่นี่เรากำลังสงบอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่านี่ดับเป็นอย่างนี้พอลืมพุทโธปุ๊บมันก็ไปคิดเรื่องราวต่างๆอีกเราก็รู้ว่านั่นมันไปอีกแล้วอันนี้ก็เลยก็รู้จิตตัวเองพุทโธรู้จิตตัวเองแต่นี้ถ้าเราดึงลังมานะเข้านะเข้าพุทโธติดๆไปนะเข้ามันเหลือแต่พุทโธมันก็ไม่คิดอะไรคราวนี้พอไม่คิดอะไรจิตมันก็เริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เกิดความสงบพุทโธก็ดับไปแต่นี้ก็เหลือแต่ลมละเอียดจิตมันก็เป็นเอตคตาเมื่อจิตใจของเราเป็นเอตคตามันก็ดับนิวรณ์ได้แต่นี้ออกมาจะคิดอะไรล่ะพอจิตใจเราไม่ว้าวุ่นอะไรแต่นี้มีความทรงจำที่ดีมีสติปัญญาดีจะพิจารณาอะไรก็มองทะลุปุบลงจะมองโลกทั้งโลกให้มันแตกกระจายไปไม่มีอะไรเหลือเลยก็ได้มองดินน้ำใบลมมองตึกรามบ้านช่องมองผู้คนทั้งหลายเนี่ยล้มละลายตายหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมองได้แต่ต้องมีสมถะก่อนมองเราก็ดีมองเขาก็ดีก็ต้องมองอย่างนั้นนะพระอริยะเจ้าก็เห็นอย่างนั้นที่พุทธเจ้าท่านบอกอานนท์จงพยายามมองโลกให้ว่างเปล่าไม่มีอะไรอานนท์ถ้าฟุ้งซ่านล่ะอานนท์คิดถึงลูกถึงหลานอานนท์คิดถึงบ้านอานนท์ก็มองโลกมีตัวตนหมดอานนท์ก็มองได้ตามที่พุทธเจ้าบอกแต่อานนท์ยังไม่บรรลุก็มองได้ชั่วขณะหนึ่งไม่ใช่เป็นสมุเฉทตลอดไปการเข้าใจธรรมะก็ต้องเข้าใจอย่างนี้นะไม่ใช่เข้าใจผิดๆถูกๆแบบสงสัยเดินหน้าถอยหลังอยู่เรื่อยเดินหน้าไปก้าวหนึ่งกลับมาสองก้าวอะไรเงี้ยปฏิบัติคนโดยมากก็สงสัยคนโน้นไปฟัง
องค์โน้นว่าอย่างนั้นไปฟังองค์นี้ว่าอย่างนี้

ไปฟังมากๆอ่านมากๆก็กลายไขว้เขวกลายเป็นเลอะเลือนเอาหลักไม่ได้ก็มีบางคนก็ไปหนอซะบ้างพอหนอเอ้ยพุทโธซะบ้างเดี๋ยวก็สัมมาอรหังบ้างเดี๋ยวก็โลภนามบ้างผลที่สุดมันติดอยู่กับครูบาอาจารย์มันติดอยู่กับตำรานี่เองไม่สามารถจะตัดวิจิกิจฉาได้บางคนก็ยึดอย่างเดียวอาจารย์นี่ถูกอาจารย์อื่นไม่ถูกต้องพุทโธจึงจะถูกอะไรเงี้ยพุทโธอย่างเดียวอย่างอื่นผิดหมดเอาแสดงว่าไม่เข้าใจคนอื่นแสดงไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าแสดงเข้าใจได้แต่ของอาจารย์เท่านั้นเองของคนอื่นไม่เข้าใจอันนี้ก็ทำให้เราเป็นตัวตนเป็นการยึดติดเป็นเกราะกำบังเหมือนกันไม่ให้เราเข้าถึงสัจจะ

มันจะให้สงบภาวนาอย่างไรเนาะจะให้ถูกต้องกลัวจะผิดทางก็ภาวนาเราละกิเลสได้ไหมเรารู้ทันกิเลสไหมเราทู้ทันความโลภโกรธหลงที่เกิดในขณะจิตเราหรือเปล่าถ้ารู้ทันนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยพุทธเจ้าท่านก็รู้ทันอย่างนั้นพระสาวกก็รู้ทันกิเลสอย่างนั้นถ้าไม่เอากิเลสมาต่อเติมให้เป็นลุอะไรเครื่องตัดละกิเลสจึงได้บรรลุได้เราไม่ควรจะไปสงสัยอะไรมากแหละต่อไปนี้ฟังกันมานานแล้วก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจใครจะมายั่วยุมาหักล้างอะไรเราก็ต้องมีหลักของเราอ่ะมันตรงตามองค์มรรค8มั้ยล่ะพระโสดาบันเห็นอะไรอาตมาคุยกับพระองค์หนึ่งถามว่าท่านพูดจิตว่างไม่มีอะไรศีลก็ไม่ยึดสมาธิก็ไม่ยึดท่านไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยโสดาบันยึดอะไรท่านบอกโสดาบันไม่ยึดอะไรและโสดาบันน่ะกินเหล้าได้ไหมล่ะท่านก็ตอบเราไม่ได้จะตอบว่ากินก็กลัวจะผิดจะตอบว่าไม่กินก็ตัวกลัวจะผิดแสดงว่าท่านรู้ความว่างจริงแต่ท่านไม่รู้จักว่างแบบอริยะเจ้าไปว่างแบบภายนอกท่านว่างตามตำราว่างตามอาจารย์บอกแต่บอกขอตอบหน่อยสิผิดถูกท่านก็ตอบแต่ว่าโสดาบันกินเหล้าได้ไหมท่านบอกกินก็ไม่เป็นไรในกินด้วยจิตว่างบอกถ้าอย่างนั้นไม่ใช่โสดาบันหรอกรู้แล้วคืนทำลงโสดาบันจะไม่ทำโสดาบันรู้ว่าเมียของเขาลูกของเขาโสดาบันจะไม่ไปข่มขืนไม่ไปทำเขาโสดาบันจะยอมตายถ้ายอมกินเหล้าได้มันก็ต้องยอมผิดศีลได้ทุกข้อสิท่านก็ยังคิดว่าตัวเองถูกอยู่นั่นเองว่าจิตว่างนั่นคือถูกว่างไม่เอาศีลมันจะว่างได้ยังไงคนที่มีศีลนั่นคือคนจิตว่างนะจิตไม่วุ่นบางคนบอกโอ้ถือศีลแล้วก็ไปติดศีลอีกกลายเป็นตัวตนอีกศีลเป็นตัวตนก็เราจะไปยึดเป็นตัวตนศีลไม่มีตัวตนอยู่แล้วนี่ศีลเป็นแต่เพียงนามธรรมศีลเพียงรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลเป็นเรื่องนามธรรมเพียงระวังวาจาไม่ให้กล่าวเท็จระวังกายไม่ให้ทำบาปก็ถือว่าสติดีแล้วมันก็สบายใจแต่นั้นถึงว่าโสดาบันจึงมีหลักคือศีลเป็นรากเหง้าสมาธิเป็นการบำรุงรักษาอารมณ์รักษาศีลไว้ให้เป็นปกติตลอดเป็นการสนับสนุนให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจากพระไตรลักษณ์ขึ้นมาเป็นบาดฐานซึ่งกันและกันทีนี้ที่เราลังเลสงสัยเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องสภาพจิตใจไม่ได้เข้าถึงใจปฏิบัติไม่รู้จริงในเรื่องจิตใจตัวเองก็สงสัยพอใครมาโยกโครงเราก็โยกโครงไปด้วยไม่มีหลักปักแน่นพอใครบอกสมถะพุทโธแล้วเป็นสมถะไม่บรรลุหรอกจะเลิกพุทโธซะแล้วใครว่าหนอเป็นสมถะเราก็จะเลิกหนอซะแล้วแต่ความไม่จริงหนอและพุทโธอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอุบายเบื้องต้นทั้งนั้นเลยเป็นอุบายเบื้องต้นเพื่อจะให้จิตรวมเป็นหนึ่งเท่านั้นเองให้รู้เท่าทันจิตตัวเองเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้เท่าทันจิตแล้วเราก็ทิ้งได้ทั้งพุทโธทั้งหนอไปรู้เพราะจิตมันเป็นนามธรรมพอเราจะรู้ได้เราก็ต้องอาศัยสมาธิสติเข้าไปดูไปรู้แม้แล้วเราไม่ภาวนาเราก็ไม่รู้ทันเพราะมารู้ได้ยากเห็นได้ยากเรื่องจิตใจภายในยิ่งกิเลสมันยิ่งละเอียดอ่อนมันยิ่งมีอุบายมากมายยิ่งเราไปเข้าใจว่าเราจิตบ้างแต่ได้ยิ่งหลงใหญ่เลยคราวนี้โลภไม่รู้โกรธไม่รู้หลงไม่รู้เลยคราวนี้เพราะเขาสำคัญตนผิดจะแล้วอันนี้เราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจให้มากขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าไอ้อย่างนั้นผิดอย่างนี้ถูกสมถะไม่เอาแล้วพุทโธมันเป็นอุบายเท่านั้นเองที่จะให้จิตของเรานั้นเกาะอยู่กับสิ่งเดียวแม้เราให้เรารู้จากการควบคุมจิตเราไม่ให้เตลิดเปิดเปิงไปสู่อดีตอนาคตเป็นวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทำไปมันเป็นท่ามกลางที่สุดไปได้พอนามากๆขึ้นไปจิตใจมันก็ไม่ไปอื่น

0: มันก็ไม่ไปฟุ้งซ่านไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆมันก็เกิดสมาธิขึ้นมานะเข้านะเข้ามันก็ค่อยๆเบาบางกิเลสก็ค่อยๆดับไปกิเลสค่อยตายทีน้อยๆมันก็เหมือนกับคนพยายามตัดรากเหง้าของต้นไม้เนี่ยถ้าตัดยอดมันไม่ตายก็ค่อยๆตัดรากมันก็ค่อยเหี่ยวไปเองเขาเรียกว่ากลานบางคนต้นไม้ใหญ่เขาไม่โค่นทีเดียวหรอกพวกชาวนาเขาจะทำนาต้นไม้ใหญ่เขาไปกลานไปฟันเปลือกมันก่อนฟันให้รอบต้นเลยฟันให้เข้าถึงกระพี้มันแล้วก็ปล่อยทิ้งพอมันไม่ได้นำเลี้ยงมันก็ยอดมันก็ตายต้นไม้นั้นก็ตายเขาเรียกว่ายืนตายเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไปตัดกำลังมันซะแล้วสมถะก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยพอไปตัดกำลังไม่ปรุงแต่งนะเข้าไม่ปรุงแต่งบ่อยๆขึ้นมันก็ค่อยๆเหี่ยวตายไปเองเพราะจิตไม่มีอะไรมาปรุงแต่งแล้วอย่างเช่นเหมือนลังราคะอย่างเงี้ยถ้าเราปรุงแต่งมันอยู่เรื่อยราคะมันก็มากขึ้นเลยเราไม่ไปได้เห็นได้ยินได้ฟังพยายามไม่ไปคิดไปนึกพยายามพูดโทไว้มันก็ค่อยๆดับไปสิ้นไปมันก็ตายไปเองเหมือนกับโทสะเนี่ยก็ใครว่าเราก็โทรใครว่าแล้วก็พูดโทรพอจะโกรธก็พูดโทรจะโกรธก็พูดโทรพอพูดโทรไม่โกรธนะเข้านะเข้ามันก็ตายไปเหมือนกันเพราะมันไม่มีโอกาสจะเกิดเพราะตายกำลังมันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติสมถะแต่มันก็เป็นบาดฐานให้ไปสำเร็จเป็นวิปัสสนาญาณขึ้นมาได้วิปัสสนาญาณนี่เป็นผลจากสมถะพอทำไปจิตมันก็เข้าถึงสภาวะอันนี้มันก็รู้แจ้งได้เห็นแจ้งเห็นจริงจากจิตใจตัวเองได้เราก็ต้องวัดผลจากการปฏิบัติของตัวเองให้ได้สิเราไม่มีการสำรวจตัวเองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกเหมือนกับเราไม่ได้สำรวจศีลของเราเลยเราจะรู้เลยว่าศีลของเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าเราสำรวจอยู่ทุกวันเราก็ต้องรู้เลยว่าศีลของเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็ต้องรู้ลักษณะของศีลที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เส้นศีลมันจะต้องครบองค์เนี่ยเพราะว่าเราฆ่าสัตว์แล้วไปเหยียบมดปุ๊บเนี่ยโอ้ยศีลขาดซะแล้วมันไม่ครบองค์จะขาดได้อย่างไรเราไปรูปยุงตายเอาขาดซะแล้วไม่ขาดถ้ามันต้องครบองค์ครบองค์ของศีลเช่นสัตว์นี่มีชีวิตเนี่ยรู้อยู่ว่าสัตว์นี่มีชีวิตแล้วมีเจตนาทำความเพียรเพื่อจะฆ่าแล้วสัตว์นั้นฆ่าตายด้วยความเพียรตายด้วยความเพียรถ้าสัตว์นั้นไม่ตายมันก็ไม่ขาดแต่สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรถือว่าขาดมันต้องครบองค์รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตทำความเพียรเพื่อจะฆ่าแล้วฆ่าให้สัตว์นั้นตายด้วยความเพียรด้วยเจตนาที่จะฆ่าแต่ถ้าไม่มีเจตนาถอนตัวเจตนาออกไม่ผิดศีลเลยสักข้อเดียวเพราะตัวเจตนาไม่มีตัวกรรมไม่มีอกุศลมูลไม่มีมูลรากของเจตนาที่จะทำบาปไม่มีถึงใครจะบังคับให้ทำแต่ว่าจิตใจของเราไม่ทำมันก็เท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ต้องสำรวจว่าวันหนึ่งเราผิดถูกอย่างไรวันนี้เราได้อะไรบ้างวันนี้ใจของเราเยือกเย็นแค่ไหนใจเราสงบแค่ไหนเราภาวนาสงบไหมอ๋อถ้าสงบเราก็ได้วันนี้ใจของเราฟุ้งซ่านไหมทำไมฟุ้งซ่านเราก็ได้วันนี้แล้วปฏิบัติเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงทุกวันมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นเราก็รู้ว่าเนี่ยคุณธรรมความดีมันพอกพูนให้แก่เราแล้วมันก็ต้องรู้แก่ตัวเองต้องรู้อยู่ทุกวันทุกเวลาไม่งั้นไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้มันต้องสำรวจเช้าสำรวจเย็นสำรวจกลางคืนกลางวันมันต้องรู้ตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มาสำรวจเหมือนศีลเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าศีลเราบกพร่องข้อไหนจึงว่าเราเมื่อเรามีโคเขาบอกว่าเมื่อเรามีโคเลี้ยงโคไว้เนี่ยเราก็ต้องนับโคเราโคเราออกจากคอกเราก็ต้องนับก่อนว่ามันไปกี่ตัวเราจะไปนับตอนในฝูงก็ไม่ได้ต้องนับตอนมันออกมีโคร้อยตัวเราก็นับไว้ร้อยตัวเพราะมันไปคลอดลูกออกลูกมาเพิ่มมาอีก5ตัวเราก็105ตัวเงี้ย ข้ามาในคอกเราก็นับอีกคนเลี้ยงโคก็ต้องนับโคเข้าโคออกทุกวันเวลาโคออกจากคอกเขาก็นับเวลาโคเข้ามาเขาก็นับถ้าไม่นับแล้วโคหายเข้าป่าไปทำไงไปเลี้ยงโคในป่าใหญ่ๆเอาโคออกไปก็ไม่รู้เอากลับเข้ามาก็ไม่รู้ผลที่สุดเสือกินหมดทิ้งหลงไปเข้าคนอื่นจับไปแล้วก็เลยหมดเลี้ยงโคไม่นับโคหมดนะเข้าโคก็หายหมดพอหายเราก็ไม่ติดตามเพราะเราไม่รู้มันเข้าเท่าไหร่ออกเท่าไหร่การปฏิบัติเราก็ต้องติดตามผลของเราเหมือนกับเราเช้าเราเป็นยังไงกลางวันเป็นอย่างไรเย็นเป็นอย่างไรเราได้ทำความเพียรไปมากกว่าเก่าหรือน้อยกว่าเก่าเราขี้เกียจมากหรือขี้เกียจน้อยฟุ้งซ่านมากหรือฟุ้งซ่านน้อยเรื่องของเราแล้วเรื่องของเขาที่เราทำอยู่ทุกวันนี้อันนี้เรียกว่าสำรวจตัวเองเหมือนสำรวจโคสำรวจศีลสำรวจตัวเองสำรวจเหมือนกันคนเลี้ยงโคที่เฝ้าสำรวจโคเข้าออกไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงโคแล้วรีดนมโคตัวเองไม่ได้กินไม่ใช่อย่างนั้นคนที่เลี้ยงนมเลี้ยงโคแล้วรีดนมไปขายตัวเองไม่ได้กินเป็นรีดให้คนอื่นมันต้องกินมันจึงจะรู้รสน้ำนมคนที่ศึกษาธรรมะแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมะท่านบอกก็เหมือนกับคนที่รีดนมโคไปขายไม่ได้กินนมเลยคนที่ปฏิบัติธรรมะคือคนได้กินนมโคทั้งที่ไม่รีดแต่ตัวเองได้กินการปฏิบัติเราจะได้หมดความสงสัยก็คือการที่เราสำรวจดูตัวเองอยู่บ่อยๆเหมือนกับเรามีเงินเราก็ต้องสำรวจอย่างเหมือนพวกทำงานธนาคารเนี่ยต้องนับเงินกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยเข้าไปก็ออกนับมาก็ออกนับออกมาก็นับเข้าก็นับมันนับกันอยู่เรื่อยมันอย่างนั้นยังหายยังขาดกันอยู่เรื่อยถ้าไม่นับเลยเราหมดเลยธนาคารเจ๊งแน่เลยใครยักยอกก็ไม่รู้เพราะความไม่เรียบร้อยความไม่ได้ระวังธรรมะที่เราได้ปฏิบัติเราก็ต้องนับต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าวันนี้จิตใจเราเป็นอย่างไรพรุ่งนี้เราเป็นอย่างไรแล้วก็คอยดูไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรวันนี้เป็นอย่างไรก็มาเทียบเปรียบกันปีที่แล้วเราเป็นอย่างไรปีนี้เราเป็นอย่างไรก็พอรู้ว่าเราทำได้ดีมากขึ้นเราก็ดีใจการที่เราปฏิบัติธรรมะมันก็ต้องเข้าใจจิตใจของเราในสภาพความรู้สึกของเราอยู่ทุกระยะเราก็จะหมดความสงสัยสบายใจคราวนี้ใครจะมาว่ายังไงเราก็ไม่สงสัยแล้วก็เรื่องทิฏฐิมานะก็สำคัญปฏิบัติเราต้องปลดตัวตนนะปฏิบัติจะสำคัญว่าฉันรู้มากฉันเห็นมากฉันไม่เคยไม่ก้มหัวให้ใครไม่ใช่อย่างนั้นนั่นปฏิบัติแล้วกลายเป็นทิฏฐิมานะไม่เอาน้อมถ่อมตนกับใครเลยกลายเป็นคนเย่อหยิ่งไปโดยไม่รู้ตัวปฏิบัติมันต้องเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมได้ทุกรูปแบบต้องเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนมีจิตใจเมตตาไม่ถือเนื้อถือตัวอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วถือเนื้อถือตัวมันมีพวกมึงพวกกูขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้ามันกลายเป็นธรรมะพวกไปธรรมะมึงธรรมะกูไปธรรมะอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเข้ากันได้หมดไม่มีมึงไม่มีกูละมึงละกูได้มันก็สบายปฏิบัติแล้วยังมีพวกมึงพวกกูมันก็ไม่ได้สิก็ไม่ใช่พระโสดาบันดิ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การฝึกอบรมใจใช้พุทโธตั้งนะโมจนจบครบสามหนใจเริ่มต้นนึกคำพุทธสูดลมเข้านึกคำโทปล่อยลมออกนอกกายเราลมออกเข้ายาวหรือสั้นเลือกสรรเองเมื่อลมผ่านโพรงจมูกถูกผิวหนังสติตั้งจ่อจดกำหนดเพ่งจงหายใจตามสบายไม่ต้องเกรงจิตคอยเล็งเพ่งดูรู้ทันลมผลดีมากจากพุทโธมโนนึกหมั่นระลึกทุกขณะเพียรสะสมจิตผ่องใสได้ปัญญาข้าอุดมผู้อบรมบ่มใจได้สุขจริงจากคำประพันธ์ของอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชัตตปาณิอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนะครับชัตตปาณิอุบาสกเป็นผู้มีความรู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระอริยะชั้นที่3คือเป็นพระอนาคามีทั้งมีความรู้พิเศษสามารถจำพระไตรปิฎกคือปิฎก3ได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทั้งเป็นผู้มีความรอบรู้คือมีความรู้ในทางโลกดีด้วยนะครับไม่ใช่รู้ดีเฉพาะทางธรรมอย่างเดียวเรียกว่าโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียชีวประวัติการของชัตตปาณิอุบาสกมีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งปุพพวรรคในเรื่องของชัตตปาณิอุบาสกดังนี้เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยทรงปรารภชัตตปาณิอุบาสกให้เป็นต้นเหตุดังมีความพิสดารของเรื่องว่าในเมืองสาวัตถีมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อชัตตปาณิและชื่อของอุบาสกผู้นี้มีความหมายว่าผู้มีร่มในมือหรือผู้ถือร่มแสดงว่าท่านชัตตปาณินี่ท่านจะไปไหนมาไหนก็คงจะใช้ร่มติดตัวไปตลอดเพราะร่มนี่ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ก็มีประโยชน์อยู่หลายสถานเหมือนกันนะครับประการแรกเลยก็คือใช้ก้านกลางบังแดดบังฝนประการต่อมาก็ใช้เป็นไม้กระเท้าและประการต่อมาก็อาจจะใช้ป้องกันสุนัขลุที่จะมาทำร้ายได้ชื่อของท่านก็บอกให้ทราบได้รู้กันทั่วไปว่าผู้ถือร่มไปนั้นตอนนั้นท่านก็ถือร่มเรื่อยไปชัตตปาณิอุบาสกเป็นผู้จำทรงพระไตรปิฎกได้หมดและได้เป็นพระอนาคามีคำว่าพระอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่3ที่มีทั้งหมด4ชั้นชั้นที่1ก็คือพระโสดาบันชั้นที่2คือพระสกทาคามีชั้นที่3คือพระอนาคามีและชั้นที่4คือพระอรหันต์นี่ก็เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาที่มีลำดับเป็น4ลำดับด้วยกันวันหนึ่งชัตตปาณิอุบาสกรับอุโบสถศีลแต่เช้าตรู่แล้วได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาความจริงการรับอุโบสถศีลด้วยการสมาทานคือรับเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติพระอนาคามีทั้งหลายท่านไม่ต้องสมาทานคือไม่ต้องไปรับศีลหรอกเพราะว่าท่านทำให้ศีลของท่านเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เสมอเพราะเรื่องการที่ท่านจะไปประพฤติผิดในศีล5ศีล8ไม่มีอีกแล้วครับเพราะจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะรับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหรือจะทำก็จะทำแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นนั่นเป็นจุดหมายของท่านผู้เป็นพระอนาคามีคือมีจิตใจที่มั่นคงอยู่ในความดีแล้วเรียกว่าเป็นผู้ที่วางใจได้ว่าท่านผู้เป็นพระอนาคามีนั้นไม่มีจิตใจที่จะมีความชั่วเข้าไปแฝงอยู่เลยเพราะใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์อย่าว่าแต่บริสุทธิ์ในที่นี้เลยแม้แต่สถานที่ที่ท่านสิ้นชีวิตแล้วจะไปเกิดนั้นก็จะไปเกิดในชั้นสุทธาวาสชั้นสุทธาวาสก็หมายถึงชั้นที่มีแต่ความบริสุทธิ์สะอาดเท่านั้น
ผู้จะไปบังเกิดในชั้นสุทาวาสได้ต้องเป็นผู้ทำตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ในตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นี่แหละครับถ้าใครประสงค์อยากจะไปเกิดในชั้นสุทาวาสก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพระอนาคามีถ้ายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีนี้ก็ไปไม่ถึงหรอกครับเพราะชั้นสุทาวาสจะเป็นชั้นที่บริสุทธิ์สะอาดสำหรับคนที่บริสุทธิ์สะอาดท่านชัตตปาณินี้ท่านเป็นพระอนาคามีแม้ว่าท่านจะไม่ต้องไปรับอุโบสถศีลมาประพฤติปฏิบัติท่านก็มีศีลอยู่แล้วแต่ว่าการกระทำของท่านก็คงกระทำไปตามประเพณีที่คฤหัสถ์หรืออุบาสกที่เช้าขึ้นมาในวันอุโบสถท่านก็จะไปวัดไปรับอุโบสถศีลตามที่พระได้มาบอกให้ว่ามีอะไรบ้างท่านก็คงทำตามประเพณีที่คฤหัสถ์เขากระทำกันเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่ามหาบพิตรช่างหม้อชื่อคติการเป็นผู้รับประทานอาหารเวลาเดียวเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นประจำเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมคือธรรมะอันดีงามพระอนาคามีทั้งหลายเป็นผู้รับประทานอาหารเวลาเดียวเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่สม่ำเสมอเรียกว่าทำดีไม่มีพลิกไปทางชั่วเลยอันหนึ่งเรื่องของช่างหม้อชื่อคติการนี้มีบันทึกไว้ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปนาตแห่งราชวัคในคติการสูตรคือสูตรว่าด้วยช่างหม้อชื่อคติการ

โดยในที่นี้จะขอนำมาเล่าแต่โดยย่อเพราะเรื่องของท่านมีพิสดารมากมายทีเดียวแต่ในที่นี้จะขอนำมาแทรกเอาไว้พอให้ท่านผู้ฟังได้เห็นความดีงามของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีและเป็นตัวอย่างที่น่าเอามาเป็นแบบอย่างครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแว่นแคว้นโกศลพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่และพระองค์ทรงหยุดแวะที่ข้างทางและทรงทำอาการยิ้มแย้มให้ปรากฏขึ้นพระอานนทเถระได้เห็นพระอาการยิ้มแย้มนั้นจึงกราบทูลถามถึงเหตุที่พระองค์ทรงยิ้มแย้มพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าว่าในสถานที่นี้เคยมีนิคมชื่อเวภลิกะเป็นนิคมที่มั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองมีผู้คนมากมายมีมนุษย์เกลื่อนกลนหนาแน่นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยนิคมนี้อยู่อารามของพระองค์ตั้งอยู่ณที่นี้พระองค์ประทับนั่งสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ในอารามนี้ในยุคนั้นมีช่างหม้อชื่อคติการเป็นอัครอุปถากคือผู้รับใช้ที่เลิศของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและคติการมีโชติปาละมานพเป็นสหายคติการได้ชวนโชติปาละมานพไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง3ครั้งด้วยกันด้วยความหวังดีที่จะให้โชติปาละเนี่ยได้เข้าไปฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างแต่ปรากฏว่าโชติปาละมานพก็ตอบปฏิเสธว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรที่เราจะเห็นพระสมณะศีรษะโลนผู้นั้นคือกับไม่ไปแล้วยังพูดสิ่งที่ไม่น่าจะพูดอีกด้วยแต่คติการเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อสหายจริงๆก็จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นชักชวนโชติปาลบโชติปาละมานพเนี่ยไปในทางอื่นก่อนไม่ได้จงใจที่จะชวนไปวัดก่อนทีเดียวก็ชวนโชติปาละมานพให้เอาเชือกที่ใช้คลุกผงสำหรับถูตัวเนี่ยไปที่แม่น้ำเพื่ออาบน้ำโชติปาละมานพก็ตกปากรับคำที่จะไปกับคติการนั้นเมื่อคติการเห็นโชติปาละมานพอาบน้ำเสร็จแล้วจึงเอ่ยชวนไปเข้าเฝ้าพระมหากัสสปะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอ้างว่าอารามอยู่ไม่ไกลเรามาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถิดเพื่อนเอ๋ยโชติปาละมานพก็กล่าวคัดค้านเหมือนเดิมถึง3ครั้งคติการก็ไม่ละความพยายามนะครับแม้เพื่อนจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามจิตที่มีความคิดหวังดีนี้ก็ไม่ได้ย่อท้อและก็ไม่ได้เกลียดเพื่อนเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนยังไม่รู้เนี่ยก็จำเป็นจำใจจะต้องใช้ความพยายามอธิบายให้เพื่อนเข้าใจให้ได้รู้ความจริงว่าความจริงสิ่งที่ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดีอย่างไรแต่ว่าโชติปาละมานพนั้นเขายังไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาการปฏิเสธที่จะไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธคติการสหายอยู่ตลอดมาคติการเมื่อพยายามพูดขอร้องอ้อนวอนชักชวนอยู่ปรากฏว่าโชติละปาโชติปาละมานพไม่ยอมเชื่อฟังจึงเปลี่ยนวิธีการจากชวน
จึงมาจับพกของโชติปารมานพแล้วกล่าวชวนอีกคือคราวนี้จับพกก่อนแล้วก็พูดชวนแต่โชติปารมานพก็กล่าวคัดค้านอีกคราวนี้คติการยิงเปลี่ยนใหม่ไม่จับพกนะจับที่ผมเลยจับผมของโชติปารมานพแล้วก็กล่าวชักชวนอีกโชติปารมานพนึกแปลกใจว่าคติการเป็นผู้ที่มีชาติต่ำกว่าตนเนี่ยมาจับผมของเราผู้อาบน้ำดำกล้าวแล้วเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคนจะคงจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความดีงามหรือจำเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งคติการจึงได้พยายามกระทำแก่เราอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นโชติปาละมานพจึงพูดว่าเพื่อนได้พยายามมาตั้งแต่ชักชวนด้วยวาจาแล้วก็มาจับพี่ชายพกแล้วจับที่ผมเพื่อชวนให้ไปที่สำนักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองหรือคติการตอบรับว่าจริงและอ้างว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นความดีโชติปาละมานพจึงบอกให้คติการปล่อยมือที่จับผมแล้วชวนกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาหลังจากที่บุคคลทั้งสองได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วโชติปาละมานพได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหตุหนึ่งว่าคนมีเพื่อนดีหรือที่เรียกว่ามีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรนี่เขาจะคิดจะทำจะช่วยเหลือเราก็จะนำไปในทางที่ดีเท่านั้นเราจึงเรียกกันว่ากัลยาณมิตรถ้าพวกปาปมิตรนี่ท่านก็ลองดูนะครับว่าปาปมิตรความคิดจะตรงกันข้ามกับกัลยาณมิตรพวกปาปมิตรนี่มักจะชวนไปในทางที่เป็นไปในอบายมุขชวนไปเล่นการพนันชวนให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ชวนให้เป็นนักเลงสุรานี่พวกปาปมิตรจะนำทางไปในทางที่พาให้เสียเงินเสียทองเสื่อมเสียชื่อเสียงเราต้องดูให้ออกนะครับว่ามิตรที่มาคบเรานั้นเป็นมิตรชั่วหรือมิตรดีคือถ้ามิตรชั่วก็พาไปทางหายนะนั่นแหละครับส่วนมิตรดีนี่จะพาไปในทางที่ให้เราได้ประสบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ผลออกมาทำให้โชติปาละมานพที่คติการอุบาสกชักชวนแล้วชักชวนอีกว่าให้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเถิดก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ผลที่สุดพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโชติปาละมานพมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงกับสละเพศคารวาสเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี่ก็นับว่าโชติปาละมานพได้คติการเป็นกัลยาณมิตรที่ช่วยให้ตนเองได้มาพบแสงสว่างในทางพระพุทธศาสนาเมื่อโชติปาละมานพได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยส่วนคติการไม่สามารถออกบวชได้เหตุที่ไม่สามารถจะออกบวชได้นั้นเพราะคติการต้องเลี้ยงดูคุณแม่คุณพ่อผู้เป็นคนแก่ชราแล้วมีในตาบอดด้วยนะครับคือท่านทั้งสองนี่ถ้าคติการทอดทิ้งไปท่านก็ทงถึงความตายแน่เพราะนอกจากจะแก่ชราแล้วยังมีในตาบอดด้วยมองอะไรไม่เห็นจะไป
็ทำกิจการงานอะไรได้

แต่คติการก็ได้ทำเอาไว้เป็นแบบฉบับของลูกที่ดีที่พ่อแม่ได้พึ่งพาอาศัยได้นี่เป็นความในใจของพ่อแม่ทุกคนนะครับถึงพ่อแม่บางคนจะคิดว่าฉันไม่ได้หวังพึ่งอะไรลูกหรอกคำพูดอย่างนี้อาจจะพูดเพียงแต่ปากแต่ใจลึกๆนะท่านนึกถึงท่านแก่เฒ่าชราลงไปถ้าท่านไม่มีลูกเอาไว้พึ่งพาอาศัยแล้วท่านจะไปพึ่งใครเขาความในใจของท่านอยากให้ลูกๆได้หวนระลึกนึกอยู่เสมอนะครับว่าพ่อแม่หวังพึ่งเราผู้เป็นลูกทุกคนนะครับเพราะท่านเลี้ยงลูกก็เหมือนการปลูกต้นโพให้ใหญ่โตขึ้นเราก็จะได้อาศัยร่มเงาของต้นโพนั้นบังแดดในเวลาร้อนแดดได้ลูกก็จะทำให้พ่อแม่ชุ่มชื่นหัวใจได้ในยามที่ลูกได้กระทำการตอบแทนบุญคุณตามฐานะที่ตนจะพึงกระทำได้คติการทำเอาไว้เป็นแบบฉบับที่ทุกคนควรจะนึกถึงตัวอย่างที่ดีอย่างนี้ว่าท่านคติการในท่านจะบวชท่านก็บวชได้สบายเพราะท่านเป็นพระอนาคามีแล้วแต่ท่านไม่ยอมบวชเพราะห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราทั้งยังมีตาบอดด้วยการต่อมาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากเวพะลิขนิคมไปประทับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระเจ้ากิกีผู้ทรงเป็นพระราชาแห่งแคว้นกาสีได้เสด็จไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วทรงมีความเลื่อมใสทรงกราบทูลนิมนต์พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้เสวยพระตาหารในวันรุ่งขึ้นและได้ทรงกราบทูลนิมนต์ให้ทรงจำพรรษาในเมืองพาราณสีพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธโดยอ้างว่าตถาคตรับอาราธนาไว้ก่อนแล้วพระเจ้ากีกิในฐานะเป็นพระราชาก็ทรงเห็นความสำคัญในพระองค์เองว่าเราเป็นถึงพระราชากราบทูลรัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ในเมืองของตนไม่ได้ทรงพระดำริไปต่างๆเมืองแรกก็ทรงเสียพระทัยจึงทรงกราบทูลถามว่าใครจะเป็นอุปถัมภ์ได้ยิ่งกว่าข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพรรณนาคุณของช่างหม้อชื่อคติการผู้อยู่ในเวพะลิขนิคมว่าเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเป็นผู้รักษาศีลที่เป็นของพระอริยะทั้งหลายเป็นผู้มีความสงสัยในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านสามารถตัดความสงสัยได้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้เลยแล้วก็เป็นผู้บริโภคอาหารเวลาเดียวเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีธรรมะที่ดีงามเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องในทางโลกีเป็นผู้เลี้ยงดูคุณแม่คุณพ่อผู้ชราและในตาบอดทั้งเป็นผู้สิ้นสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจคนไว้กับวัฏฏสงสารคำว่าวัฏฏสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจุดจบนั่นเองฉะนั้นท่านคติการเนี่ยท่านเป็นผู้สิ้นสังโยชน์ก็คือกิเลสในเบื้องต่ำ5ประการอันได้แก่สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพตปรามาสกามราคะและปฏิฆะได้แล้วเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วจะได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกคำว่าพรหมโลกก็คือที่อยู่ของพรหม

แล้วก็จะปรินิพพานในพรหมโลกโดยจะไม่กลับมาจากพรหมโลกนั้นและเขาเป็นผู้มีความคุ้นเคยกับตถาคตพระเจ้ากิกีทรงสดับเกียรติคุณของคัตติการแล้วเนี่ยก็ทรงเกิดความเลื่อมใสในคัตติการอุบาสกจึงตรัสสั่งให้ส่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีที่มีสีขาวดังดอกมะลิตูมที่เกิดในดินเหลือง500เล่มเกวียนพร้อมทั้งกับข้าวที่สมควรกับข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่คติการแต่คติการไม่รับสิ่งของพระราชทานเหล่านั้นและได้พูดกับพวกราชบุรุษว่าพระราชามีพระราชกรณียกิจมากสิ่งของเหล่านี้ไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าจงนำกลับไปถวายพระราชาเถิดนี่คติการก็คิดถึงเรื่องที่ว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับท่านท่านคงพอจะมีที่จะทำการถวายภัตตาหารแด่พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกได้แล้วก็เห็นความสำคัญที่พระราชาทรงมีพระราชกิจมากมายจำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านั้นท่านจึงไม่รับเอาไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าดังนี้แล้วจึงตรัสสรุปความให้พระอนุตตรเถระได้ฟังว่าในสมัยนั้นตถาคตได้เกิดเป็นโชติปาละมานพและพระอนุตตรเถระก็มีความชื่นชมยินดีต่อพระพุทธดำรัสนั้นก็คือหมายถึงว่าพระนนท์ได้ฟังเรื่องอดีตประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองว่าในชาตินั้นได้เกิดเป็นโชติปาละมานพและก็ได้บวชในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าการบวชนั้นก็เป็นการบำเพ็ญโพธิสัตว์อย่างหนึ่งยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของชาตปาณิอุบาสกเป็นเรื่องที่มีกล่าวอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทต่อไปว่าชาตปาณิอุบาสกเป็นผู้รักษาอุโบสถสทศีลเหมือนช่างหม้อชื่อคัตติการนั้นเขาได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งฟังธรรมกถาอยู่ในสมัยนั้นพระเจ้าประเสนทีโกศลเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาชัตตปาณิอุบาสกได้แลเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดไว้ให้เราควรจะรุกรับหรือไม่เนาะคิดเป็นสองนัยยะจะลุกรับดีหรือไม่ลุกรับดีแล้วท่านก็คิดได้ว่าไม่ควรลุกขึ้นด้วยความมีคติที่เห็นว่าเรานั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้เลิศก็คือพระพุทธเจ้าการที่เราเห็นพระราชาเฉพาะประเทศแล้วลุกขึ้นต้อนรับนับว่าไม่สมควรแต่เมื่อเราไม่ลุกรับพระราชาจะทรงกริ้วเราแม้เมื่อพระราชาทรงกริ้วอยู่เราก็จะไม่ลุกขึ้นต้อนรับเพราะว่าเราเห็นพระราชาแล้วลุกขึ้นรับก็ชื่อว่าเราเคารพพระราชาแต่ไม่เคารพพระบรมศาสดาเราจะไม่ลุกรับแล้วเขาก็ไม่ลุกขึ้นรับเสด็จพระราชาธรรมดาบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านที่ควรเคารพกว่าตนก็ไม่ควรลุกขึ้นต้อนรับแล้วก็บัณฑิตนั้นท่านก็จะไม่โกรธถ้าเป็นบัณฑิตนะครับแต่ถ้าผู้ที่ไม่เป็นบัณฑิตไม่คิดรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็จะถือว่าตนเองมีอำนาจบาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะเกรี้ยวกราดใส่ผู้ที่ไม่แสดงความเคารพตนโดยที่จะผ
ผิดประเพณีหรือไม่ผิดประเพณีไม่รู้แต่จะคิดเอาเรื่องของตนเป็นใหญ่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ดูจะตกอยู่ในลักษณะอย่างนั้นพอทอดพระเนตรเห็นชัตปานิอุบาสกไม่ลุกขึ้นต้อนรับก็ทรงนึกกริ้วทรงถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาทรงทราบถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกริ้วชัตปานิอุบาสกก็จึงตรัสพรรณนาคุณของชัตปานิอุบาสกว่ามหาบพิตรชัตปานิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตเป็นผู้เห็นธรรมแล้วเป็นผู้จำทรงพระไตรปิฎกได้เป็นผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับคุณกถาคืนกล่าวถึงคุณของชัตปานิอุบาสกแล้วก็ทรงมีพระทัยอ่อนโยนลงคือบรรเทาความกริ้วต่อชัตปานิอุบาสกลงได้ต่อมาภายหลังวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศลประทับยืนอยู่ที่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นชัตปานิอุบาสกผู้รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ลงเดินกั้นร่มสวมรองเท้าเดินไปตามพระลานหลวงพระองค์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกชัตปานิมาเฝ้าชัตปานิอุบาสกจึงหุบร่มและถอดรองเท้าออกแล้วไปเข้าเฝ้าพระราชาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสถามชัตปานิอุบาสกว่าอุบาสกผู้เจริญทำไมท่านจึงหุบร่มและถอดรองเท้าออกเสียเล่าชัตปานิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังว่าพระราชารับสั่งหาแล้วจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงตรัสว่าท่านเห็นจะรู้ว่าเราเป็นพระราชาในวันนี้กระมังนี่ก็เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าประสิทธิโกศลยังมีความกริ้วต่อชัตปานิอุบาสกอยู่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่ค้างใจมาหลายวันความกริ้วนั้นยังไม่หายขาดไปจากพระทัยของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์จึงทรงยกเอาเรื่องนั้นมาตรัสอีกแต่ชัตปานิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้ดีอยู่ว่าใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทเป็นพระราชาทุกเมื่อพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสถามอีกว่าเมื่อท่านรู้เช่นนั้นแล้วเพราะเหตุใดในวันที่แล้วมาท่านนั่งอยู่ในสำนักของพระบรมศาสดาและเห็นเราแล้วจึงไม่ลุกขึ้นต้อนรับเราชัตปานิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำนักพระราชาผู้เลิศเมื่อเห็นพระราชาเฉพาะประเทศแล้วลุกขึ้นต้อนรับจัดว่าเป็นผู้ไม่เคารพในพระบรมศาสดาเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ลุกขึ้นรับเสด็จใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าเรื่องนั้นปล่อยไปเถอะเขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ที่เป็นไปในปัจจุบันและอนาคตเป็นผู้จำทรงพระไตรปิฎกท่านจงสอนธรรมะพวกเราภายในวังนี้เถิดชัตปานิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถสอนได้พระพุทธเจ้าค่ะ
พระราชาตรัสถามว่าเพราะเหตุไรหรืออุบาสกผู้เจริญชาตปานิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าขอเดชะเพราะเหตุว่าธรรมดาพระราชมณ์เทียนย่อมเป็นสถานที่ที่มีโทษมากการทำดีและการทำชั่วในพระราชมณ์เทียนย่อมปรากฏผลร้ายแรงมากพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงตรัสคัดค้านว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนี้ท่านอย่านึกระแวงว่าเมื่อวันที่แล้วท่านได้เห็นเราแล้วไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับเลยสัตวานิอุบาสกกราบบังคมทูลว่าข้าแต่สมุติเทพสถานที่เป็นที่เที่ยวไปของพวกคฤหัสถ์เป็นสถานที่มีโทษขอใต้ฝ่าละอองธรีพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาบรรพชิตสักหนึ่งรูปเพื่อมาสอนธรรมะเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงส่งชัตตปาณิอุบาสกไปด้วยพระราชดำรัสว่าดีแล้วผู้เจริญท่านจงไปเถิดหลังจากที่พระองค์ทรงส่งชัตตปาณิอุบาสกไปแล้วพระองค์จึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาทรงกราบทูลขอต่อพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระนางมาริกาเทวีและพระนางวาสภะกัตติยาบอกว่าจะเรียนธรรมะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์500รูปจงทรงพระกรุณาเสด็จไปที่ว่างของข้าพระองค์เป็นประจำขอพระองค์ทรงสอนธรรมะแก่พระเทวีทั้งสองเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสชี้แจงว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ไปในสถานที่แห่งเดียวเป็นนิดคือไม่ไปไหนเป็นประจำพระราชาทรงทราบดังนั้นจึงทรงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงประทานพระภิกษุรูปอื่นไปเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ทรงพิจารณาเลือกดูว่าพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จะเหมาะสมในการที่จะไปทรงสอนธรรมะแก่พระราชเทวีของพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเมื่อพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าพระอนันตเถระนั่นแหละเป็นผู้ที่จำทรงพระธรรมวินัยไว้ได้มากก็จึงได้มอบให้เป็นภาระธุระของพระอนันตเถระไปทำการสั่งสอนพระราชเทวีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระอนันตเถระได้ไปสอนธรรมะแก่พระราชเทวีทั้งสองพระองค์เป็นประจำบรรดาพระราชเทวีทั้งสองพระองค์นั้นพระนางมาริกาเทวีทรงตั้งพระทัยเร่าเรียนทรงท่องจำและทรงให้พระอนันตเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพก็คือว่าพระนางทรงศึกษาเร่าเรียนธรรมะคำสั่งสอนตามที่พระอนันตเถระได้สอนไปแล้วนั้นก็ให้พระอนันตเถระได้ช่วยตรวจทานดูว่าอะไรผิดอะไรถูกบางสิ่งบางอย่างเข้าใจยังไม่ถูกต้องบางสิ่งบางอย่างเข้าใจดีแล้วก็เพื่อเป็นการทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งที่จะให้พระอนันตเถระช่วยรับรู้ในการทรงศึกษาเล่าเรียนธรรมะของพระนางส่วนพระนางวาสภะขัตติยาเทวีไม่ทรงตั้งพระทัยเล่าเรียนไม่ทรงท่องจำโดยครบและไม่อาจให้พระอนันตเถระรับรองบาลีโดยครบได้พูดถึงพระนางวาสภะขัตติยาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล นั้นความเป็นมาของพระนางวาสภะขัตติยาก็เป็นพระธิดาของท้าวมหานามะผู้

เป็นพระอนุชาของพระบรมศาสดาเมื่อนับตามลำดับชั้นพระนางวาสภคติยาก็เป็นพระภาคินายะคือเป็นพระเจ้าหลานของพระบรมศาสดานั่นเองอยู่มาวันหนึ่งพระบรมศาสดาตรัสถามพระอนนทเถระว่าดูก่อนอนนท์อุบาสิกาทั้งสองยังทรงเรียนธรรมะอยู่หรือพระอนนทเถระกราบทูลตอบว่าอุบาสิกาทั้งสองยังทรงเรียนธรรมะอยู่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสถามต่อไปว่าอุบาสิกาคนไหนเรียนโดยเคารพและอุบาสิกาคนไหนที่ไม่เล่าเรียนโดยเคารพพระอนนทเถระกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนางมริกาเทวีทรงศึกษาธรรมะโดยเคารพทรงท่องจำโดยเคารพทั้งอาจให้ข้าพระองค์ทรงรับรองพระบาลีโดยเคารพพระเจ้าค่ะส่วนพระธิดาผู้เป็นพระญาติของพระองค์ไม่ทรงศึกษาโดยเคารพไม่ทรงท่องจำโดยเคารพและไม่อาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบาลีโดยเคารพได้เลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับคำกราบทูลของพระอนนทเถระแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอนนท์ธรรมะที่ตถาคตกล่าวไว้แล้วบุคคลผู้ไม่ฟังไม่เรียนไม่ท่องจำไม่แสดงโดยเคารพย่อมไม่ได้รับผลเปรียบเหมือนดอกไม้ที่มีสีสมบูรณ์แต่ไม่มีกลิ่นหอมฉะนั้นแต่บุคคลที่ทำกิจทั้งหลายมีการฟังมีการเรียนมีการท่องจำโดยเคารพย่อมได้ผลมากได้อานิสงส์ก็คือผลแห่งความดีมากและพระองค์ตรัสพระคาถาธรรมะความว่าดอกไม้ที่งามมีสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมชั้นใดวาจาที่เป็นสุภาษิตถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่กระทำตามฉะนั้นส่วนดอกไม้ที่สวยงามมีสีพร้อมด้วยกลิ่นหอมชั้นใดสุภาวาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้กระทำดีฉันนั้นในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบลงชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เกิดประโยชน์แก่มหาชนที่มาประชุมฟังกันอยู่ในสถานที่นั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของชัตตปาณิอุบาสกจบลงเพียงเท่านี้แต่มาพิจารณาดูพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนในครั้งนั้นโดยยกเอาดอกไม้ที่มีสีแต่ไม่มีกลิ่นหอมชั้นใดก็เหมือนกับวาจาที่เป็นสุภาษิตคือเป็นถ้อยคำที่กล่าวไว้ดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่กระทำตามฉะนั้นคือพูดถึงเรื่องดอกไม้เนี่ยก็นับว่าเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลเราได้นะครับคือดอกไม้ที่มีสีสวยเนี่ยก็เหมือนกับคนที่มีรูปร่างสวยงามและถ้าบุคคลนั้นประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกสั้นๆว่าเป็นคนมีศีลธรรมเนี่ยก็จะได้รับการยกย่องได้รับการนับถือได้รับการเชื่อใจว่าเป็นบุคคลดีมีศีลธรรมแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นมีรูปร่างสวยงาม

ก็บุคคลนี้ก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันแหละครับผู้ชายที่หน้าตาหล่อเหลาดูท่วงท่าทีน่านับถือแต่เป็นคนใจเหี้ยมโหดเป็นผู้ร้ายในร่างของรูปร่างที่ดีงามเรียกว่าโจรรูปหล่อนี่ก็น่ากลัวอยู่นะครับเพราะคนที่มีรูปร่างดีงามแต่ไม่มีศีลธรรมประจำใจเลยเขาก็ทำชั่วช้าสามานได้ทุกอย่างนะครับจิตใจของคนที่ไร้ศีลธรรมแล้วชั่วทุกชนิดเขาคิดทำได้ทั้งนั้นแหละครับและพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าวาจาที่เป็นสุภาษิตที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยบุคคลแม้จะจำพระพุทธภาษิตได้มากมายกายกองอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่นำเอาสุภาษิตคำสอนเหล่านั้นมาใช้ประพฤติปฏิบัติสุภาษิตนั้นก็ไร้ผลนะครับเหมือนกับเรามียาไว้เพื่อจะกินแก้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราไม่รับประทานยานั้นเลยยานั้นก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกับเรามีตำราสุภาษิตเก็บเอาไว้ในบ้านอ่านดูเข้าใจหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติดีหรือไม่เคยเลิกทำชั่วตามสุภาษิตที่ได้สั่งสอนนั้นคำสุภาษิตแม้จะเล่มใหญ่ขนาดโตขนาดไหนก็ตามก็ไม่เกิดผลแก่เจ้าของผู้ที่มีหนังสือตำราสุภาษิตนั่นเลยฉะนั้นสุภาษิตของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ได้ตรัสสอนพุทธบริษัทไปแล้วจะมีมากมายกายกองถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ตามเรานำเอามาใช้ในข้อใดข้อหนึ่งขันใดขันหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองทั้งประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเนี่ยก็ถือว่าผู้นั้นเป็นชาวพุทธสมบูรณ์นะชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบ 100% นี่ต้องเป็นคนศึกษาธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามอย่างถูกต้องอีกเหมือนกันไม่ใช่รู้อย่างหนึ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ไปกระทำความผิดที่ตรงกันข้ามกับธรรมะที่สั่งสอนเอาไว้นั้นท่านผู้นั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีหรอกครับกลับถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาเสียด้วยซ้ำไปเช่นเราอาจจะได้ยินอยู่เสมอว่าเป็นชาวพุทธทำไมจึงมีจิตใจโหดร้ายทารุณมีวาจาอันกระด้างหยาบคายไม่สมก็เป็นชาวพุทธเลยเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนทุกอย่างนะทั้งทางกายทั้งทางวาจาทางกายก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติในการเป็นชู้สู่สาวในภรรยาของบุคคลอื่นในลูกของบุคคลอื่นในสามีของบุคคลอื่นในทางวาจาก็มาให้พูดเท็จมาให้พูดคำหยาบมาให้พูดส่อเสียดยุโยงให้เขาแตกหมู่แตกคณะกันหรือไม่พูดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อยไปเสียงพูดน้ำท่วมทุ่งพักบุ้งหลงเหลงอะไรที่โบราณท่านว่าอย่างนั้นหรือพูดกระบุงเอากระบายไม่ได้ทางวาจาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเอาไว้ให้เราเนี่ยรู้จักประพฤติปฏิบัติในทางวาจาเหมือนกันหรือในทางใจก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราเนี่ยไม่โลภอยากได้ของของเขาไม่คิดพยาบาทปองร้ายเขาไม่ทำใจให้เห็นผิดไปจากทำนองครองธรรมเพราะบุคคลเราก็ประกอบด้วยกายกับใจแล้วก็มีวาจาที่จะเป็นเครื่องสื่อสารในระหว่างกันได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้แล้วนั้นถือว่าเราชาวพุทธต้องนำเอามาใช้นะครับเอามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเราจึงจะเป็นชาวพุทธ

ที่สมบูรณ์แบบสัมมโนครัวก็เป็นชาวพุทธและตัวเราก็เป็นชาวพุทธด้วยครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ก็จะขอนำคำกลอนที่โบราณท่านให้เป็นแง่คิดเอาไว้มีหัวข้อว่ายามเรามีสี่ตาสามขาควรมีปัญญาไว้ทักมีคำกลอนอธิบายคำสอนนี้ว่าเมื่อเรามีสี่ตาสามขาย่างต้องหาทางสร้างความรู้อยู่เป็นนิดรู้ทั้งโลกทั้งธรรมนำชีวิตช่วยชี้ผิดชี้ถูกลูกหลานเรายามชราอย่าปล่อยด้อยความรู้ควรรักษาเหลี่ยมคูของผู้เฒ่าเมื่อแก่ไปไม่เจียมเสียริมเราต้องรู้เท่าเอาไว้ทักเพื่อตักเตือนท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้ววันนี้ก็ขอลาจากกันเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปิโยเทวะมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินตรียังนมามิหันตีหีตีก็ขอแสดงความคารวะด้วยกล่าวอย่างสูงแด่ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระและเพื่อนสาธรรมิกก่อนอื่นก็ขอโอกาสที่กล่าวกระผมขึ้นสู่ธรรมะที่สูงกว่าจึงขอความคารวะเคารพนบนอบอย่างยิ่งขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาประสาทะที่ร่วมกันสดับรับฟังอยู่ณสถานที่นี้และที่รับฟังหรือรับชมกันได้ก็ขอให้ทำตัวตามสบายวันนี้ก็เป็นวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557ก่อนอื่นก็ขอทำความคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์และก็คณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ที่นี่ที่รับชมรับฟังอยู่กระผมหรืออาตมานี่ก็เดินทางจากจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่3โมงเช้าของวันนี้วัดสังฆทานนี้ที่เคยเห็นก็เคยเห็นอยู่ที่ช่องทีวีของช่อง135 ตั้งแต่สมัยน้ำท่วมวัดสังฆทานก็ดูก็เห็นในช่วงก่อนๆ นี้ก่อนที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเทศของเราก็ยังดูอยู่ที่135แต่ช่วงนี้ก็เลยเงียบๆไปก่อนอื่นก็ขอบบุญขอบคุณจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็คณะศรัทธาญาติโยมที่ให้โอกาสอาราธนากระผมหรืออาตมานั้นไม่ได้พบปะไม่ได้เห็นกาหูกาตาที่วัดสังฆทานแห่งนี้ก็เลยมาตั้งแต่เช้าหน่อยกลัวจะหลงทางเฮาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในวันนี้มีสิ่งละอันพันละน้อยกว่านิดๆหน่อยๆไม่เยอะไม่มากเพราะในแต่ละครั้งที่ดูอยู่ทางช่อง135ที่ดูได้นั้นก็มีหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระมาชี้แจงแสดงธรรมก็ล้วนแล้วแต่พรรษามากๆแล้วก็ส่งภูมิความรู้ทั้งนั้นเลยก็คือมีความรู้มากมายหรือมากกว่ากระผมหรืออาตมาโดยซ้ำไปแต่ก็ถือว่าได้มีโอกาสอย่างนี้ก็ดีอกดีใจจึงมีข้อละเล็กละน้อยที่จะมาพูดมาคุยมาฝากมาฝังถ้าธรรมดาแล้วนี่ถ้าอยู่ตามบ้านนอกเป็นงานทำบุญอุทิศจะ100 วันหรือว่า5 วัน7 วันอย่างนี้ก็จะไม่มีพิธีอย่างนี้มากมายอะไรแล้วพวกที่อยู่ตามบ้านนอกคอกนานั้นประชาชนทั่วไปก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรถึงเวลาจุดเผาเขาก็เผาชาปนกิจเขาก็ทำไปเลยมีแต่พิธีของญาติของโยมเสียมากกว่าแต่การที่จะเอางานอย่างนี้โดยเฉพาะของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นยกท่านขึ้นมาให้เป็นสาเหตุเป็นผลที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีโอกาสได้ทำบุญแล้วก็มีโอกาสได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั้นก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นผลที่ดีที่เลิศแล้วก็เลยมีคำถามมาถามหรือว่ามีสิ่งที่มาพูดมาคุยอยู่แค่3 ข้อพระคนเราที่เกิดมานี้ในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายศาสนามีความเชื่อต่างกันแต่เราต้องตั้งคำถามของเราว่าเราเป็นคนดีหรือจะดีมากหรือจะดีที่สุดถ้าเป็นคนดีเฉยๆแต่ยังไม่ดีมากและยังไม่ดีที่สุดก็เป็นแค่คนดีที่ช่วยตัวเองได้แต่ช่วยผู้อื่นไม่ได้ถ้าดีมากแต่ตนเองก็ยังไม่ได้หลุดพ้นจากวัฏทุกข์หรือความทุกข์ความเดือดร้อนก็ถือว่าดีมากอยู่แต่ยังไม่ถือว่าดีที่สุดเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนของเรานี้ถ้าจะอยู่ในส่วนใดอยู่ในป่าในเขาในบ้านในเมืองก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะตั้งคำถามขึ้นมาถามตัวเองเวลาลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าก็ถามว่าเราเป็นใครเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนให้เป็น3 คำถามนี้ถามอยู่เมื่อเราลืมตาขึ้นมาเราก็ถามว่าเราเป็นใครในวันนี้เพราะเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมก็มีอยู่ให้เลือกอยู่ถ้า3 คำถามก็3 อย่างที่ให้เลือกและใน3 อย่างนั้นเราจะต้องพิจารณาว่าตัวเรามีลักษณะอย่างไรคือ1เราเป็นสัตว์โลก2เราเป็นคน3เราเป็นมนุษย์ถ้าในวันหนึ่งเนี่ยเราตื่นมาแล้วเราจะทำจิตทำใจพิจารณาใจของตัวเองนี้ว่าตื่นขึ้นมาสดชื่นเบิกบานแจ่มใสปลอดโปร่งยังไงตื่นขึ้นมาขี้เกียจหรือขยันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งคำถามขึ้นมา เราเป็นใครถ้าเราเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปที่เขาอยากจะทำมาหากินอะไรเขาก็ทำไปอยากจะฆ่าเขาก็ฆ่าอยากจะเล่นเขาก็เล่นอยากจะนอนเขาก็นอนนั่นคือสัตว์โลกวิสัยของสัตว์โลกเป็นเช่นนั้นแล้วสัตว์โลกนี้เขาเกิดมาทำไมเขาเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าของเขาที่เป็นวิบากกรรมของเขาตั้งแต่ปางก่อนจะดีจะชั่วจะมีคนอุปถัมภ์มีคนเลี้ยงดูอย่างหมูหมาแมวที่เป็นสัตว์น่ารักที่เขาเลี้ยงดูอยู่ถึงจะเลี้ยงดูยังไงเขาก็เป็นแค่สัตว์โลกอันนี้เข้ามาใช้กรรมเขาเพียงแต่ว่าบางทีอุปถัมภกรรมของเขาอาจจะมีคนรักเขาก็เลี้ยงดูเขาเขาแค่นั้นแต่เขาเป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในลักษณะว่าปัญจสาขามีแขน2ขา2แล้วก็ลำตัวหัว1เป็น5ในบางวันบางคราวบางเวลาเราก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เหมือนกันเราอาจจะเป็นสัตว์โลกโลกเหมือนกันกับสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธภาษิตเป็นคำสอนว่ามนุษย์ติริชาโนตัวก็เป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจบางครั้งบางคราจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นหมาก็มีนิสัยเกกะระรานหรือว่ามีนิสัยอย่างเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นแต่สัตว์เดรัจฉานของเขาเกิดมาใช้กรรมของเขาเขาอยู่เขาก็ก่อกรรมซึ่งก่อกรรมของเขานั้นก็เป็นไปตามนิสัยของสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์เล็กตัวกลางตัวใหญ่มีพฤติกรรมยังไงมีนิสัยยังไงเขาก็ทำเช่นนั้นแสดงว่าสัตว์เดรัจฉานนี้ที่เกิดมาเป็นสัตว์โลกเขาเกิดมาใช้กรรมแล้วเขาก็มาก่อกรรมใหม่ซึ่งอาจจะเป็นกรรมชั่วเสียส่วนใหญ่เมื่อก่อกรรมชั่วเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิบากกรรมหรือเป็นผลกรรมในชาติในภูมิภพต่อไปแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนเขาก็ไปสู่ทุกขติอย่างเก่าอาจจะไปตกนรกหรือวินิบาตหรือเปรตหรืออสุรกายหรือจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนเดิมก็ได้อันนี้เรียกว่าถ้าเรามีลักษณะจิตใจของเราเหมือนกับสัตว์โลกในบางครั้งบางคราในบางวันเราก็ลักษณะอย่างนั้นแหละเราถึงได้ยินได้ฟังว่าบางทีฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้บางทีแม่ก็ฆ่าลูกทิ้งลูกได้หรือบางทีเพื่อนก็ฆ่าเพื่อนได้นิสัยหรือพฤติกรรมนั้นคล้ายๆกับสัตว์เดรัจฉานยังไงก็อย่างนั้นซึ่งจะไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีอุปการีแก่ใครกตัญญูแก่ใครเว้นไว้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นจึงจะมีนิสัยใจคอดีนอกนั้นก็เป็นสัตว์โลกธรรมดาที่เกิดมาก็ใช้กรรมแล้วก็มาก่อกรรมใหม่พอก่อกรรมใหม่แล้วก็ตายแล้วก็ไปสู่ทุคติได้อีกเว้นเสียแต่พระโพธิสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสั่งสมใช้กรรมของท่านในชาติต่างๆประการต่างๆเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเราในแต่ละวันที่ตื่นตามาเช้าขึ้นมาเราก็ถามตัวเองขึ้นมาก่อนตั้งแต่ตื่นตามาเช้าว่าวันนี้เราจะเป็นสัตว์โลกหรือว่าเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นมนุษย์ดีตั้งคำถามขึ้นมาทีนี้ถ้าเรามีจิตมีใจยังมีศีลมีธรรมสักนิดหน่อยรู้จักใส่บาตรรู้จักไหว้พระสวดมนต์บ้างแต่จิตใจอย่างอื่นยังหมกมุ่นหรือว่ายังขุ่นมัวอยู่ยังมีความโลภอย่างมากอยู่ยังมีความโกรธอย่างมากอยู่ยังมีความหลงอย่างมากอยู่แต่เราก็มีจิตสำนึกว่าเราวันพระเราจะไปทำกรรมฐานไปไหว้พระสวดมนต์หรือตอนเช้าเราจะใส่บาตรหรือตอนเช้าเราจะไหว้พระอยู่ที่บ้านหรือตอนเย็นเราจะไหว้พระอยู่ที่บ้านนั่งกรรมฐานอยู่ที่บ้านความรู้สึกอย่างนี้ก็มีถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นคนคนนี้ปะปนคนเลคำว่าคนรักคนก็อย่างนึงบุคคลก็อย่างนึงรักคนนี้แปลว่ารักคนด้วยดีและไม่ดี จึงเรียกว่าคนละคนส่วนบุคคลปุคคละตัวนั้นมาจากคำว่าเน่าเปื่อยและคละเคล้าเข้าด้วยกันปูติแปลว่าเน่าคละแปลว่าเคล้าเข้ากันพอมาสัมพันธ์กันแล้วมาสนธิกันแล้วเอาอีออกก็เหลือบุคละก็เรียกว่าบุคคลนั้นแปลว่าคละเคล้าเข้าไปด้วยของเน่าของเปื่อยทั้งหลายคำว่าคนนี้มีลักษณะที่เด่นชัดที่เห็นได้อยู่ก็คือวัดก็เข้าหรือเหล้าก็กินบุญก็ทำกรรมชั่วก็ทำนี่คือคนแล้วคนเกิดมาทำไมถ้าเราเป็นคนเกิดมาทำไมเกิดมาใช้กรรมคือกรรมเก่านั่นแหละสัตว์โลกก็เกิดมาใช้กรรมเก่าคนเราก็เกิดมาใช้กรรมเก่าแล้วก็มาก่อกรรมใหม่คนนี้มาใช้กรรมเก่าจะกรรมดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จะเป็นอุปลีละกกรรมมาเบียดเบียนทำให้ความสุขมันน้อยลงทำให้ความเจริญมันน้อยลงหรือจะเป็นอุปธรรมภพกรรมที่จะทำให้ความดีความงามความร่ำความรวยอยู่ดีเป็นสุขเจริญมากขึ้นหรือจะเป็นอุปฆาตกรรมมาตัดรอนก็ตามเกิดมาใช้กรรมทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายทั้งร่ำทั้งรวยจะอยู่ใกล้อยู่ไกลจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามก็เกิดมาใช้กรรมแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นก็ก่อกรรมต่อไปอีกแต่คนนี้จะก่อกรรมนั้นมีดีบ้างมีชั่วบ้างเวลาดีก็ดีเวลาทำบุญก็ทำบุญแต่เวลาโกรธก็โกรธเวลาโลภก็โลภเวลาหลงก็หลงแต่เวลาทำบุญก็ทำบุญ

อาจจะไปไหว้พระสวดมนต์อาจจะไปทำบุญอยู่ที่วัดทุกเช้าก็ได้แต่กลับมาถึงบ้านอาจจะมีอารมณ์ไม่ค่อยดีเจออะไรที่ไม่ชอบใจก็จะฉุนเฉียวอาจจะโกรธลักษณะอย่างนี้เรียกว่าคนแล้วก็คนนั้นจะมีพรรคมีพวกคนนี้จะมีเขามีเราคนนี้จะมีศาสนาของเราจะมีศาสนาของเขาจะมีกลุ่มเขาจะมีกลุ่มเราอันนี้เรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็คนนี้แหละที่อยู่ในสังคมนี้เป็นส่วนมากส่วนที่สามที่เราจะเปรียบเทียบหรือว่าพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเขามีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ในเรื่องพฤติกรรมและการทำใจอย่างอื่นที่เหมือนกันก็คือมีปัญจสาขาเหมือนกันมีบ้านช่องห้องหอมีครอบมีครัวแล้วก็ใครอยากจะทำบุญมีศรัทธาประสาทะเหมือนกันอยู่แต่พฤติกรรมในส่วนที่ละเอียดในจิตในใจนั้นแตกต่างกันระหว่างคนกับมนุษย์มนุษย์นี้เขาเกิดมาเขาก็มาใช้กรรมเหมือนกันมาใช้กรรมเก่าคนก็เกิดมาก็มาใช้กรรมเก่าแต่ลักษณะที่ผิดแปลกแตกต่างกันนั้นก็คือเวลาคนเกิดอุปสรรคที่มีอุปสรรคที่มีเรื่องมีราวเดือดร้อนที่ถูกคนอื่นทำร้ายหรือว่าชีวิตการงานหรือตัวเราเองนั้นมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นนิสัยของคนนั้นมักจะอ่อนวอนหาผัวหาส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนเองได้ทำแล้วเป็นส่วนบุญส่วนกุศลก็จะกราบไหว้อ่อนวอนขอพรว่าบุญข้าพเจ้าก็ได้ทำอยู่ประจำทำไมชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ทำไมสามีของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ทั้งที่ข้าพเจ้าก็เป็นคนใจบุญสุนทานข้าพเจ้าก็เคยทำบุญผ้าป่าข้าพเจ้าก็เคยทำบุญกฐินแต่ชีวิตของข้าพเจ้าก็ดีสามีของข้าพเจ้าก็ดีภรรยาของข้าพเจ้าก็ดีลูกเต้าเหล่าหลานของข้าพเจ้าก็ดีทำไมจึงเป็นเช่นนี้ถ้าคนมักจะตัดพอต่อว่าอย่างนี้ว่าส่วนบุญส่วนกุศลที่ตนเองได้ทำไปแล้วทำไมจึงไม่ส่งผลให้ถ้าว่าบุญมีผลจริงทำไมไม่ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าก็ดีคนอื่นก็ดีที่ข้าพเจ้ารักและห่วงแหนเขาเนี่ยห่วงหาอาทรเขาเนี่ยให้เจริญมั่งมีหรืออยู่ดีมีสุขทำไมต้องมีความทุกข์ทำไมข้าพเจ้าเข้าวัดเข้าว่าต้องเจ็บป่วยออดออดแอดแอดทำไมข้าพเจ้าเป็นคนสุจริตตั้งใจทำงานแต่เจ้านายไม่เห็นใจคนมีลักษณะที่ตัดพ้อต่อว่าอย่างนี้เมื่อเกิดอุปสรรคเวลาเกิดโรคาพยาธิก็เหมือนกันก็มักจะตัดพ้อต่อว่าอ้อนวอนหาส่วนบุญส่วนกุศลให้มาดลบันดาลให้ตัวเองนั้นหายป่วยอย่างปฏิหาริย์อันนี้คนเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ส่วนมนุษย์นั้นเหมือนกันอยู่แต่จิตใจเขาสูงก็เหมือนเรานี่แหละปัญจสาขาเหมือนกันจะเป็นหญิงเป็นชายจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันอยู่แต่จิตใจนั้นละเอียดละออแล้วก็มีปัญญาความสามารถที่จะนำจิตนำใจที่จะสอดส่องอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจแล้วก็รวมไปให้เป็นกรรมที่คำว่ามนุษย์ที่เขาเกิดมาใช้กรรมนั้นเขารู้ว่าคนไหนก็มีวิบากกรรมมาตั้งแต่การก่อนเราก็มีเหมือนกันคนอื่นก็มีเหมือนกันถ้าคนอื่นเขาเจ็บป่วยได้ทำไมเราจะเจ็บป่วยไม่ได้ถ้าคนอื่นเขาเกิดอุปสรรคได้ทำไมเราจะเกิดอุปสรรคไม่ได้ถ้าครอบครัวคนอื่นเขามีอุปสรรคเหมือนกันทั้งสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานของเขาบางทีก็เกิดอุปสรรคเหมือนกันทำไมครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานของเราจะเกิดไม่ได้เขาเข้าใจอย่างนี้มนุษย์จึงไม่อิดออดไม่อ้อนวอนไม่สวดไม่ขอพรในส่วนที่ตัวเองได้ทำบุญมาแล้วว่าส่วนบุญมาช่วยดลบันดาลให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่ดีมีสุขบ้างเถอะให้มันผ่านอุปสรรคไปมนุษย์นี่เขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะยอมรับโดยดีว่านี่คือการใช้กรรมของเขากรรมของคนเรานี้มันก็มีอยู่ลักษณะอยู่ว่า1กรรมตั้งแต่การก่อน2เขาเรียกว่าเป็นหนี้มันเป็นหนี้มาตั้งแต่การก่อนแล้วก็หนี้บุญคุณหรือว่าหนี้ชีวิตที่เรามาใช้กรรมกัน
จ้ากรรมนายเวรของเราส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิดถึงส่วนใหญ่นะส่วนหนึ่งเขาคิดถึงอยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงเจ้ากรรมนายเวรของเรานี้อาจจะมีทั้งสัตว์เดรัจฉานที่เราเอาชีวิตเข้ามาเป็นชีวิตของเราก็มีหรือจะเป็นมนุษย์ด้วยกันที่เราข่มเหงที่เราดูหมิ่นที่เราปรามาสที่เราหาเรื่องหาราวติฉินนินทากล่าวตู่กันจะถูกหรือผิดก็ตามก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราได้หรือเขาจะตายจากสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะตายจากมนุษย์มนาไปแล้วนี่ก็ดีไปเกิดเป็นผูดผีปีศาจไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพญานาคไปเกิดเป็นยักษ์ครุฑคนทันหรือเปรตชนต่างๆถ้าเราทำกระทำต่อเขาทำกรรมต่อเขาก่อนเขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราได้ตัวนี้กรรมพวกนี้มันเป็นวิบากกรรมมันเป็นผลกรรมที่จะส่งผลมนุษย์หรือคนหรือสัตว์เดรัจฉานเกิดมาแล้วก็ต้องมาใช้กรรมแต่สัตว์เดรัจฉานนั้นยกไปก่อนไม่ต้องพูดถึงพูดถึงแต่พฤติกรรมหรือจิตใจความรู้สึกรู้สาความเข้าอกเข้าใจของคนและมนุษย์เท่านั้นพอคนเกิดมามันเป็นอะไรเกิดอุปสรรคมาก็เป็นอย่างนี้เราเห็นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองบางทีก็เรานั่นแหละเหมือนเขาบางทีเราก็เป็นคนดีเหมือนเขาบางทีเราก็เป็นคนไม่ดีเหมือนเขาเขาอุปมาเหมือนกันกับของดีกับของเสียมันเป็นอันเดียวกันน้ำที่เราดื่มนี้น้ำก็ดื่มน้ำจากขวดพอสัก4ชั่วโมงก็เป็นน้ำมูดน้ำขูดเป็นของเสียไปเป็นน้ำเหงื่อไปเป็นน้ำใครไปหรือเป็นน้ำเหงื่อเป็นน้ำลายน้ำมูดน้ำขูดน้ำหนองตอนที่เรากินนั้นมันเป็นของดีเราดื่มนั้นมันเป็นน้ำดีมันเป็นน้ำสะอาดแต่อีกสักหน่อย 3-4 ชั่วโมงก็เป็นน้ำเสียเป็นน้ำมูดน้ำขูดไปอาหารก็เหมือนกันล้วนแล้วแต่สีสันกลิ่นหอมรสชาติก็ใช้ได้ก่อนที่เราจะกินแต่พอผ่านไปเราทานเราฉันเรากินเข้าไปแล้ว 3-4 ชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็นของใหม่เป็นมูดเป็นคูดเป็นของเน่าของเสียอุปมาข้อนี้ฉันใดเราบางทีเราก็กลับไปเป็นคนบางทีก็ยกกิจยกตนขึ้นมาเป็นมนุษย์คละเคล้าประปนคนเลกันไปถอยเข้าถอยออกแล้วก็ต่ำแล้วก็สูงแต่ขอให้เป็นมนุษย์นั่นแหละอยู่ในเวลาที่มากกว่าเป็นคนถ้ามีจิตมีใจเราเป็นคนอยู่มากในตลอดที่24ชั่วโมงเราเป็นคนเสีย20ชั่วโมงแต่เป็นมนุษย์แค่4ชั่วโมงเวลาที่เป็นมนุษย์ก็เป็นเวลาไหว้พระเวลาที่เราสวดมนต์เวลาที่เรานั่งกรรมฐานเวลาที่เราฟังเทศเวลาที่เราอ่านหนังสือธรรมะหรือพิจารณาอะไรอยู่ก็ตามอันนี้เป็นมนุษย์แต่ขอให้เป็นมนุษย์มากมนุษย์นี้มีน้อยถัวเฉลี่ยร้อยละแล้วก็น้อยกว่าคนคนเราสัก 85% ที่เป็นคนอยู่ในเราเนี่ยส่วนเป็นมนุษย์ 15% ที่อยู่ในเราตัวคนคนหนึ่งเราให้พิจารณาดูตัวเองเราพิจารณาดูจิตดูใจดูอารมณ์ของตนเองไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดๆก็ตามในวัยใดๆก็ตามถ้าเราจะเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ใคร่ในศีลในธรรมจริงแล้วเราก็ทำบุญทำดีให้ง่ายๆเหมือนกับการทำบาปที่เราทำง่ายๆทำบาปทำไมทำง่ายถ้าเวลาทำบุญทำไมต้องมีพิธีรีตองมากมายก่ายกองทำไมต้องมีธูปมีเทียนทำไมต้องมีพิธีรีตองทำไมต้องนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาเท่านั้นรูปเท่านี้รูปเวลาเราจะทำดีแต่เวลาเราจะทำชั่วนั้นกลับไม่มีอะไรเลยบางทีก็อยู่ในที่ลับบางทีก็ไม่ต้องไปบอกผู้บอกคนไม่ต้องมีบัตรเรียนเชิญอะไรเราทำไปทำไมมันเป็นผลเราทำชั่วเราก็ไม่อยากจะได้รับผลชั่วไม่ได้อ้อนวอนขอพรหายโดยซ้ำไปแต่ผลบาปผลกรรมผลความชั่วนั้นก็มีก็ส่งผลอยู่นั่นเองแต่เวลาเราจะทำดีนี้จะต้องมีพิธีรีตรองอย่างนั้นอย่างนี้ต้องวิ่งต้องหาต้องเสียหลายๆอย่างเสียเวลาต้องหาฤกษ์หายาม
ญาติโยมส่วนใหญ่หรือว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีจิตมีใจเป็นคนอยู่มากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีคนเนี่ยดีกว่าสัตว์โลกดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพียงแต่ว่าคนที่เราคุยกันอยู่นี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาปสาทะท่านเรียกว่ามีใจเป็นบัณฑิตมีจิตเป็นมหากุศลที่จะพัฒนาตนให้พ้นจากวัฏทุกข์สงสารแห่งนี้เราจึงเรียกว่าคนดีที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นมนุษย์แต่เราจะต้องมาพูดถึงฐานะความเป็นคนในขณะที่จิตบางครั้งเป็นคนจิตบางครั้งเป็นมนุษย์อาตมาก็เคยเป็นอาตมาก็เป็นคนมาก่อนเป็นโยมมาก่อนถึงจะบวชอยู่ตั้งแต่พระอายุพรรษาอย่างน้อยๆบางทีมันก็เป็นแต่ก็ทนสู้อยู่ได้ด้วยขันติธรรมขันติมีอยู่3ระดับถ้าไม่มีขันติเราจะทำอะไรนี้มันจะไม่ตลอดขันติมีอยู่3ระดับก็คือ1ความอดทนต่อความหิวกระหายความร้อนความเจ็บความปวดเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือหิวข้าวหิวน้ำอันนี้เรียกว่าเป็นขันติธรรมธรรมดาจะทำอยู่ตลอดทั้งชีวิตที่เราทำงานทำการได้เราก็ใช้ขันติตัวนี้แหละถ้าอดรนทนเหนื่อยทนหิวไม่ได้ทนร้อนไม่ได้ก็แสดงว่าขันติเรายังอ่อนถ้าขันติอ่อนเราจะทำอะไรจะนั่งกรรมฐานก็ว่าปวดเอวจะสวดมนต์ก็ว่านั่งนานจะฟังเทศก็ว่านานหรือจะไปทำอะไรถ้าจะไปนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าช้าก็กลัวผีก็ขาดความอดทนไม่มีอิทธิบาท4ไม่มีความพออกพอใจไม่มีความภาคความเพียรไม่มีการตรึกการตรองก็ทอดทิ้งหวังธุระนี่ก็เป็นอย่างนั้นแต่เราต้องอดทนได้ตัวนี้อดทนต่อความร้อนความหนาวหิวกระหายได้เรียกว่าอดทนธรรมดาอาตมาก็ใช้อดทนตัวนี้ในขั้นแรกๆต้องอดรนทนเอาเพราะเราเป็นพระผู้น้อยเราจะต้องตื่นดึกลุกเช้าแล้วก็ไปอุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ล้างกระโถนเทกระโถนล้างห้องน้ำไม่ว่าห้องน้ำพระก็ไปล้างห้องน้ำโยมก็ไปล้างต้องทำอย่างนั้นที่อยู่ในวัดในวากว้างๆนี้ศรัทธาญาติโยมอาจจะมองไม่เห็นความลำบากหรือว่าภาระของพระที่ท่านทำท่านทำแบบไม่มีอะไรเป็นค่าตอบแทนเลยแต่บางทีนี้วัดกว้างๆก็ต้องให้สะอาดอยู่นั่นอันนี้ถือว่าเป็นภาระของท่านที่น่าเลื่อมใสศรัทธาน่าเอาเป็นเดียวอย่างยิ่งอย่างมากต้องมีความอดทน2ขันติที่อดทนต่อคำปรามาสประมาทดูหมิ่นจะผิดอิจฉาใส่ร้ายป้ายสีของผู้อื่นได้เราไม่ตอบโต้จะไปอยู่จะเป็นโยมก็ดีจะเป็นพระก็ดีแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้คนก็กร่นด่าพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตนางมาคันติยาเป็นลูกสาวเศรษฐีโกรธตั้งแต่พระพุทธเจ้าชี้แจงแสดงธรรมให้แก่พ่อแก่แม่ฟังเข้าประมาอุปมาว่าเหมือนตนเนี่ยเป็นมูดเป็นคูดเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามตัวเองก็สวยงามอยู่แล้วเป็นสาวเกิดอาฆาตพยาบาทพอได้เป็นมเหสีของพระราชาแล้วพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จโคจรบิณฑบาตในเมืองก็จ้างผู้จ้างคนไปยืนกร่นด่าสาปแช่งพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นโยมก็ดีจะเป็นข้าราชการก็ดีจะเป็นคนธรรมดาสามัญคนจนคนรวยก็ตามจะต้องถูกติฉินนินทาว่ากล่าวเราก็ต้องทนเอาด้วยการไม่ตอบโต้เรียกว่าขันติอุบะบารมีเป็นขันติเป็นความอดทนอย่างกลางไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันก็ไปเจอมีคนใส่ร้ายป้ายสีถ้าอยู่ไปในป่าก็ว่าขายยาบ้าถ้าจะไปอยู่ในป่าในเขาหรือไปอยู่ในที่อื่นกรมป่าไม้เขาก็ไม่ให้อยู่เขาก็ให้ไล่ออกไปหรือว่าทางบ้านทางเมืองเขาผู้ใหญ่บ้านอบต.ส.ท.เขาไม่ชอบเพราะถ้าวัดหรือถ้าพระท่านมีระเบียบวินัยเกินไปไม่กินเหล้าในวัดเขาก็ไม่ชอบใจเวลาศพ
ไปเผาในที่วัดไม่ให้เล่นไพ่ไม่ให้เล่นไฮโลไม่ให้กินเหล้าในวัดเขาก็ไม่ชอบใจ

0: ไม่ชอบใจเขาก็จะต้องกันแกล้งต่างๆอันนี้ก็เจอมาเราก็ทนเอาญาติโยมก็ต้องทนเอาอย่างนั้นไม่ต้องไปตอบโต้กันไม่ต้องไปตุ้มไปเถียงกันไม่ต้องไปกล่าวตู่ว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันต่างคนก็ต่างอดรนทนเอาอันนี้เรียกว่าขันติอุปปารมีเอาก็ใช่เหมือนกันเพราะเราจะพัฒนาจากเราเป็นคนเนี่ยให้ไปเป็นมนุษย์ให้ได้ถ้าเราเป็นมนุษย์ไม่ได้เราก็เป็นพระอริยะไม่ได้แต่เราทำบุญเมื่อไรไม่ว่าจะทำเล็กทำน้อยทำกลางทำใหญ่ทำอยู่ที่ใกล้ทำอยู่ที่ไกลเราก็ปรารถนาอันสูงสุดคือพระนิพพานคือโลกุตรธรรมเพราะปรารถนาอย่างนั้นแต่เราอดรนทนไว้ได้ในเรื่องแค่นี้อดรนทนร้อนทนหิวทนกระหายทนความลำบากลำบนไม่ได้แค่นี้ไม่ได้จะได้ยังไงก็ของง่ายๆของต่ำๆของแค่นี้ยังทำไม่ได้ของยากกว่านี้จะทำได้อย่างไรก็ต้องทนอย่างนั้นเป็นขันติอุปบารมีใครจะว่ายังไงถ้าเราถือซะเราคิดซะเราพิจารณาอกตกลงปลงใจตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนดีคนอื่นจะกี่คนก็ช่างเขาติฉินนินทาเราตลอดอายุของเขาที่เขามีชีวิตอยู่คำติฉินนินทากล่าวตู่ว่าร้ายปรามาสประมาทของเขาไม่สามารถเปลี่ยนความดีที่เราทำอยู่นั้นให้เป็นไปตามที่เขาติฉินนินทาได้คำติฉินนินทาไม่สามารถที่จะทำให้ความดีของเราที่เราทำอยู่ตั้งใจเจตนาดีอยู่นั้นให้ย่อยยับเป็นของเศร้าหมองไปได้ตามคำติฉินนินทาของเขาเราก็ทำความเข้าใจอย่างนี้สองถ้าเราเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีต่อให้เขาสรรเสริญอยู่ไม่ว่าจะคนหนึ่งหรือกี่คนตลอดชีวิตของเขาคำสรรเสริญเยินยอของเขาตลอดชีวิตของเขา1คนก็ดีเป็น10คนก็ดี100คนก็ดีก็ไม่สามารถเปลี่ยนหรือไม่สามารถที่จะให้มันดีๆอย่างที่เขาสรรเสริญได้ความชั่วก็ยังเป็นความชั่วอยู่นั่นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วขันติอุปบารมีของเราอดรนทนต่อคำติฉินนินทากล่าวตู่ว่าร้ายมันก็เป็นไปได้ฝึกฝืนจะคู่กับความอดทนฝึกฝนจะคู่กับอุเบกขาก็เกิดขึ้นในตัวเราในจิตในใจเราและความเป็นมนุษย์ของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นไม่ใช่เป็นคนอยู่สัก20ชั่วโมงเป็นมนุษย์อยู่4ชั่วโมงถ้าเป็นมนุษย์อยู่แค่4ชั่วโมงมันเหมือนกับเราทำงานอยู่4ชั่วโมงแต่เราไปใช้เสียไปจับจ่ายใช้สอยเสียใช้มันหมดไปซะซับที่เราทำ4ชั่วโมงทำงาน4ชั่วโมงนั้นเราไปอยู่ไปกินไปใช้ทั้ง20ชั่วโมงมันจะคุ้มกันไหมลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนต่อไปอีกถ้าอดทนเป็นขันติปรมัตถบารมีก็คืออดทนต่อความต้องการทยานอยากของเราที่อยู่ในจิตในใจของเราตัวนี้ทนได้ยากเพราะความต้องการทยานอยากความชอบใจไม่ชอบใจก็ดีอิทธารมก็ดีอนิทธารมก็ดีซึ่งเป็นอาหารของจิตจิตนี้ก็มีอาหารก็คือความชอบใจบ้างความไม่ชอบใจบ้างมันจะชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามจิตมันจะเป็นอาหารของมันอย่างนั้นมันจะมีอาหารของมันอย่างนั้นเมื่อเราอดรนทนกลั้นต่อสิ่งที่ยั่วยุในจิตในใจของเราไม่ได้เราทำดีอยู่เราก็อาจจะถ่ายทอนหรือจะอาจทอดทิ้งวางธุระแล้วก็เลิกเป็นคนดีเสียเคยเข้าวัดเข้าวาเคยใส่บาตรเคยนั่งสมาธิเคยไหว้พระก็จะเลิกสิ่งดีๆงามๆนั้นไปไม่เป็นแล้วทำดีได้ดีมีที่ไหนนั่นมันมาเข้ามาแทนแล้วก็จะคิดในเรื่องที่แปลกๆเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเพราะตัวเองนั้นอดรนทนต่อสิ่งที่ยั่วยุยั่วเย้าไม่ได้ก็เลยต้องพ่ายแพ้ไปซึ่งขันติปรมัตถบารมีนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชอยู่ได้นานๆท่านก็จะใช้อย่างนี้เพราะคนเรานั้นเห็นของงามก็ต้องงามเห็นของสวยก็ว่าสวยอยู่ในใจเพียงแต่มีขันติปรมัตถบารมี ที่อยู่ในจิตในใจนั้นเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงเป็นปราการเรียกว่าเป็นธรรมะปราการที่กั้นเอาไว้ไม่ให้ดึงออกไปสู่โลกภายนอกหรือถ้าผู้ที่เข้ากระแสแห่งธรรมหรือประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้ามีขันติปรมัตถบารมีทนต่อความยั่วยุยั่วเย้าเอ๋ทำไปทำบุญไปนั่งกรรมฐานไปจะได้อะไรจะเห็นอะไรมันจะมีอารมณ์ภายนอกมันจะมีกระแสภายนอกเข้ามาดึงมารั้งมาฉุดมาดูดมาดึงจิตดึงใจไปเราอาจจะถ่ายถอนเราอาจจะทอดทิ้งวางธุระในทางนี้ไปไปมามาเราก็เลยกลับมาเป็นคนอีกเดี๋ยววัดก็เข้าเดี๋ยวเหล้าก็กินเวลาทำบุญถ้าอยู่ตามบ้านนอกหรืออยู่ตามประชาชนคนที่เขาอยู่ในส่วนที่ยังไม่เจริญในญาติโยมเวลาเป็นบุญเป็นงานนี้ไอ้ที่ขาดไม่ได้ก็คือของมึนเมาต่างๆมหรสพสมโภชต่างๆพฤติกรรมอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ก็เรียกว่าเรายังเป็นคนอยู่แล้วเวลาเกิดวิบากกรรมมาเราก็จะมาอ้อนวอนขอให้ส่วนบุญที่เราทำนั้นมาช่วยโดนบันดาลให้เราพ้นพิษพ้นภัยพ้นเพศพ้นจากอุปสรรคก็เวลาเราทำบุญนั้นมันเปื้อนมันปนไปด้วยสิ่งที่เป็นบาปมันก็เลยเป็นเช่นนั้นเวลาชีวิตของเรากำลังเป็นไปโดยดีก็ต้องมีอุปลีลกกรรมเข้ามาเบียดเบียนเข้ามาทำให้ชีวิตของเรานั้นมันมีอุปสรรคมันมีผลคือมีความเดือดร้อนทีนี้มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาใช้กรรมเราสำรวจตัวเองว่าเราไม่ได้อิดออดเราไม่ได้โต้แย้งเราไม่น้อยใจเราไม่ได้ถ่ายถอนเวลาอุปสรรคเกิดขึ้นจะเป็นโรคาพยาธิเกิดขึ้นดูตัวอย่างของหลวงพ่อที่ท่านเป็นตัวอย่างท่านเจ็บท่านป่วยท่านอาพาธไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ปีอ่านประวัติของท่านแล้วก็ตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยก็เกือบตายมาหลายครั้งก็อดทนทนเอาว่ากรรมเรามีมาอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราอยู่นี้เรากำลังจะสร้างบารมีเราก่อกรรมใหม่แต่กรรมใหม่นี้จะเป็นกรรมที่ดีจะเป็นบารมีที่ต่อเติมเสริมให้เราได้ใกล้พระนิพพานเข้าไปหรืออย่างน้อยก็ขอให้เข้าสู่มรรคสู่ผลซึ่งเป็นพระอริยชั้นต้นก็ยังดีอยู่ให้เป็นพระโสดาบันชั้นต้นก็ยังดีแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นโสดาปัตติมรรคจะเข้าถึงก็แค่โสดาปัตติมรรคเพราะว่าในสังโยชน์3มีสังโยชน์ข้อที่3ก็คือวิกิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปนั้นศรัทธาญาติโยมทั่วไปที่ทำบุญที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้นเชื่อว่าทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปอยู่แล้วและเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงอยู่แล้วก็แสดงว่าสังโยชน์ข้อนี้พอที่จะสลัดตัดได้ละได้อยู่จึงเป็นแค่โสดาปัตติมรรคฟังแล้วก็เข้าสู่กระแสหนทางเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นผลเราพิจารณาดูก็ศรัทธาญาติโยมที่เป็นพุทธศาสนิกชนเวลาทำบุญก็ลักษณะอย่างนี้แหละเชื่อว่าบาปบุญมีจริงเชื่อว่าสวรรค์นรกมีจริงแต่ไปติดอยู่ที่สังโยชน์ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเสียข้อที่หนึ่งก็คือสักกายทิฏฐิตัวนี้แก้ยากมากไม่ว่าโยมก็ดีไม่ว่าใครก็ดีหรือแม้แต่อาตมาก็ดีสักกายทิฏฐิถ้าบวชนานๆก็ถือว่าตนเองมีพรรษามากถ้าไปยกตนข่มผู้อื่นด้วยพรรษาที่มากว่าตนเองบวชมากบารมีมากหรืออย่างนั้นอย่างนี้มีความรู้เป็นมองมหาหรือจะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นอะไรอะไรก็เลยดูหมิ่นผู้อื่นว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มีความรู้ต่ำต้อยอะไรที่ขวานตัวนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิตัวนี้ละยากก็พยายามที่จะละกันไปละสังโยชน์3นี้ให้ได้ศีลพัตตะปรามาสก็น่าจะเป็นข้อที่ละได้จากวิกิกิจฉาเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราจะมีเวลาในการทำบุญทำบาปได้อย่างไรเป็นอาการิโกจะทำบุญก็ทำไปเลยไม่ต้องไปหาวันคืนเดือนปีก็ทำไปเลย ศีลัพพตปรามาสตัวนี้ก็น่าที่จะละได้เป็นข้อที่สองง่ายๆหรือละได้เป็นข้อที่สองจากวิกิกิจฉาส่วนที่จะเหลือก็คือเหลือตัวนี้แหละเหลือตัวสักกายทิฏฐิเพราะคนหรือเราเหล่าท่านทั้งหลายในสังคมนี้เป็นคนเสียส่วนใหญ่จึงมีเขามีเรานะจึงมีเขามีเราจึงมีศาสนาของเราจึงมีศาสนาของเขาจึงมีฝ่ายนั้นจึงมีฝ่ายนี้แล้วเราชอบฝ่ายไหนเราก็เทใจให้ฝ่ายนั้นเหมือนกับคนดูมวยเหมือนกับคนดูบอลเราเคลียร์ฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นมันจะเตะยังไงมันจะตียังไงไอ้เราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็เฮเราก็เคลียร์แต่ในฝ่ายที่เราเทใจให้เขาอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือคนเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้สักกายทิฏฐิก็ว่ามีเขามีเรามีคนที่เราชอบมีคนที่เราไม่ชอบมีพวกที่เราชอบมีพวกที่เราไม่ชอบหรือจะมีอะไรต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันที่เราเห็นตำหูตำตาอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าคนเกิดมาใช้กรรมแล้วก็มาก่อกรรมใหม่ดีบ้างชั่วบ้างตายแล้วไปไหนตายแล้วอาจจะไปสุคติได้บ้างหรือจะไปทุคติบ้างตามแต่ดวงจิตอาสันนกกรรมจวนเจียนที่จะตายกำหนดในใกล้ที่จะตายนั้นเกิดกรรมนิมิตเกิดขึ้นในมโนทวารคือคิดถึงในเรื่องสิ่งที่ตนเองเคยทำมาตั้งแต่การก่อนพอคิดมาแล้วเป็นกรรมนิมิตตัวนั้นก็เกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาในใจเกิดมโนภาพขึ้นมาคนป่วยนั้นก็จะเห็นว่าเป็นรูปเป็นภาพเห็นเป็นไฟเห็นเป็นอะไรก็ต่างๆเรียกว่าอารมณ์นิมิตเขาก็เอาอารมณ์นิมิตนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วก็เป็นคตินิมิตพุทธบาสิทธิพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาแปลว่าถ้าจิตใจเศร้าหมองก็มีทุคติเป็นที่ไปแสดงว่ากรรมนิมิตเขาคิดถึงในกรรมที่ไม่ดีเกิดอารมณ์นิมิตที่ไม่ดีจึงไปสู่ทุคติคือคติที่ไม่ดีส่วนจิตเตอาสังกิริเถสุคติปาติกังขาเมื่อจิตใจไม่เศร้าหมองก็มีสุคติเป็นที่ไปแสดงว่าคนที่กำลังจะตายเมื่อเกิดกรรมนิมิตระลึกนึกได้ว่าตนเองทำกรรมดีจึงเอาตัวนั้นเป็นเครื่องหมายจึงเกิดอารมณ์นิมิตที่ดีเมื่ออารมณ์นิมิตก็ยึดเอาอารมณ์นิมิตอันนั้นก็ไปสุคติก็คือไปคติที่ดีคนก็ไปได้แค่นี้คนก็เป็นไปได้แค่นี้ก็คือจะไปสุคติก็ได้ไปทุคติก็ได้แต่ส่วนมนุษย์นั้นเกิดมาใช้กรรมก็จริงแล้วก็เกิดมาเพื่อบำเพ็ญสั่งสมอบรมบารมีก่อกรรมทำดีเพื่อให้ถึงมรรคถึงผลในขณะที่เกิดอุปสรรคแก่ตนก็ไม่อิดออดไม่โอดครวญไม่ตีโพยตีพายไม่ท้อแท้ท้อถอยก็ยังสู้อุตสาห์ยอมรับปรับจิตยอมรับปรับใจว่าสิ่งใดที่จะมันจะเกิดขึ้นมามันเป็นกรรมของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ขอยอมรับโดยดีจงเป็นมาเถิดข้าพเจ้าจะได้หมดกรรมเร็วๆแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญกุศลบารมีทำบำเพ็ญบุญบารมีต่อไปอันนี้เรียกว่าเกิดมาใช้กรรมเก่าแต่มาก่อกรรมใหม่ที่ดีๆตายแล้วไปไหนอย่างต่ำๆก็เกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมสูงขึ้นไปก็ไปเทวโลกไปสุคติเป็นเทวดาสูงขึ้นไปอีกถ้าตนเองบำเพ็ญได้ก็เป็นพรหมหรือประเสริฐกว่านั้นก็เป็นพระอริยะชั้นต้นตัวนี้นี่เองเป็นธรรมะที่อยากจะฝากเตือนในวันนี้ที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมาในสิ่งละอันพละน้อยที่ว่ามาทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดก็หวังใจอย่างยิ่งว่าคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีใจเป็นบัณฑิตมีจิตเป็นมหากุศลพัฒนาจิตพัฒนาตนให้พ้นทุกข์ก็คงจะเข้าอกเข้าใจและคงจะสบายอกสบายใจและคงจะมีหนทางหรือว่าจะพิจารณาตัวเองเปรียบเปรยตัวเองว่าตนเองเป็นสัตว์โลกเป็นคนหรือเป็นมนุษย์แล้วสัตว์โลกเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหน คนเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนมนุษย์เกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนก็คงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยเอาละในสิ่งสุดท้ายภายหลังเป็นที่สิ้นสุดของการชี้แจงแสดงธรรมในวาระครั้งนี้เวลานี้ก็ขออ้างอิงเอากุศลบุญราศีของคณะศรัทธาญาติโยมก็ดีของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระเจ้าทุกตนทุกท่านก็ดีที่กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมารวบรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวปัจจัยอนุสัยตามส่งอำนวยผลดลบันดาลให้เราเหล่าท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามที่ได้สดับตรับฟังที่ได้กระทำบุญกุศลบุญราศีมาแล้วจงเป็นผู้ที่สำเร็จและบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติก็ดีปัญญาสมบัติก็ดีอายุวรรณะสุขภละสมบัติก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีบริวารสมบัติก็ดีทิพยสมบัติก็ดีโลกุตระสมบัติก็ดีจงบันดาลจงสำเร็จแก่เราเหล่าท่านทุกคนทุกท่านนับตั้งแต่บัดนี้วันนี้เป็นต้นไปการชี้แจงแสดงธรรมมาก็มีเวลาอันสมควรแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาชินพันธ์จันทธรรมโมปเรียนธรรม3ประโยคนักธรรมเอกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวิริยารามตำบลสาวะถีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

เคยได้ยินและได้ฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีรับสั่งว่าเขื่อนแห่งนี้ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเวลานานเพราะนี่เป็นหลักการทรงงานที่พระองค์ทรงนำมาใช้พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นก็ได้ทำให้เกิดเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้คนในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงครับ

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครนายกส่วนที่ติดกับเทือกเขาดงพระยาเย็นเป็นพื้นที่สูงชันครับเมื่อถึงฤดูฝนกระแสน้ำจึงมีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทำให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทำการเกษตรกรรมของชาวบ้านเป็นอย่างมากแต่พอถึงหน้าแล้งก็มาเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัดนครนายกมีปริมาณน้อยนอกจากนี้พื้นที่บางส่วนยังเป็นดินเปรี้ยว

0: มีกรรมฐานสะสมอยู่ในดินเป็นจำนวนมากครับ
1: เมื่อก่อนจะที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนนะแต่แถวนี้เขาก็ทำสวนบางที่ก็ทำนาทีนี้มันก็ไม่ค่อยได้ผลนะเพราะน้ำมันไม่ค่อยมี
2: สมัยก่อนจะเป็นนาอันนี้ก็เป็นท้องนาแล้วจะลึกมากตรงนี้นะจะลึกมากลึกเท่าข้างในเท่าข้างในนะเป็นเพราะว่าเป็นเนื้อที่เดียวกันจะทำนาทุกปีเป็นนาปีนะไม่มีน้ำจะมีน้ำปีน้ำฝนเราธรรมดาเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำมันก็จะไหลไปไม่มีเขื่อนเลยนะจะไม่กักเลยจะไหลหมดเลย
3: เวลาฤดูฝนอ่ะน้ำก็ท่วมผลผลิตออกมาเท่าไหร่พังหมดนะครับพอฤดูแล้งนะครับน้ำจะกินยังไม่มีเลย
0: ทุกของประชาชน

0: แล้งนะครับน้ำจะกินยังไม่มีเลย
1: ทุกของประชาชนก็คือทุกของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบนโดยให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านที่บ้านท่าด่านอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรมอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
2: เขื่อนตรงนี้ไม่ได้คัดค้านเลยครับเพราะว่าในหลวงท่านจะมาสร้างเขาก็ไม่มีคัดค้านกันเลย
0: เนี่ยลุงก็คนหนึ่งที่ยื่นฎีกาให้ในหลวงพระองค์ท่านให้มาสร้างเขื่อนมีชาวบ้านอยากให้สร้าง
1: ผมได้พบกับพี่กิตติศักดิ์ศักดิ์ตระกูลซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งพี่กิตติศักดิ์ก็ได้อธิบายให้ผมเข้าใจว่าเขื่อนแห่งนี้ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไร
3: ผมเคยได้ยินพระราชดำรัสของในหลวงนะครับว่าเขื่อนนี้ครับใช้เทคโนโลยีที่สูงมากเลยนะครับอยากทราบว่าแตกต่างจากเขื่อนอื่นๆยังไงครับ
4: ครับคือโดยปกติเนี่ยเขื่อนคอนกรีตทั่วไปนะครับเมื่อเวลาเทคอนกรีตเนี่ยมันจะให้ความร้อนนะครับคอนกรีตเมื่อผสมกับน้ำเนี่ยจะให้ความร้อนออกมาที่สูงมากนะครับอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะครับเราต้องใช้ก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับเข้าไปเพื่อช่วยระบายความร้อนของตัวเขื่อนนะครับแต่เขื่อนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำเอาขี้เถ้าของถ่านหินเนี่ยที่ไม่ใช้แล้วนะครับถ่านหินเมื่อนำไปเผาไฟได้ขี้เถ้าออกมาเรานำมาผสมกับคอนกรีตนะครับ1จะช่วยลดอุณหภูมิของคอนกรีตนะครับ2ช่วยเร่งความแข็งแรงของคอนกรีตในช่วงต้น
3: เท่ากับว่าตัวนี้คือขยะใช่ไหมครับที่เอามาใช้ประโยชน์ใหม่ใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องครับไฟแอดเนี่ยคือได้จากการเผาถ่านหินนะครับที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเนี่ยเมื่อออกมาเป็นขี้เถ้าเรานำขี้เถ้าตัวนั้นเนี่ยมาผสมกับคอนกรีตนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยคำว่าคอนกรีตเนี่ยคือส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์หินทรายน้ำนะครับแต่ส่วนนี้เราเอาขี้เถ้าเนี่ยเข้ามา1ก็คือช่วยลดอุณหภูมิของคอนกรีตนะครับ2ช่วยลดปริมาณสัดส่วนของปูนซีเมนต์นะครับ3แล้วไปเร่งกำลังของคอนกรีตในช่วงต้นนะครับคอนกรีตเนี่ยมันจะแข็งแรงที่สุดตอนอายุ28วันขึ้นไปนะครับเมื่อเรานำไฟแอดมาผสมแล้วเนี่ยเราพบว่ากำลังของคอนกรีตเนี่ยสูงขึ้นมาในช่วง7วันเราก็ต้องมีการเทสความแน่นของคอนกรีตด้วยนะฮะว่ามันจะได้ขนาดหรือได้สเปคของเราไหมนะครับโดยมีการเทสโดยการยิงรังสียิงนิวเคลียร์ลงไปนะครับแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาดีนี้คือเครื่องมือที่ใช้ทำตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับหนึ่งต้องทันสมัยสองแล้วเราติดเครื่องมือวัดพฤติกรรมของเขื่อนเขื่อนลักษณะเขื่อนทั่วไปเนี่ยมันจะสไลด์มันจะเลื่อนออกมาทางด้านข้างมันจะพลิกคว่ำนะครับแล้วมันจะซุดตัวเนี่ยเรามีการติด
3: คือเวลามันอยู่ไปมันจะเป็นแบบนั้น
4: ใช่ครับเพราะน้ำมันจะคอยดัน
3: ครับ
4: เราก็เลยต้องติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนเนี่ยว่ามันซุดตัวไปเท่าไหร่มันเลื่อนตัวไปเท่าไหร่นะแล้วมันหมุนตัวไปเท่าไหร่เรามีการวัดตลอดเวลาตัวค่าพวกนี้มันจะส่งมาทางคอมพิวเตอร์นะครับพระองค์ท่านถึงบอกว่าเทคโนโลยีของเขื่อนตัวนี้ทันสมัยที่สุดนะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันจะส่งผ่านทางคอมพิวเตอร์หมด
1: จากที่เคยเป็นเขื่อนเล็กๆที่เรียกกันว่าเขื่อนคลองท่าด่านวันนี้เขื่อนคอนกรีตความยาวกว่า 2,500 เมตรความสูงกว่า90เมตรและมีพื้นที่อ่างมากกว่า 3,000 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง224ล้านลูกบาศก์เมตรถูกสร้างขึ้นมาแทนที่เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่าขุนด่านปราการชนซึ่งเป็นชื่อที่มีความเป็นสิริมงคลและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสอธิบายถึงที่มาของชื่อขุนด่านว่าเป็นคนดีที่คอยปกป้องบ้านเมืองและประชาชน

0: เรื่องราวในครั้งนั้นถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าในปีพ.ศ. 2130เกิดอริราชศัตรูร่วงล้ำเข้ามาในเขตเมืองปราจีนบุรีและเมืองนครนายกกวาดต้อนผู้คนไปเป็นทาสขุนด่านซึ่งดูแลเมืองนครนายกได้รวบรวมชาวบ้านซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเข้าต้านกองทัพศัตรูแม้ไม่สามารถต่อสู้ได้แต่ก็ได้ถอยร่นมาซ่องสุมผู้คนรอคอยเวลาเพื่อกอบกู้บ้านเมืองกระทั่งกรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพมาขับไล่ศัตรูขุนด่านจึงนำผู้คนเข้าร่วมต่อสู้จนข้าศึกแตกพ่ายเมืองนครนายกจึงสงบร่มเย็นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากที่เขื่อนขุนด่านประการชนสร้างแล้วเสร็จสิ่งที่ตามมาก็ได้เกิดเป็นโครงการมากมายครับนับตั้งแต่การก่อสร้างศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนา
1: เราได้ทราบว่ามีศูนย์ภูมิรักษ์ตรงนี้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับแล้วก็เกิดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ
2: ก็ที่มาของโครงการทั้งหมดเนี่ยเกิดจากพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวคือพระองค์ท่านพระราชทานพระราชดำริเอาไว้เมื่อเกือบ30ปีก่อนว่าอยากจะมีที่ดินบริเวณนี
1: ้ครับ
2: เพื่อจะบรรจุแนวพระราชดำริเรื่องการรักษาธรรมชาติเพราะท่านเป็นห่วงว่าถ้าเกิดบริเวณนี้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็จะธรรมชาติก็จะถูกรบกวนไปด้วยท่านจึงอยากจะมีที่ดินเพื่อจะกันเอาไว้บางส่วนเพื่อจะแสดงแนวคิดเรื่องธรรมชาติว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันนะครับ
0: ด้วยแนวคิดจากป่าสู่มหานาทีและหลักเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่นาที่เคยแห้งแล้ง14ไร่ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นไร่นาผสมผสานที่มองดูร่มรื่นเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่สนใจนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองครับ

0: ลุงสวัยครับ
1: สวัสดีครับ
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของลุงสวัยศรียาครับลุงสวัยได้น้อมนำเอาแนวทางการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมาใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งก็ช่วยให้คุณลุงมีความสุขกับการใช้ชีวิต
0: คุณลุงครับผมอยากทราบที่มาที่ไปนิดนึงครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยคุณลุงทำอะไรครับ
1: โอ้แต่ก่อนลุงก็ทำนาทำสวนทำไร่เนี่ยเหมือนกัน
0: ก็คือเหมือนกับที่ปกติ
1: พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็พาทำมาแต่ไม่มีความรู้อ่ะ
0: ครับ
1: มันก็เลยแบบว่าทำไม่ค่อยได้ผลอ่ะ
0: ครับ
1: ที่จะขาดทุน
0: ไอ้ที่ไม่ค่อยได้ผลนี่เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะดินเพราะอะไรพวกนี้ด้วย
1: ดินก็มีส่วนดินเปรี้ยวก็เป็นแล้วก็น้ำก็ไม่มีฤดูแล้งอ่ะนะ
0: ดินเปรี้ยวนี่เกิดจากอะไร
1: ดินเปรี้ยวนี่เกิดจากแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ไอ้พวกปุ๋ยเคมีกันเยอะๆอ่ะ
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วมันก็ไปทำให้ดินเนี่ยมันไม่ค่อยมีแร่ธาตุอ่ะเสร็จแล้วมันก็เกิดการเปรี้ยวเสร็จแล้วน้ำฤดูแล้งน้ำก็แห้งพอฤดูฝนมาเนี่ย
0: น้ำก็เยอะ
1: น้ำก็เยอะท่วมอีก
0: คือมาจากหลังภูเขานี่มา
1: ครับเต็มเลยครับทำอะไรก็มีปัญหาหมดนะครับแล้วหลังมาก็มีในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยที่ท่านมาสร้างเขื่อนให้เนี่ยโอ้โหขึ้นกว่าสวรรค์มาโปรด
0: เลยเขื่อนขุนด่านเน
1: ี่ยเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ย
0: ครับผม
1: พอพระองค์ท่านมาสร้างให้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอฤดูแล้งก็มีน้ำก็อุดมสมบูรณ
0: ์
1: ทำสวนทำนาทำไร่ได้สบาย
0: ก็คือมีการจัดระบบการใช้น้ำแบ่งอย่างสม่ำเสมอใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำให้เราสามารถควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรอะไรอย่างนี้ได้
1: แล้วเอาน้ำเนี่ยมาทำให้ดินเนี่ยดินก็ตอนนี้ก็ไม่เปรี้ยวแล้ว
0: มีการจัดการน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับแบบเปลี่ยนแน่ๆใช่ไหมครับเปลี่ยนจากเมื่อก่อนแน่ๆใช่ไหมครับวิธีการทำนาทำไร่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคร
1: ับ ไม่เหมือนเดิม
0: แล้วทีนี้มันมีความรู้ใหม่อะไรเข้ามายังไงครับที่คุณลุงนำมาจัดการกับพืชพันธุ์ของคุณลุงตอนนี
1: ้โอ้ครับนี่พอในหลวงพระองค์ท่านมาสร้างเขื่อนให้เสร็จปุ๊บนะพระองค์ท่านก็มาทำเป็นศูนย์ภูมิรักษ
0: ์ศูนย์ภูมิรักษ์ใช่แล้ว
1: ครับครับนั่นแหละ
0: ถึงว่าคุณ
1: ก็ไปเก็บความรู้จากที่นั่นนะเอามาทำที่นี
0: ่
1: ทำตามแนวพระราชดำริของในหลวงพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: นะครับโอ้แล้วไปได้สวยแล้วไปได้สบายมาก
0: ก็คือแบบไปแบบนิ่มๆสบายสบาย
1: ใช่ครับเนี่ยก็ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินเนี่ย
2: นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อว่าสำนักงานกปร.ก็ได้ร่วมกับจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่รับน้ำครอบคลุมพื้นที่ 185,000 ไร่ใน3อำเภอ15ตำบล96หมู่บ้านเกือบ 10,000 ครัวเรือนครับ
3: ทางสำนักงานกปร.เองก็ได้มีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะจัดทำแผนทั้งหมดในการให้ประโยชน์เขื่อนขุนด่านนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราต้องดูก่อนว่าชุมชนที่จะได้ประโยชน์จากตัวเขื่อนน้ำในเขื่อนนี้มีชุมชนไหนบ้างนะฮะแล้วก็การทำประชาพิจารณ์อันนี้เป็นจุดแรกเหมือนกันที่ว่าให้รู้ว่าเขาต้องการใช้ประโยชน์น้ำยังไงบ้างนอกจากเกษตรกรแล้วก็ส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนของจังหวัดเองคือว่าเราอยากจะให้จังหวัดเป็นแม่งานในการที่ดูเพราะว่าจังหวัดเขาอยู่ใกล้กับเขื่อนต่างๆพวกนี้จังหวัดจะเป็นเจ้าของเขื่อนประชาชนเป็นเจ้าของเขื่อนถ้าเขาได้มีโอกาสได้วางแผนต่างๆพวกนี้เราเป็นเพียงผู้ชี้นำทางวิชาการเราเป็นเพียงผู้ที่จะไปเสริมว่าเชื่อมต่อระบบของเกษตรกรกับระบบราชการเข้าด้วยกัน
2: ผมคิดว่าการทรงงานก่อนที่จะมาเป็นเขื่อนขุนด่านประการชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงงานหนักมากครับนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทรงคิดถึงภูมิประเทศและภูมิสังคมขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่เคยหลงลืมความเป็นตัวตนของคนไทยในอดีตงานก่อสร้างเขื่อนก็ได้นำเอานวัตกรรมการก่อสร้างที่ทำให้เขื่อนมีความแข็งแรงทนทานและเอื้อประโยชน์สุขมายังประสบนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงผมภูมิใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของ

0: ครงการขุนด่านเป็นโครงการที่น่าสนใจถือว่าเป็นเขื่อนที่มีความก้าวหน้าสร้างขึ้นมาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ใหม่ที่สุดที่มีอยู่ในเมืองไทยและนับว่าเป็นโครงการใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับชลประทานในภาคกลาง
1: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงนามพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
5: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
6: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือทอผ้าไหมผ้าลายลูกแก้วผ้าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านค่ะ
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
7: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยาย

กรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจครับ

0: ยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
1: เอารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
2: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเอง

อย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไร
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เหล่าที่จะปลดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติ

ก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้า

ทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปต
ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงเราก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งไ
แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้แต่ว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมต่างข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร
ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอน

0: ก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรไม่ได้เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึก แล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งกันใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนและทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
1: ทำใจสบายๆแล้วมันว่างที่ใจนะ
0: คนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

บนแผ่นดินที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกกันว่าภาคอีสานเป็นแผ่นดินที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณและดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ก่อเกิดพระอริยสงฆ์ผู้มีวัดปฏิบัติที่งดงามซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นสุปฏิปันโนอยู่ด้วยกันหลายลูกพระอริยสงฆ์ที่กล่าวถึงนี้เป็นพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนากรรมฐานท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ประชาชนภาคอีสานและโดยทั่วไปให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ทางธรรมสูงอีกองค์หนึ่งธรรมะที่ท่านได้แสดงกับบรรดาสาธุชนนั้นหากได้นำไปประพฤติปฏิบัติจักสามารถทำให้ชีวิตของผู้คนทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญพระราชนิโรธรังสีคัมภีระปัญญาวิสิทธิ์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่บรรดาชาวพุทธโดยทั่วไปให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอีกองค์หนึ่งทั้งยังให้การยกย่องว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งพระอริยะ

ในการปฏิบัติธรรมของท่านตั้งมั่นจิตอธิษฐานขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยความเพียรของท่านในการปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาครั้งหนึ่งท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกทะลุเลือดไหลนองแต่ท่านไม่ยอมท้อถอยด้วยสัจจะอธิษฐานที่ท่านตั้งมั่นไว้ว่าชีวิตของท่านได้ถวายให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นที่สุดด้วยความยึดมั่นในการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังทำให้ท่านได้รับความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับท่านได้ค้นคว้ารู้แจ้งเห็นธรรมที่ไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนธรรมที่ท่านค้นพบนั้นได้รับการลำดับอุบายและแนวทางปฏิบัติได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อการนำมาอบรมพุทธบริษัทได้อย่างถูกต้องแท้จริง

แม้บางครั้งจะมีอุปสรรคขัดขวางทำให้สะดุดลงแต่ก็ไม่อาจทำให้ท่านละความเพียรแต่กลับกลายเป็นพลังสร้างเสริมให้ท่านต่อสู้กับความทุกข์ยากนั้นอย่างไม่ย่อท้อเมื่ออุปสรรคผ่านพ้นไปประสบการณ์ที่ท่านได้รับมานั่นคือความรู้ธรรมความประจักษ์แจ้งในธรรมก็เกิดขึ้นตามลำดับนับได้ว่าท่านเป็นธรรมจารย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งแห่งพุทธศาสนาภาคอีสานมีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติธรรมมากกว่าภาคอื่นๆและมีจำนวนไม่น้อยที่สำเร็จเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เป็นสุปฏิปันโนเทศเรียวแรงเป็นชื่อและนามสกุลเดิมของท่านท่านเป็นบุตรของนายอุตสาห์และนางครั่ง

เอานาบ้านสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่เทศเกิดเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2445ปีขานมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด10คนท่านเป็นบุตรคนที่9เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเด็กไทยสมัยก่อนได้รับการศึกษาเล่าเรียนหนังสือที่วัด

และธรรมจรรยามารยาทหลวงปู่เทศก็เช่นกันท่านได้รับความรู้พออ่านออกเขียนได้หลวงปู่เทศท่านเรียนหนังสือเมื่ออายุ9ขวบที่วัดบ้านนาสีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอผือจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระพี่ชายเป็นครูสอนให้ท่านศึกษาเล่าเรียนได้เพียง3ปีก็ต้องเลิกด้วยเหตุพระที่สอนนั้นท่านลาสิกขาไปเมื่อไม่มีครูหลวงปู่เทศและเพื่อนศิษย์วัดวัยเดียวกันจึงจำต้องออกจากวัดกลับมาอยู่บ้านด้วยเหตุที่มีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางพุทธศาสนาดังนั้นถึงแม้ว่าท่านจะออกจากวัดกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ตามทีแต่ท่านก็ยังไม่ห่างวัดท่านยังไปมาหาสู่รับใช้พระเนนอยู่เป็นนิดโดยทำหน้าที่เป็นไวยาวัจกรคอยดูแลช่วยเหลือรับใช้พระด้วยความเต็มใจและอย่างมีความสุขจนชาวบ้านยกย่องว่าท่านเป็นผู้เสียสละและเมื่อมีกิจธุระเกี่ยวกับพระหรือวัดชาวบ้านก็จะเรียกหาเทศเรี่ยวแรงอยู่เสมอจิตใจที่ฝ่ายธรรมย่อมโน้มเอียงเข้าหาธรรมอยู่เสมอถึงแม้บางคราวความรู้สึกในทางกามมีกิเลสฟูขึ้นแต่แล้วมันก็ดิ้นรนไปบนหนทางธรรมในที่สุดพบพระอาจารย์สิงห์ต่อมาพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมหรือเจ้าคุณญาณวิสิทธิ์กับพระอาจารย์ดำศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้เดินทุดงมาที่บ้านนาสีดาเป็นที่ประหลาดว่าที่วัดบ้านนาสีดาก็มีพระจำพรรษาอยู่แต่คณะพระทุดงของพระอาจารย์สิงห์ท่านกลับไม่แวะพักที่วัดแห่งนั้นแต่ท่านกลับมุ่งตรงมายังหมู่บ้านและขอพักที่ของหนุ่มเทศเหมือนกับว่าจะมาโปรดหนุ่มเทศและครอบครัวด้วยสถานบ้านหลังนี้ใจบุญเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อมีพระทุดงมาโปรดอย่างนี้ก็นับเป็นกุศลมหาศาลทุกคนในบ้านได้ปฏิบัติกับพระเหล่านั้นด้วยความเคารพเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง

พบพระธุดงค์ครั้งนั้นหนุ่มเทพได้รับคำสั่งสอนจากพระอาจารย์สิงห์ด้วยธรรมหลายประการช่วงระหว่างที่พระอาจารย์สิงห์พำนักอยู่บ้านนาสีดาทิดไข้ป่าหรือไข้จับสันที่ท่านอาจารย์สิงห์เป็นอยู่ก่อนหน้านั้นได้กำเริบขึ้นฉะนั้นท่านจึงป่วยตลอดเวลาพระอาจารย์สิงห์พักรักษาตัวอยู่บ้านนาสีดาได้ราว2 เดือนเศษพอใกล้เข้าพรรษาท่านจึงได้ไปจำพรรษาที่วัดร้างบ้านนาบงตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายหนุ่มเทพก็ได้อาสาเป็นลูกศิษย์ตามไปคอยปรนิบัติรับใช้อยู่ด้วยในพรรษานั้นพระอาจารย์สิงห์อาพาธเป็นไข้ป่าตลอดพรรษาแต่ท่านก็ยังอุตส่าห์หาเวลาสอนหนังสือช่วยอบรมสั่งสอนในหลายสิ่งหลายประการสหธรรมทั้งสองจึงพากันเดินทางโดยมีชีปะขาวร่วมทางไปด้วยอีกคนหนึ่งเมื่อถึงวัดเจดี

หลวงจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าหลวงปู่มั่นไม่ได้อยู่ที่นั่นเสียแล้วพระอาจารย์เทศได้พักอยู่วัดเจดีย์หลวง 2-3 คืนก็ออกเดินทางตามหาหลวงปู่มั่นท่านคาดว่าหลวงปู่มั่นอาจเดินทางทุดงไปประเทศพม่าท่านจึงตัดสินใจติดตามไปเมื่อไปถึงผาหังหุงหรือรังรุงติดเขตเมืองปั่นแม่น้ำสารวินก็ไม่ปรากฏวี่แววของหลวงปู่มั่นเลยจึงขอพักอยู่กับชาวเขาเผ่าปะหล่องพักอยู่ได้2คืนจึงเดินทางกลับด้วยที่นั่นอากาศหนาวมากต่อมาคนมาแจ้งว่าพบหลวงปู่มั่นอยู่ป่าเมี่ยงดอยแม่ปังเมื่อทราบข่าวจึงดีใจกันใหญ่รุ่งเช้าจึงได้ออกเดินทางสองสหายทำทุดงด้านดนจนพบหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ป่าเมี่ยงดอยแม่ปังขณะนั้นหลวงปู่มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่พักเดินจงกรมสองสหายทำทุดงเข้าไปกราบท่านถามสารทุกข์สุขดิบพอเป็นเครื่องระลึกถึงกันแล้วพระอาจารย์เทศได้เรียนหลวงปู่มั่นว่าที่ตามหาท่านอาจารย์ในครั้งนี้ด้วยจุดประสงค์อยากจะมาขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยแก้อุบายภาวนาให้เพราะกระผมได้คิดและศึกษาจากหมู่คณะมามากแล้วเห็นว่านอกจากท่านอาจารย์แล้วคงไม่มีใครแก้อุบายนี้ของกระผมได้แน่เมื่อเล่าถึงการปฏิบัติของพระอาจารย์เทศแล้วหลวงปู่มั่นแนะนำวิธีปฏิบัติกรรมฐานจนเป็นที่เข้าใจแล้วจึงได้เริ่มฝึกฝนกรรมฐานใหม่คำชี้แนะของหลวงปู่มั่นได้สร้างกำลังใจให้พระอาจารย์เทศถึงกับตั้งจิตอธิษฐานว่าเอาละคราวนี้เราจะเรียนกรรมฐานใหม่ผิดถูกเราจะทำตามท่านสอนขอให้ท่านเป็นผู้ดูแลและชี้ขาดแต่ผู้เดียวท่านทำความเพียรอยู่ทั้งวันและคืนตลอด6เดือนโดยไม่รู้จักเบื่อหน่ายจิตใจได้รับความสงบเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเพียงธาตุสี่เท่านั้นแต่คนเราไปสมมุติขึ้นแล้วหลงสมมุติตนเองต่างหากมันจึงต้องอยู่และเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวงเมื่อเข้าใจถูกแล้วทำให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงขึ้นผิดกว่าแต่ก่อนจึงเชื่อมั่นว่าตนเองเดินถูกทางแล้วปีนั้นเป็นปีพุทธศักราช2477ที่ป่าเมี่ยงดอยแม่ปังมีอากาศเย็นมากหนาวขนาดที่มือถูกไม้บาดเลือดยังไม่ไหลทุกคืนต้องนอนสุมไฟเพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ร่างกายมิฉะนั้นอาจหนาวตายได้ปีพุทธศักราช2481อันเป็นพรรษาที่16แห่งการบวชพระอาจารย์เทศ
ได้ไปเป็นสมภารอยู่ที่วัดชาวมอญบ้านหนองดูอำเภอปากช่องจังหวัดลำพูนเป็นครั้งแรกที่ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหลังจากที่เที่ยวจาริกมานานภายหลังออกพรรษาในปีพุทธศักราช2492ได้ข่าวการอาพาธของหลวงปู่มั่นพระอาจารย์เทศจึงรีบรุดไปเยี่ยมท่านและอยู่จนท่านมรณภาพไปพระอาจารย์เทศได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อนมัสการพระเถระและได้ฟังทัศนะของพระเถระที่มีต่อพระป่าทำให้พระอาจารย์เทศรู้สึกเชื่อมั่นตนเองและหมู่คณะยิ่งขึ้นจากนั้นท่านยังได้ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมอีกหลายแห่งเช่นที่ราชบุรีเพชรบุรีและจังหวัดสงขลาที่สงขลานั้นมีพระขุนสิริเตโชดมซึ่งเคยเป็นอดีตนายอำเภอและเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ภายหลังท่านได้บวชและเดินทางไปเผยแพร่พระธรรมปฏิบัติที่ภูเก็ตและพังงา

เวลานั้นเป็นปีพุทธศักราช2493ท่านจึงจำพรรษาที่ภูเก็ตโดยแบ่งแยกกันพักเป็น3แห่งที่ตะกั่วทุ่งแห่งหนึ่งท้ายเมืองแห่งหนึ่งและโคกลอยซึ่งอาจารย์เทศอยู่อีกแห่งหนึ่งในพรรษานี้คณะอาจารย์เทศซึ่งเป็นพระฝ่ายธรรมยุตได้มีเหตุให้ทะเลาะกับพระฝ่ายมหานิกายจนถึงกับมีเรื่องมีราวกันใหญ่โตได้มีการฟ้องไปยังกรมการศาสนาเลยทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้อาจารย์เทศสรุปว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ว่าดีหรือชั่วจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมหรือความเจริญก็ตามจำต้องมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นที่จะสำเร็จตามเป้าหมายได้อยู่ที่ความรอบคอบอดทนหาเหตุผลมาแก้ไขถ้าหาไม่แล้วก็จะไม่บรรลุได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจในอันที่จะทำสิ่งนั้นๆให้บรรลุรวดเร็วเข้าอีกด้วยพุทธศักราช2494อาจารย์เทศพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรอีก5รูปได้เดินทางจากโคกลอยไปจำพรรษาที่เชิงเขาโต๊ะแซะข้างสารกลางจังหวัดตามคำนิมนต์ของผู้มีจิตศรัทธาคณะอาจารย์เทศอยู่จำพรรษาที่เกาะภูเก็ตนานถึง15ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493ถึง2506ต่อมาในปีพุทธศักราช2494นั่นเองเจ้าคณะภาคฝ่ายธรรมยุตได้สั่งให้ท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมไปอบรมกรรมฐานแก่ประชาชนชาวเพชรบุรีแล้ววันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2495เจ้าคณะภาคท่านได้ขอสมณศักดิ์พระครูญาณวิสิทธิ์ให้พระอาจารย์สิงห์และได้ขอให้พระอาจารย์เทศด้วยแต่ตอนนั้นอาจารย์เทศยังไม่มีสำนักเป็นหลักแหล่งจึงตกไปแต่ต่อมาวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2496ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุตที่ภูเก็ตพังงากระบี่วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2498ก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูนิโรธรังสีทำให้การพระศาสนาใน3จังหวัดเจริญรุ่งหน้าขึ้นตามลำดับพระแถบภาคอีสานก็พากันลงมาอยู่ด้วยแม้กุลบุตรในท้องถิ่นก็ศรัทธาออกบวชกันมากขึ้นสำหรับเรื่องสมณศักดิ์นั้นท่านได้รับแต่งตั้งในชั้นสูงสุดขึ้นมาเรื่อยๆคือจากพระครูนิโรธรังสีก็มาเป็นพระนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาจารย์เจ้าคุณชั้นสามัญและสุดท้ายคือเป็นพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์เจ้าคุณชั้นราชพระอาจารย์เทศอยู่ภูเก็ตนานถึง15ปีในปีพุทธศักราช2507จึงอำลาชาวภูเก็ตพังงาและกระบี่ปลายปีพุทธศักราช2507อาจารย์เทศเดินทางออกจากภูเก็ตและปี2508ก็ได้ลาออกจากเจ้าคณะทั้งสองตำแหน่งคือเจ้าคณะอำเภอธรรมยุตและเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุตแห่งภูเก็ตพังงาและกระบี่หลังจากวางภาระออกแล้ว
ท่านมุ่งไปที่ถ้ำขามอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครของท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรจำพรรษาอยู่ที่นั่น1พรรษาภายหลังจากออกพรรษาแล้วอาจารย์เทศได้จารึกไปวัดถ้ำกรองเพนจังหวัดอุดรธานีของอาจารย์ขาวอาจารย์ขาวชักชวนให้อยู่ถ้ำกรองเพนแทนท่านแต่อาจารย์เทศไม่ต้องการความยุ่งยากจึงมุ่งไปที่หินหมากเป้งจังหวัดหนองคายกับพระคำพันธ์ท่านอาจารย์เทศอยู่วัดหินหมากเป้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508เรื่อยมาแล้ววันที่26มีนาคมพุทธศักราช2513วัดหินหมากเป้งก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาได้เป็นวัดโดยสมบูรณ์เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2514ก่อนเข้าพรรษาอาจารย์เทศได้อาพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคายปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยท่านเลยเตรียมตัวทันทีไหนๆก็จะตายแล้วควรจะได้พ้นทุกข์ไปด้วยจึงยอมจะสละทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางทั้งหมดท่านบอกกับตัวเองว่าร่างกายและโรคภัยของเจ้าจงมอบให้เป็นธุระของหมอเสียเจ้าจงเรียนตายสำรวมจิตใจตั้งสติให้แข็งแกร่งแล้วพิจารณาชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์หมดจดก็แล้วกันพระอาจารย์เทศบอกว่าอยู่โรงพยาบาลนานๆมันน่ารำคาญกลับวัดดีกว่าเมื่อมองเห็นเหตุการณ์ยุ่งๆที่ผ่านมาท่านบอกกับตัวเองว่าเราได้ยอมสละตายแล้วไม่ใช่หรือทำไมจึงต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพันนี้เรื่องเหล่านี้ย่อมเป็นไปตามการเวลาหน้าที่ของเขาต่างหากความตายหาได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นไม่ต่างก็ทำหน้าที่ของตนจนถึงที่สุดด้วยกันทั้งนั้นท่านอาจารย์เทศอยู่วัดหินหมากเป้งอาการของท่านค่อยบรรเทาโดยมีคุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดประกาศธรรมต่างประเทศภายหลังจากการเจ็บป่วยของท่านพระอาจารย์เทศปรากฏชื่อเสียงของท่านระบือไกลมากคนในกรุงเทพที่รู้จักกันน้อยก็รู้จักกันมากขึ้นในต่างประเทศที่ไม่มีใครรู้จักก็หันมาสนใจกันอย่างกว้างขวางประกอบกับที่ท่านได้อบรมสั่งสอนชาวต่างชาติที่วัดหินหมากเป้งด้วยผู้คนจึงสนใจพระป่าองค์นี้เป็นพิเศษพุทธศักราช2519จึงได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที่ต่างประเทศเริ่มจากสิงคโปร์ออสเตรเลียและอินโดนีเซียพระอาจารย์เทศอยู่บริหารวัดหินหมากเป้งจนเจริญรุ่งเรืองโดยมีการก่อสร้างถาวรวัตถุสิ่งจำเป็นขึ้นด้วยประการสำคัญได้ทำการสั่งสอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรทั้งหลายตลอดจนญาติโยมทั้งหลายในปีพุทธศักราช2522วัดหินหมากเป้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งที่สำคัญของวัดหินหมากเป้งคือมนดกซึ่งพระอาจารย์เทศได้ปรารภว่า
เมื่อพุทธศักราช2515เราได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่ตรงริมน้ำแม่โขงนี้เป็นทำเลเหมาะคิดอยากจะสร้างมณฑปขึ้นสักหลังหนึ่งให้มีลักษณะเป็นศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำโขงมณฑปหลังนี้นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างพิเศษกล่าวคือได้รับการเอาใจใส่และเลือกสรรอย่างพิเศษทุกขั้นตอนเริ่มแต่การเลือกตำแหน่งสถานที่ก่อสร้างซึ่งจะเห็นว่าเป็นจุดเด่นที่เหมาะสมเมื่อมองจากภายในอาคารสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบไม่มีจุดอับการออกแบบรูปทรงของอาคารเป็นมณฑปที่มีความงดงามมีลักษณะพิเศษเป็นศิลปะแห่งลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะโครงสร้างตลอดจนฐานรากสร้างอย่างแข็งแรงเป็นพิเศษทั้งนี้ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นถาวรวัตถุเป็นปูชนียสถานอันมั่นคงไว้ชั่วกาลนานความพิเศษสุดท้ายก็คือมณฑปหลังนี้สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ก็ด้วยแรงศรัทธาล้วนๆทุนทรัพย์ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดมาจากการบริจาคด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ของสาธุชนทั้งหลายโดยที่ทางวัดไม่ได้มีการเรียรัยหรือออกใบติกาบอกบุญ

ในปีพุทธศักราช2536ท่านพระอาจารย์เทศไปพำนักอยู่ที่วัดถ้ำขามซึ่งเป็นป่าทุรกันดารมากลำบากต่อการดำรงชีวิตอยู่ของภิกษุผู้ชราภาพอย่างพระอาจารย์เทศแต่มีผลต่อการเข้าถึงธรรมยิ่งอยู่ที่นั่นจนถึงการมรณภาพดับขันลงอย่างสงบภายในกุฏิด้วยโรคชราเมื่อเวลา 22:00 น.วันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2537สิริรวมอายุได้93ปี71พรรษาพระอาจารย์ทรงวุฒิธรรมาโรพระเลขานุการหลวงปู่เทศกล่าวว่าก่อนหน้าหลวงปู่จะละขันได้บอกความประสงค์ไว้ว่า

ท่านละขันธ์ที่วัดถ้ำขามแล้วแบ่งอัฐิออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งให้เก็บไว้ที่เทศเจดีวัดถ้ำขามอีกส่วนหนึ่งให้นำกลับไปที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายส่วนพิธีต่างๆหลังจากละขันธ์แล้วให้ตั้งศพไว้ที่ถ้ำขามแต่ให้นำไปพระราชทานเพลิงที่วัดหินหมากเป้งอัตชีวประวัติของหลวงปู่เทศปรังสีที่กล่าวมานี้เป็นเพียงเรื่องราวบางส่วนของชีวิตท่านการเดินทางแห่งชีวิตของพระคุณเจ้ามีเรื่องราวในแง่มุมต่างๆอีกมากมายที่ไม่อาจจะบรรยายได้ครบถ้วนในเวลาที่จำกัดหลวงปู่เทศรังสีเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรแก่การยกย่องว่าเป็นสุปฏิปันโนเป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงโอกาสนี้ต้องกราบลาไปก่อนขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและบารมีแห่งหลวงปู่เทศรังสีได้โปรดประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมรายการทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

กัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของโลกธรรม8โลกธรรม8เนี่ยคนเรานะคะมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็จะต้องเกิดเกี่ยวกับมีโลกธรรม8เนี่ยประกอบอยู่ในชีวิตนะคะแต่ถ้าไปเกิดเป็นพรหมเทวดาเป็นสัตว์นรกหรือว่าเปรตอสุรกายเรียกว่าหลีกพ้นจากโลกธรรม8เนี่ยไม่ได้เลยโลกธรรม8ประการก็คือลาภนะคะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีทุกข์มีสุขมีทุกข์เสื่อมทุกข์มีสุขเสื่อมสุขนี่แหละนินทาแล้วก็การสรรเสริญแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือว่าถ้าเป็นอิทธารมณ์อิทธารมณ์นี่อารมณ์ดีที่ปรารถนาที่ต้องการนะได้รับได้มีลาภที่ดีมียศสูงมีความสุขมีคนสรรเสริญแล้วก็แบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือว่านอกจากจะอิทธารมณ์แล้วมีอนิทธารมณ์นะก็คือสิ่งที่ไม่อยากได้นะเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมในเรื่องของถูกติฉินนินทาทำให้ได้รับความทุกข์สำหรับปุถุชนธรรมดาที่ไม่เคยสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อประสบกับโลกธรรมฝ่ายอนิทธารมณ์เนี่ยย่อมประสบทุกข์แสนสาหัสก็คืออนิทธารมณ์เนี่ยอะก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะการอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจอแบบนี้แหละนะแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฝึกความอดทนของคนเราได้ดีทีเดียวนะคะอดกลั้นอดทนวางใจเป็นอุเบกขาได้แต่ถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมดาของโลกถ้าหากว่าประสบความทุกข์กับโลกธรรม8อย่างนี้นะคะแล้วคิดว่าเออมันมีประโยชน์นะมันทำให้เรามองโลกในอีกแง่หนึ่งบางคนเนี่ยเราเห็นว่าเขาดีโดยเปลือกนอกแต่พอพบด้านมืดของเขาเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเขาอาจจะเคยจะเห็นง่ายๆนะคะอย่างคนที่เวลาเคยมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์แต่พอเกษียณออกมาก็บางคนก็รับไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีเพราะว่าติดอยู่กับโลกธรรมนี่แหละเคยมีคนยกมือไหว้กราบไหว้แต่พอเกษียณมาแล้วอำนาจหมดนะแล้วก็ยศไม่มีแล้วหรือว่ามีบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้มีคนต้องมาคอยเอาอกเอาใจยกมือกราบไหว้เหมือนอย่างตอนที่ยังมียศอยู่นี่รับไม่ได้ก็เยอะนะคะดังนั้นประสบการณ์ของโลกธรรมฝ่ายไม่ดีอนิจจารมณ์เนี่ยให้พยายามคิดพิจารณาในแง่ดีของสิ่งเหล่านั้นว่าเออมันก็มาทำให้เราเห็นถึงโลกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ท่านยกตัวอย่างบอกว่ามองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเคืองขุ่นเหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญชีพวุ่นวายแท้แน่เองอันนี้เป็นบทประพันธ์ของท่านพุทธวิริโยภิกขุนะคะซึ่งที่ผู้จัดนำมาเล่ามากล่าวเกริ่นให้ฟังนี่ก็คือจากหนังสือชุดกรรมกำหนดซึ่งเป็นคอลัมน์กรรมกำหนดที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวบรวมโดยคุณเสมอแดงสังวานนะคะบางอันคุณเสมอท่านก็เล่าจากประสบการณ์ที่ท่านเจอมาหรือทั้งพระทั้งคารวาสผู้อ่านทางบ้านเขียนมาเล่าให้ฟังเหมือนกับเขียนมาแบ่งปันความรู้กันนั่นแหละผู้จัดก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของทางที่เลือกเดินพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลาย
บุคคลสี่จำพวกมีอยู่ในโลกนี้ประเภทที่หนึ่งเป็นพวกที่มีกายออกแล้วแต่จิตยังไม่ออกประเภทที่สองมีจิตออกแล้วแต่กายยังไม่ออกประเภทที่สามไม่ออกทั้งกายและจิตประเภทที่สี่เป็นผู้ที่ออกแล้วทั้งกายและจิตอันนี้ท่านเอามาเล่าจากหนังสืออยู่เย็นเป็นสุขโดยพระราชธรรมนิเทศได้บรรยายเอาไว้บอกว่าพระธรรมเทศนานะคะในกลุ่มของพระสูตรเนี่ยมีลักษณะเป็นโวหารเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ทรงคุณฉลาดในโวหารทรงแสดงธรรมด้วยโวหารบางครั้งเรียกว่าอนุโลมเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงคล้อยตามจริตอัธยาศัยของผู้ฟังหลักการในการแสดงธรรมของพระพุทธองค์นี้ประกอบด้วยหลักสำคัญหลักๆ ก็คือ 1. ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังสามารถรู้เห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและต้องสามารถรู้สาเหตุของแล้วก็รู้สาเหตุที่มานะคะแล้วก็เห็นตามที่ทรงแสดงในขณะทรงแสดงธรรมขณะนั้นๆด้วยประการที่2คือทรงแสดงธรรมเมื่อมีเหตุแล้วก็มีเหตุมีผลที่ผู้ฟังเนี่ยตรองพิจิตรพิจารณาตามแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจตามที่ทรงแสดง 3. ทรงแสดงธรรมเป็นปัจจัยเมื่อผู้ฟังได้คิดพินิจพิจารณาตามแล้วนำไปปฏิบัติตามจะได้รับผลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัตินั้นๆเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นได้รับสุขมั่งทุกข์มั่งตามสมควรแก่เหตุที่เขาได้ประกอบแล้วก็บำเพ็ญในพระสูตรนี้สะท้อนภาพของบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นสภาพชีวิตระดับของการปฏิบัติธรรมตามหลักของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งคนที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้ต้องมีความสามารถนะคะท่านแบ่งออกเป็น4ระดับก็คือระดับ1เลยผู้ที่มีการออกแต่จิตไม่ออกคือบางคนเนี่ยปลีกวิเวกไปหาความสงบนะคะแล้วก็ด้วยการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงัดสัปปายะนะแก่การปฏิบัติธรรมตลอดจนผู้คนรอบข้างก็มีความสงบทางกายวาจาด้วยการรักษาศีลตามสมควรแก่ฐานะของตนถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็จะออกไปบำเพ็ญสมณะที่เราเรียกว่าทุดงควัตนั่นแหละค่ะหรืออย่างที่พูดกันว่าสายพระป่าในปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าในแง่ของสถานที่อยู่ความประพฤติปฏิบัติระดับศีลไม่มีปัญหาเพราะว่าตนเองได้หลีกออกจากหมู่คณะไม่เกี่ยวข้องกับคนพาลหรือว่าไม่คลุกคลีเฮฮาอยู่ในหมู่คณะที่มีคนมากก็สามารถปฏิบัติจนควบคุมอาการทางกายวาจาของตนให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลได้แสดงว่าอาการทางกายวาจาไม่ถูกบงการด้วยอำนาจของกิเลสที่มันรุนแรงจนกระทั่งถึงทำทุจริตทางกายวาจาอย่างเช่นพารุสวาทหรือว่ากล่าวคำเท็จอย่างเงี้ยนะคะท่านเหล่านี้มีปัญหาในด้านจิตนะบางคนนะคะกลับกลายเป็นว่าควบคุมทางกายได้แต่มีปัญหาทางจิตก็คือจิตของยังของท่านยังออกไม่ได้เนี่ยถามว่าไม่ออกจากอะไรนัยยะของพระสูตรนี้ก็คือทรงชี้ไปที่จิตที่ยังมีความคิดประเภทที่ว่ารุ่มร้อนนะคะรุนแรงด้วยอำนาจของความคิดที่เป็นอกุศลวิตกก็คือการตรึกนึกคิดในสิ่งที่ชั่วร้ายยังมีคือกายเนี่ยถูกควบคุมด้วยสภาวะสัปปายะในที่ที่ไปปฏิบัติแล้วก็เรียบร้อยทั้งกายวาจาอยู่ในกฎของศีลที่ไปปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติแต่จิตเนี่ยมันยังถูกคุมด้วยอำนาจของความคิดที่เป็นอกุศลวิตกนั่นก็คือท่านแบ่งเป็น3ประการนะคะ1กามวิตกตรึกนึกคิดในความรักใคร่ในสิ่งที่ตนเองกำหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาเนี่ยกามวิตกนั้นปกติก็จะจำแนกออกไปได้อีกนะคะกามวิตกเนี่ยก็คือกามนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละเนี่ยยังวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่
แบ่งออกเป็นกิเลสกามก็คือเหตุที่มองว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจความชอบความยินดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินที่เกี่ยวกับข้อผูกพันนะคะข้องผูกพันแล้วก็วัตถุกามวัตถุกามคือสิ่งที่บุคคลเนี่ยไปกำหนดว่ามันน่าพอใจน่าปรารถนาอีกอย่างก็คือกรรมคุณสรุปลงที่สิ่งที่บุคคลนั้นเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแล้วชอบใจลิ้มด้วยลิ้มการไปปฏิบัตินี่บางทีเจอคนที่พูดไม่ดีเนี่ยหูได้ยินสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นกามวิตกเพราะว่าอยากได้ยินอยากได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เก็บความรู้สึกที่ชอบใจนั้นเอาไว้ภายในหรือแม้บางครั้งก็หลีกเร้นออกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นน่ะที่ถูกต้องทางกายก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาทางใจเข้าไปแทนการตรึกอย่างนี้แม้การจะที่ว่ากายจะอยู่ในที่สงบแต่ความสงบนั้นมันไม่เข้าไปที่ใจจิตก็จะสายไปตามอารมณ์เหล่านั้นนะครับกลายเป็นกามฉันทะนิวรณ์คือทำหน้าที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุ

ความดีความสงบที่แท้จริงอันนี้ก็จะต้องชดใช้อยู่ร่ำไปในเรื่องของการที่ว่าเหมือนคนที่ตกเป็นหนี้คนอื่นนะคะมันก็เลยเป็นทางขวางที่จะให้การปฏิบัตินั้นลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะว่าแรงปรารถนามันเร่าร้อนเนี่ยมันสายหาสิ่งที่ต้องการที่จะนำมาสนองนักบวชที่ศึกออกมาเป็นคารวาสก็เยอะแยะนะคะคนที่จ้างตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตเนี่ยเราเห็นหลายเคสแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นบุญกรรมกำหนดบางท่านบวชมาแล้วแต่ว่ากายอยู่ในศีล227ครบวาจาอยู่ครบหมดแต่วันดีคืนดีไปเจอสีกาที่ถูกตาต้องใจเนี่ยก็แสดงว่าก็ยังมีกามวิตกอยู่นะก็รักใคร่ชอบพอก็ไม่ผิดนะคะที่จะสึกออกมาแล้วก็ไปครองเรือนแต่อันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นที่ชัดเจนว่าเพราะว่าจิตของท่านยังมีเขาเรียกอะไรยังมีความวิตกนะคะยังมีความวิตกในกามอยู่นั่นเองก็เลยทำให้เสียเวลาเสียหนทางของการปฏิบัติไปไม่อาจที่จะทนทานได้ก็แพ้ใจตนเองย้อนกลับเข้าไปสู่วังวนของการที่จะต้องมาเป็นคารวาสต่อสู้ชีวิตแข่งแย่งชิงดีกันต่อไปอีกประการหนึ่งของความวิตกหรือว่ากามวิตกเนี่ยก็คือพยาบาทวิตกเนี่ยพยาบาทวิตกนี่คือเวลาปฏิบัติกายทุกอย่างวาจาทุกอย่างอยู่ในศีลอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วแต่ว่าอาศัยปัจจัยก็คือว่าคนสัตว์ที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยนะคะแล้วก็ความพยาบาทอันเกิดจากการกำหนดหมายว่าคนสัตว์เหล่านั้นไม่เป็นที่ที่เราชอบใจหรือแม้แต่ตนเองจะหลีกห่างจากคนเหล่านั้นแต่ตะกอนมันยังเก็บความรู้สึกที่ไม่พอใจโกรธแค้นไม่ยินดีจะแผ่บุญให้เขาหรือว่าคิดว่าการมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อชำระล้างใจล้างใจตัวเองให้สะอาดอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะถูกคนอื่นเขาทำร้ายมาแล้วรู้สึกว่าให้อภัยไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นอันตรายนะคะเป็นอันตรายของญาติธรรมอย่างมากเลยต้องเรียกว่าอโหสิให้ได้นะเพราะว่าความพยาบาทเนี่ยมันเป็นของร้อนนะอำนาจของพยาบาทเนี่ยทำให้ใจร้อนเมื่อใจเร่าร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะสายหาเป้าหมายที่ตนเองผูกพยาบาทเอาไว้เนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบของการประทุษร้ายในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้ไปทำอะไรเขาแต่ว่าความคิดนั่นเองมันทำให้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่สะอาดหนทางก็ไม่ปลอดโปร่งก็คือเมื่อไหร่ที่ใจเรามันไม่ไปในแนวทางสงบการปฏิบัติก็ถือว่าสะดุดนั่นเองประการหนึ่งประการที่สามถัดไปนะคะของวิตกก็คือว่าหิงสาวิตกอันนี้คือตรึกนึกคิดไปในทางเบียดเบียนกันต้องการเห็นความวิบัติของคนอื่นเนี่ยเพราะว่าพื้นฐานจิตลึกๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกนิวรณ์นะคะที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกสะใจพอใจเนี่ยเมื่อเห็นคู่ปรับและคู่กรณีได้รับความชิบหายเนี่ยมีความรุนแรงในลักษณะนี้หรือว่าความคิดเหล่านี้นี่เป็นเชิงลบนะคะเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยศีลธรรมระเบียบวินัยกติกาของสังคมอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าใจเนี่ยมันไม่ไปนะคะมันก็เป็นทางขวางของการปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยต้องรู้จักที่จะหาทางระบายความรู้สึกออกในแนววิหิงสาด้วยการสร้างกติกาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าไปได้ก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่อะวิหิงสานะคะต้องอะสิก็คือไม่วิตกที่จะคิดเบียดเบียนคนอื่นวิหิงสานี่ยังเบียดเบียนผู้อื่นนะคะอย่างกรณีอยกตัวอย่างชัดๆอย่างเช่นคนที่เอาไก่มาตีกันอย่างเงี้ยเอาปลากัดมาสู้กันเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนนะเพื่อนร่วมโลกนะฮะดังนั้นแนวคิดที่จะรับเอาการเก็บกดที่อยู่ภายในใจตนเองออกมา
แล้วออกมาดูในที่ที่จะทำให้ใจสงบเนี่ยนะคะก็จะต้องแผ่ใช้เมตตาเข้ามาข่มนะคะความสงบสุขทางจิตเนี่ยไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่มีอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนกันใช้เมตตาเข้ามาข่มถ้าหากว่าคนที่ชอบที่จะคิดเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าเอาคนมาต่อสู้ตีรันฟันแทงกันหรือว่าตีไก่เนี่ยตีปลากัดพวกเนี้ยคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ยังตัดวิตกไม่ได้เนี่ยถือว่าในถึงวิตกทั้งหลายนะคะที่ผู้จัดกล่าวมาเนี่ยก็คือกายเนี่ยออกตรัสว่ากายเนี่ยออกแต่จิตน่ะไม่ออกก็คือกายเนี่ยออกจากการประพฤติผิดศีลผิดธรรมแล้วแต่จิตเนี่ยมันยังไม่สะอาดนั่นเองประการที่สองผู้ที่จิตออกแต่กายไม่ออกบางคนเนี่ยนะคะแม้ว่าตนเองจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มากมายกระตุ้นให้เกิดความรักความใคร่ความพยาบาทหรือว่าเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันแต่มาตรฐานจิตของคนประเภทนี้จะสูงด้วยคุณธรรมภายในคือมีหิริความละอายต่อบาปมีโอตตัปปะเกรงกลัวสะดุ้งต่อบาปคือไม่ทำผิดศีลผิดธรรมไม่เบียดเบียนใครเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรบวชใจนะคะเป็นคารวาสบรรพชาจิตเราสามารถนะคะคนที่จิตออกแต่กายไม่ออกเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนปกติธรรมดาอยู่ในทุกสถานที่แต่ว่าใจเนี่ยมีเมตตาแล้วก็มีคุณธรรมเนี่ยระวังไม่ให้เกิดความขัดเคืองในอารมณ์หรือถ้าเกิดขุ่นข้องหมองใจแล้วรู้ทันนะแล้วก็ขจัดความขุ่นเคืองนั้นออกไประวังไม่ให้หลงไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความหลงโลภะโมหะนะคะโลโมหะความหลงระวังไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความโลภด้วยเนกขัมมะวิตกนี่คือเอาเนกขัมมะวิตกเนี่ยนะคะมาตรึกที่จะออกจากอารมณ์ที่ไม่ควรไม่ว่าจะเป็นรักใคร่ความกำหนัดผิดที่ผิดทางผิดบุคคลหรือว่าเสพข้ามคู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วต้องประกอบด้วยเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของหรือว่าธรรมะเป็นความคิดที่ประกอบด้วยเจตนาที่เสียสละนั่นเองนะคะไม่คิดจะเบียดเบียนใครแล้วก็อยากใครที่จะช่วยเหลือนะให้ผู้คนรอบข้างทุกผู้ทุกนามเนี่ยมีความสุขทำให้ผู้ปฏิบัติแบบนี้นะคะก็คือจิตออกแต่กายไม่ออกอยู่บ้านก็ได้นะแต่ว่าใจเนี่ยใจเนี่ยก็คือควบคุมโดยเนกขัมมะวิตกเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะการปฏิบัติแบบนี้สามารถเอื้อให้ถึงอริยบุคคลชั้นพระอนาคามีได้นะคะเนี่ยซึ่งอาจจะเรียกว่าคารวาสมุนีแม้ท่านจะอยู่ท่ามกลางโลกแต่จิตเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวแวะกับอารมณ์แบบโลกประการที่3ผู้ที่ไม่ออกทั้งกายและจิตคือประเภทที่ปล่อยตัวปล่อยใจมัวเมาลุ่มหลงไปตามกระแสแบบโลกดำรงชีวิตอยู่ทั้งที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอวัชชาตบุตรเนี่ยเกิดมาพรานตระกูลเป็นผู้ร้ายฆ่าคนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดนี่แหละคนประเภทนี้นะคะหรือว่านักการพนันเล่นด้วยความโลภหลงก็จะออกมาในรูปแบบที่ว่าไม่สนใจในเรื่องของผิดถูกเวรกรรมหรือว่าศีลธรรมไม่สนใจพวกโจรนะคะประเภทที่4ผู้ที่ออกทั้งกายและจิตออกทั้งกายและจิตนี้เป็นประเภทที่สังคมมนุษย์ในความหมายของพระพุทธศาสนาคือท่านเน้นไปที่คุณธรรมภายในจิตนะออกมาแสดงออกมาทางด้านกายวาจาดังนั้นคำว่ามนุษย์จึงแสดงคุณสมบัติเอาไว้ว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีจิตใจสูงก็คือสัตว์ที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์มนุษย์คือสัตว์ที่มีปัญญามีเหตุมีผลทั้งนี้ด้วยกำหนดมาตรฐานความเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักของกุศลกรรมบททั้ง10ประการก็คือ
กุศลกรรมบท10มีอะไรล่ะ1เลยเว้นจากการฆ่าสัตว์2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการเสพข้ามคู่ประพฤติผิดในกามซึ่ง3ข้อนี้มาจากอยู่ในศีล5นั่นเองนะคะแล้วก็4ก็ยังอยู่ในศีล5คือเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดนะงดเว้นจากการพูดคำหยาบคำร้ายกาจเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นแล้วก็ไม่พยาบาทปองร้ายแล้วก็มีความคิดเห็นถูกตามทำนองคลองธรรมนี่ก็เวยาวัจจไมยก็คือเห็นคนอื่นก็ทำคุณงามความดีแล้วก็มีการชื่นชอบชื่นชมอนุโมทนานะคะแบ่งธรรมเป็นทานอย่างนี้ให้ข้อคิดที่ดีๆเป็นทานด้วยจิตที่เมตตานี่แหละท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าเรามีกุศลกรรมบท10เป็นมาเป็นแนวทางนะคะก็ย่อมบรรเทาลงเนี่ยบรรเทาในเรื่องของกิเลสที่ไม่ดีท่านผู้ที่ออกทั้งกายและจิตมีเพียงพระ3ประเภทนะคะพระพุทธมงคล3ประเภทก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตสาวกก็คือผู้ที่ดับกิเลสได้แล้วนั่นเองนั่นก็คือท่านออกทั้งกายแล้วก็ออกทั้งจิตกระทำทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่กิริยานะคะนี่แหละก็จากหลักการที่เล่ามาเนี่ยผู้ที่ฉลาดในหลักธรรมของพระอริยเจ้าก็จะพินิจพิจารณาแล้วก็เพียรพยายามศึกษาให้ประจักษ์แก่ใจตนเองคนที่กายออกแต่จิตไม่ออกอาจจะได้รับความสุขทางกายระงับเวรได้ในขั้นหนึ่งแต่ในด้านจิตใจแล้วยังหาความสงบไม่ได้ท่านก็เลือกเอานะคะก็เลยจะอยู่ในลักษณะของสุขกายแต่ใจเนี่ยไม่สบายถือศีลอย่าถืออยู่ที่ปากอย่าถืออยู่ที่ตัวอย่างเดียวนะคะต้องให้ลงใจคนที่จิตออกแต่กายไม่ออกย่อมได้รับความสุขในด้านจิตแม้ว่าร่างกายจะอาจจะประสบความทุกข์ทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แต่ว่าจิตสบายกับคนที่ไม่ออกทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตอันนี้ยิ่งแย่เลยนะกายก็ไม่มีศีลคุมแล้วก็จิตใจก็ไม่มีคุณงามความดีไม่มีคุณธรรมอะไรแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ดีก็คือเราควรพึงที่จะคุมจิตก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็กายวาจาเนี่ยอยู่ในศีลให้ครบแม้ว่าเราจะยังไม่บรรลุธรรมตราบใดแต่ก็เป็นที่ปลอดภัยเกี่ยวกับภพภูมิแล้วก็จิตใจของเราที่จะไม่เผลอไผลไปทำบาปต้องมีหิริโอตตปะนะคะเอามาประกอบเป็นตัวหลักเลยแหละนะกลัวบาปกลัวกรรมละอายต่อบาปสมมุติว่าจะทิ้งขยะลงพื้นสักชิ้นหนึ่งโอ้ยไม่มีใครเห็นหรอกแต่เราอย่าลืมคนอื่นไม่เห็นเรานี่แหละเห็นเนี่ยให้เกียรติตัวเองนะคะอย่าดูถูกตัวเองว่าเอ้ยทำชั่วไปเถอะไม่มีใครเห็นเรานี่แหละเห็นนะคะแล้วก็รักษาคำพูดเนี่ยก็คือไม่โกหกการรักษาคำพูดเป็นการทำให้ตนเองเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีนะนับถือตัวเองได้ว่าเออเราพูดจริงทำจริงไม่โกหกคนอื่นนะคะเนี่ยคนที่ออกทั้งกายและจิตเป็นประเภทสุดยอดเนี่ยเราก็ใฝ่ฝันกันในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นพระอริยบุคคลบัณฑิตผู้ฉลาดในเหตุผลก็ย่อมต้องการที่จะเป็นอย่างนี้กันเท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเลือกทางไหนแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผู้จัดเนี่ยขอเลือกที่จะคุมกายก่อนนะคะไปคุมตัวคุมจิตก่อนนะคะคุมจิตเพราะจิตเราคิดแล้วเนี่ยความคิดย่อมนำไปสู่การกระทำแล้วถ้ายิ่งต้องอนุโมทนาสาธุกับแม่ขาวนะคะหรือว่านักบวชทั้งหลายที่ท่านแบบเน้นนะคะเน้นการปฏิบัติไปอยู่ในที่ที่สัปปายะแล้วก็หลายท่านที่ท่านก็บวชจิตอยู่นะคะได้ทั้งสองอย่างแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังละได้ไม่หมดนะคะก็คือค่อยๆพยายามละไปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากผู้จัดก็เข้าใจเพราะตัวเองก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะแต่ในแต่ละวันก็พยายามอยู่ในศีลให้ครบนะคะไม่ลูบคลำศีลเวลาจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเอ้ยเราพูดโกหกอ่ะเราจะดูถูกตัวเองหรอนะคะการพูดโกหกก็เท่ากับลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองเช่นเดียวกันหรือว่าจะไปเบียดเบียนขโมยของใครเนี่ยอันนี้ยิ่งน่าละอายก็ไปใหญ่เลยศีลเนี่ยมีคุณประโยชน์มหาศาล
นะคะในทุกภพทุกภูมิขอให้มีสัมมาทิฏฐินี่ติดอยู่กับใจเราเนี่ยแล้วเราก็จะละอายละอายใจตัวเองก่อนเลยนะคะถ้าจะเอาคนอื่นมานั่งเป็นแกนหลักในการที่จะจับผิดเราอะสู้เราเอาตัวเรานี่แหละนะคะเป็นครูใหญ่กำราบตัวเราพอละอายบาปที่ตัวเองจะกระทำด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนั่นแหละจิตของตัวเองนี่แหละดีที่สุดที่มันจะคุมกำกับนะคะแล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็คือตั้งตระหง่านอยู่เป็นแกนหลักในจิตใจเสมอท่านก็จะเล็งเห็นนะคะว่านอกจากตัวเราจะเห็นแล้วเนี่ยเทวดาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นนะคะก็ถือว่าไม่ทำความดีความชั่วไม่ทำความชั่วทั้งปวงนะคะกระทำดีให้มากขึ้นแล้วก็รักษาคุณงามความดีให้คงอยู่เพิ่มพูนตลอดไปหมดเวลานะคะดิฉันจันเพ็ญภิริยะบรรเจิดต้องขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านชั่วโมงหน้าพบกันสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุด

ึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาททันทีมีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรเข้า

0: ตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: โยมอย่าลืมว่าธรรมะเน้นไม่มีประโยชน์ธรรมะมีประโยชน์สำหรับเอาไว้แก้ไขด้านจิตใจของคนเราคนเราจะนึกว่าธรรมะไม่สำคัญคนเราคิดดูสิตายแล้วอะไรไปได้คนไหนที่ไม่เข้าวัดนะตายแล้วก็พ้นวัดไม่ได้สักคนเดียวคนที่ว่าศาสนาไม่สำคัญแต่ตายแล้วก็ไม่เห็นใครพ้นเรื่องวัดบางคนก็บอกว่ากูไม่ไปวัดหรอกกูอาศัยตอนตายอย่างเดียวกูอาศัยวันเดียวเท่านั้นแหละวันเผาศพกูเท่านั้นกูไม่เข้าวัดหรอกก็มีคนอย่างนั้นก็มีแต่ว่าจะมาว่าโยมคิดดูว่าเขาฉลาดแค่ไหนที่เขาพูดอย่างนั้นเขาฉลาดเหมือนเราแล้วเราฉลาดเหมือนเขาเราโง่เหมือนเราแล้วเราโง่เหมือนเขาถ้าคนได้ปฏิเสธในรูปนั้นหรือปฏิญาณในรูปนั้นแล้วคนหนึ่งก็บอกว่าคนหนึ่งพวกเป็นบรรณาการหนังสือพิมพ์แล้วก็มีเงินแต่พ้นผูงก็เยอะเสร็จแล้วก็เบื่อเรื่องทำบุญมองเห็นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องวุ่นวายเรื่องมีแต่บอกบุญอย่างเดียวเดี๋ยวก็ซองกระถิ่นเดี๋ยวก็ซองพระป่ามาตลอดปีแล้วก็เลยทำไงเป็นบรรณาธิการเป็นเถ้าแก่ใหญ่ก็ถึงเวลาหน้ากฐินก็เอาไม้กางเขนมาแขวนคอพอก็เปิดประตูก็ไปเห็นบรรณาการเห็นเถ้าแก่แขวนไม้กางเขนก็หนีหมดไอ้พวกบอกบุญทอดประปากฐินก็ไม่กล้าแจกซองมันเป็นศาสนาคริสต์แต่เองก็ขำว่าเออโชคดีเราไม่ต้องทำบุญพอถึงหน้ากฐินพระป่าที่จริงตัวเองก็เป็นชาวพุทธนั่นแหละเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่พอไม่ช้าไม่นานกรรมคนนะไม่ได้ทำความดีเลยเนี่ยไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะไม่ได้ต่ออายุชีวิตตัวเองด้วยการทำความดีเลยกินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวมาเก๊าเจ้าชู้สารพัดที่ผู้ชายจะทำเพื่อความสุขในทางโลกีนึกว่าจะเป็นความสุขของตัวเองไอ้กรรมนั้นมันก็ให้ผลผลที่สุดก็คนเรามันอยากใหญ่อยากเก่งเข้าก็ตามล่ากันเก็บชีวิตกันคนสุดอายุเพียง 3-40 ปีตายหมดให้คนสุดท้ายเนี่ยมาเล่าให้ตมาฟังมาวัดบอกเดี๋ยวนี้ผมอยากทำบุญไปที่วัดตอนนี้เจาะไส้ออกข้างๆเป็นมะเร็งบอกรุ่นเดียวกันเนี่ยตายหมดหลายพวกแขวนกางเขนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยเหลือผมเนี่ยคนสุดท้ายผมนึกได้แต่ก่อนไม่คบกับผู้หญิงพอคบกับผู้หญิงก็พาไปวัดสงสารบอกเนี่ยหนูสงสารเหลือเกินเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ทำบุญเลยเขาหลงไปเพิ่งได้ดึงเขากลับมาตอนเขาป่วยมากเนี่ยต้องไปตัดไส้เจาะออกข้างๆเพราะโทษทางการกินการเล่นการดื่มเนี่ยมากเพราะร่างกายเนี่ยไปใช้ผิดจิตใจเขาไปใช้ผิดกรรมนี้มันมีจริงมันแสดงออกให้ผลกับคนที่ไม่เชื่อบุญแต่แล้วก็มาที่วัดบอกเดี๋ยวนี้ใครบอกบุญที่ไหนผมอยากทำมีเท่าไรอยากจะทำเพราะรู้ว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไปไม่รอดแล้วเพราะคนลองเจาะไส้ออกข้างๆแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่เกิน6 เดือนบางทีก็ไม่เกินปีหนึ่งทิ้งถ้าล้มก็ตายเล

0: ก็เลยอยากทำบุญ
1: ไอ้ที่ก่อนก็ตอนที่ยังมีกำลังวังชาเหมือนอย่างพวกเราก็นึกเรื่องศาสนาไม่สำคัญเขามาบอกบุญกับแหวนไม้กางเขนแล้วเขาเข้าไปแล้วก็มาขำสนุกไอ้พวกนี้มันงมงายเข้าวัดกันแต่หารู้ไม่ว่าคนที่เขาเข้าวัดเนี่ยเขามีความสุขทางใจเขามีชีวิตที่ไม่ตึงเครียดอย่างนั้นคือคนเราถ้าเขาเข้าวัดเนี่ยเขาก็จะได้ความสุขอย่างหนึ่งที่เขาจะมาบั่นทอนเรื่องชีวิตที่มีปัญหาได้พอตอนหลังนี้เพื่อนผู้หญิงก็มาบอกว่าคนนั้นเสียซะแล้วคนนั้นได้ตายแล้วอาตมาเสียดายคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพบพุทธศาสนาเนี่ยเอาชีวิตไปใช้ผิดเนี่ยเสียดายเวลาเหลือเกินที่เราควรจะมาพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่านี้ไม่ควรจะไปบั่นทอนตัวเองให้มันสั้นลงอย่างนั้นคนโบราณก็จึงว่าวันพระวันโกนวันสำคัญก็จึงปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปูไม่กินเหล้าเมายาหยุดทำบาปหนึ่งวันทุกคนสมัยนี้ไม่คิดถึงเลยวันไหนเป็นวันหยุดวันนั้นคือวันทำบาปวันไหนหยุดวันพระวันโกนวันไหนวันหยุดอันนั้นคือวันทำบาปของคนสมัยนี้แล้วคนเราในเมื่อทุกคนก็มีแต่บาปกรรมมากๆขึ้นในโลกสังคมทุกวันนี้ก็เลยมีแต่จิตใจที่เสื่อมทรามมีแต่การเบียดเบียนถึงกันและกันมากรุนแรงขึ้นทุกวันเอาแค่ภรรยาสามีอยู่ในบ้านนะโยมไม่ต้องเอากันถึงบ้านเมืองหรอกอยู่กันนานๆเนี่ยทะเลาะกันทุกวันขัดข้อกันทุกวันแล้วยิ่งสามีไม่มีธรรมะด้วยนะยิ่งสามีเป็นนักดื่มด้วยนักการพนันด้วยนักเจ้าชู้ด้วยยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยปัญหานั้นไม่ใช่ไปเอาความสุขมานะจริงเราไปหาความสุขนอกบ้านมาแต่กลับมาเนี่ยเอาทุกข์ให้ครอบครัวเอาความเดือดร้อนให้ครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวมีความสุขอย่างแต่เล่นผู้หญิงเล่นการพนันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เอาความสุขให้ครอบครัวปล่อยปละละเลยหน้าที่การบ้านหมดเลยบางคนบอกว่ามาบอกจะมาบอกจะให้ผมทำอย่างไรผมไม่กินเหล้าผมไม่เจ้าชู้กลับไปบ้านผมก็เห็นสภาพภรรยาผมอย่างนั้นเพราะภรรยาผมไม่ได้ทำตัวเป็นผู้นำที่ดีไม่เป็นแม่บ้านที่ดีก็เลยต่างคนต่างไปคนละทางคือจริงๆเราปัญหาเนี่ยเราไม่รู้ว่าความเสื่อมนี่เกิดจากตัวเราแต่ถ้าว่าคนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักธรรมะเหมือนกับเราที่เจอกันวันแรกเนี่ยเราไม่เคยด่าไม่เคยว่าไม่เคยพูดคำหยาบเลยเราพูดแต่คำดีนั่นแหละมันเกิดเมตตาให้เมตตานั้นถ้าเราเอามาใช้อยู่ทุกวันนะชีวิตจะมีความสุขมากแต่เราพอเราอยู่กันไปนานๆเนี่ยเป็นไงเราไม่ได้พัฒนาความรักเมตตานะให้เจริญเลยกับเป็นความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อชีวิตเบื่อหน่ายต่อสังคมคือก็เลยหาทางออกนอกบ้านไม่มีใครที่จะผูกพันอยู่ในบ้านเรือนตัวเองให้อย่างมีความสุขอันนี้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นทุกวันนี้แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าในเป็นอุทาหรณ์คือคนหนึ่งที่นี่มีใครเป็นนักดื่มเยอะไหมโยมชอบดื่มไหมต้องดื่มทุกเย็นไหมนะเดี๋ยวจะหาว่าอาตมานี่เดี๋ยวหาว่าอาตมานี่ไปเทศว่าโยมนะคือเล่าเรื่องชีวิตว่าชีวิตคนเราจะมีความสุขเนี่ยคือบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขประเภทแบบนั้นคือถ้าเราคือมีเรื่องคนหนึ่งสองคนตายายสองคนตายายมีเกียนเล่มหนึ่งแล้วก็เอาเกียนนั้นอะไปรับจ้างทำงานพอได้เงินมาก็มาซื้อกับข้าวแล้วก็ซื้อเหล้าทานลูกเป็นสมภารแต่ลูกนั้นเป็นสมภารก็แบบสมภารบ้านนอกก็ไม่ได้สอนธรรมะอะไรว่าการละบาปบำเพ็ญบุญเป็นอย่างไรการถือศีลเข้าวัดเป็นอย่างไรก็ปล่อยตามใจโยมโยมก็ติดเหล้ามาตั้งแต่ก่อนพระลูกชายบวชก็กินกันสองคนตายายคนหนึ่งนี่กินนาหมดไป20ไร่ ินไปกินไปมีเพื่อนมากคนเรานี่พอมีเพื่อนมากก็กินมากกินคนเดียวก็ไม่สนุกพอกินนาหมดไป20ไร่แล้วก็ยังไม่เลิกก็ไม่คิดว่ามันเป็นโทษแต่แล้วคนนี้ก็เกิดป่วยสองคนตายายนี่ผู้ชายก็เกิดป่วยมันเป็นท้องโตขึ้นมาพอท้องโตขึ้นมาเขาเรียกว่าโรคตับแข็งแล้วโรคตับแข็งตัวนี้ก็พอป่วยเลยเจ็บทรมานมากเลยดิ้นทุรนทุรายร้องโอยโอยลูกชายก็เอารับมาไว้ในวัดก็มาร้องอยู่ในวัดเนี่ยเจ็ดแล้วก็ตายตายทรมานมากเลยนะคนดื่มที่เป็นโรคข้างในเนี่ยไอ้พวกสับเปลือยเขาบอกเอ๊ะทำไงดีไอ้คนกินเหล้าตายเนี่ยมันเป็นยังไงอยากจะผ่าดูเขาก็ศพขึ้นเชิงตะกอนแบบบ้านนอกนะบ้านนอกไม่มีเมนแบบบ้านเราก็ใช้ไม้ขัดเหล้าหมูแล้วก็ศพขึ้นข้างบนเขาก็ก่อนที่จะขึ้นเขาก็ลองผ่าดูก่อนรับมีดแล้วก็ผ่าพอผ่าเขาก็แหวะแบบแหวะสามที่แหวะตามซี่โครงแล้วก็แหวะกลางพอแหวะท้องไปแล้วเหม็นคลุ้งเลยพอแวะไปเห็นตับข้างในตับหนึ่งนี่เขียวเลยเขียวแบบเหมือนคนที่ถูกทุบช้ำๆบวมแล้วเขียวแต่ไอ้ตับหนึ่งนี่หายไปมันเละหายไปมันไม่ใช่ตับแข็งไอ้ตับหนึ่งเนี่ยหลุดมันเละหายไปแล้วเขาก็เลยเอาปลายมีดเนี่ยกรีดตับไอ้ตับที่เป็นวุ้นมันก็ไหลเละๆๆๆเลยตับมันไหลเลยเขาก็เลยรู้ว่าไอ้คนที่กินหมดนา20ไร่นี่เลิกกินตั้งแต่วันนั้นเลยกลัวตายกลัวตับเละไม่ใช่กลัวตับแข็งไม่ต้องให้พระบอกเลยว่าเป็นโทษเขาเห็นเลยว่าถ้าขืนกินเหล้าเผาตับตายแน่โอ้มันดีจริงๆที่ทำให้คนเราเนี่ยถ้าไม่ไปเห็นอย่างนั้นไม่กลัวจริงๆนะพวกนักดื่มเนี่ยกินนาหมดไป20ไร่ไม่ยอมกลัวไม่ยอมเลิกที่จริงมันเดือดร้อนกับลูกเมียมากเลยแต่เห็นตับคนนั้นเละนั้นเลิกเล่าเลยโดยที่ไม่ต้องสมาทานศีลเลยเพราะว่าถ้าตนเองกินไปมันก็ต้องอยู่สภาพอย่างนั้นไม่ตับแข็งก็ต้องตับเละอันนี้นักอันนี้การดื่มเหล้าก็มีโทษอย่างนี้ก็ฉะนั้นเรื่องนี้เราก็อาตมาครับปารภให้โยมฟังเผื่อว่าใครจะดื่มเป็นอาชีพก็คิดเรื่องนี้ให้ดีแต่ปัญหาเรื่องความตัดสินใจไม่ดีคนที่ดื่มเหล้านี่ตัดสินใจไม่ดีตัดสินใจเข้าข้างตัวมีความเห็นว่าตัวเองเนี่ยรู้ตนเองเข้าใจดีเข้าใจถูกแล้วไม่ยอมรับเหตุผลของคนอื่นอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวที่จะตามมาแบบไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบางคนภรรยาต้องหอบผ้าหนีออกจากบ้านหลายครั้งหลายหนเพราะตนอารมณ์สามีไม่ไหวเพราะมีปัญหาเรื่องสามีไม่สามารถจะทำใจได้ภรรยาก็ไม่สามารถจะทำใจได้ถ้าสังคมอยู่ในสภาพนี้น่าเป็นห่วงมากเลยแต่ถ้าว่าข้าราชการทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตตัวเองให้แบบว่ากินดีอยู่ดีได้ทำยังไงจะให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีปึกแผ่นมั่นคงไม่เดือดร้อนในชีวิตมีน้อยก็กินน้อยมีมากก็ใช้ตามที่ฐานะตัวเองมีถ้าครอบครัวใดเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อาตมาว่าปัญหาก็จบกันคือบางคนเราเนี่ยนะเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องมีเงินเดือนหลายพันหลายหมื่นนะโยมอาตมาเคยเห็นบางคนเนี่ยทำเงินเดือนตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่400โยมพอ400ก็ใช้หมดทุกเดือนพอขึ้น500ก็หมดพอขึ้น 1,000 ก็หมดพอเป็นหัวหน้าเขาถึง 3,000 ก็หมดคือมันตามมาเรื่อยไอ้การที่ตนเองไม่รู้จักคำว่าพอไม่รู้จักคำว่าประหยัดเนี่ยมันจะตามมาเมื่อก่อน400พอเดือนหนึ่งก็พอ500ก็พอพอ 1,000 ก็พอแต่พอไปมากขึ้น 3,000 ก็ใช้หมดคือหมดนั่นเพราะอะไรเพราะว่าตนเองไม่รู้จักรู้จักใช้ในชีวิตตัวเองบางทีมันไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็มีแล้วเช่นเรื่องการพนันเนี่ยโยมบางคนเนี่ยแต่มาเคยไปเที่ยวทุดงภาคอีสานเนี่ยน่าสงสารจังเลยคนภาคอีสานเขาจนด้วย แล้วเขายังเล่นการพนันอีกอาตมานี่ไปอยู่หมดนะภาคใต้อาตมาไปอยู่3ปีอีสานอาตมาก็ไปอยู่แล้วไปอยู่ในสภาพที่บางคนเราเนี่ยไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อบุญนึกว่าตัวเองได้เจอพระแล้วก็คงจะรวยขอหวยพระอะไรเงี้ยพอไปเนี่ยไปเจอตามทางเราแบกกรดไปเนี่ยเปิดข้าน้อยแน่ฝันทั้งใดฝันดีบ่บอกทำมานึกแหมโยมนี่เจอแต่พระให้หวยพระที่จะให้ลมโยมรวยไม่มีเลยนี่จะให้โยมจนคนที่เล่นหวยนี่ไม่มีใครรวยสักคนเดียวคนที่เล่นการพนันเนี่ยจับได้ทุกคนเลยไม่มีใครรวยเลยเรายังบอกว่าคนที่สร้างวัดเนี่ยไม่เคยมีใครถูกหวยมาสร้างวัดเลยบางคนในฉันถูกหวยฉันจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างสักล้านหนึ่งอาตมาไม่คอยหรอกคนเล่นหวยมาสร้างวัดไม่เคยมีใครเห็นเล่นหวยสร้างวัดได้เลยมีแต่สิ้นเนื้อประดาตัวจนหมดเพราะนั้นถือว่าโอ้สังคมที่ติดการพนันเนี่ยก็น่าสงสารเหมือนกันอย่างเล่นพวกใต้ดินพวกอะไรเนี่ยนะคือเราคิดว่าเราซื้อสัก20 บาทเนี่ยเราคงจะได้เป็นพันแต่ว่าการที่ซื้อนั้นนะถ้าหากว่าเอาเงินส่วนนั้นนะเรามาซื้ออาหารการกินของเราเนี่ยเราจะไม่อดเลยไอ้เงินที่เราไปซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยถ้าเอาเงินส่วนนั้นมาซื้ออาหารมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเราจะไม่อดเลยแต่บางคนเนี่ยพอเงินเดือนหมดก็พอเงินเดือนออกมาก็หมดออกไปในทางกินทางเล่นหมดคือไม่รู้จักคำว่าเราไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสจะรวยทางนี้เลยคือเราไม่มีโอกาสจะรวยเลยถ้าคนได้ทำบุญไว้นะมันมีลาภมากโยมมันมีโอกาสที่จะได้ลาภลอยได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ทำของเราไว้ไม่มีโอกาสคนซื้อหวยแต่ไม่ถูกหวยคนไม่ซื้อหวยแต่ถูกหวยถ้าคนมีบุญอย่างที่สุที่หันคาที่หนึ่งคนหนึ่งซื้อหวยไปเที่ยวหน่อยตอนนี้ก็เดินไปดูแว่นตาพอเดินไปที่ร้านแว่นตาเกิดอยากได้แว่นตาไปถามราคาแว่นตามันขาดอยู่10 บาทก็เลยอยากได้แว่นตาก็เลยบอกนี่ฉันอยากซื้อแว่นตาแต่เงินไม่ครบฉันมีหวยอยู่เที่ยวหนึ่งฉันแลกกับหวยไหมคล้ายๆว่าไอ้คนเรามันถึงข่าวจะรวยนะบอกเอาสิฉันให้แว่นตาคุณไปเปล่าๆเลยอันนั้นก็ส่งหวยให้เซี่ยวหนึ่งแลกกับแว่นตาพอออกมาแล้วพอตรวจรางวัลแล้วออกมาถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้เท่าแก่แว่นตานั่นเลยมาทำบุญได้ไอ้คนที่เอาแว่นตาแรกนั่นหวยนั่นได้แต่แว่นตาแล้วก็อีกที่หนึ่งนั้นที่ปากคลองตลาดนั้นซื้อหวยก็มากดรางวัลที่หนึ่งกับหางเลขรางวัลที่หนึ่งที่สองแล้วก็ฉีกกลางทิ้งกินกาแฟแล้วก็ลุกเดินไปไอ้คนนั้นไหมไอ้นี่มันกรวดหวยไม่หมดเนี่ยก็เลยยกขึ้นมากรวดตอนไปแล้วก็ขึ้นมากรวดถูกรางวัลที่ห้าไอ้คนไม่ซื้อหวยกลับถูกหวยไอ้คนซื้อหวยกลับไม่ถูกมันไม่ใช่ลาภของเขาเนี่ยแต่ว่าการพนันนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยยากจนโดยไม่รู้ตัวการกินการเล่นเขาบอกคนเล่นเนี่ยนะโจรปล้นไฟไหม้บ้านท่านบอกว่ายังเหลือผ้าคีริ้วยังเหลือแผ่นดินแต่การพนันนี่ท่านบอกว่าแม้แต่แผ่นดินก็ไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีอยู่ฉะนั้นถ้าเราตกอยู่ในข้อพวกนี้นะถ้าเราละเว้นได้ตามาว่าเป็นลาภอันประเสริฐเรามีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของเราได้ไม่มีชีวิตที่ตกอับอย่างนี้คนบางทีเดือดร้อนเรื่องพวกนี้ก็มากนะจริงๆเงินเดือนเราเนี่ยเรามีพอใช้แต่เราอยากจะได้มากกว่านี้ทางออกอื่นไม่มีก็ไปเล่นการพนันไปซื้อใต้ดินบ้างไปซื้อผลที่สุดมันหมดไปโดยไม่ได้มาเลยแต่ตอนนี้ผลที่สุดก็ชักหน้าไม่ถึงหลังก็เป็นหนี้เป็นสินเดือดร้อนในชีวิตครอบครัวก็มากเลยเรื่องการพนันเรื่องการดื่มน้ำเมาพวกนี้แต่ถ้าครอบครัวไหนนะ

ถ้าใช้ชีวิตแบบประเภทประหยัดเนี่ยไม่กินไม่เล่นเนี่ยทำไมไม่เห็นจนเลยสักคนเดียวคนไทยเรานี่ไม่จนนะโยมถ้าไม่กินไม่เล่นอาตมาเชื่อเลยว่าที่อาตมาอยู่กับสังคมทั้งคนบ้านนอกก็ดีคนในเมืองหลวงก็ดีอาตมาสังเกตดูถ้าคนไหนใช้ชีวิตแบบไม่กินไม่เล่นไม่จนเลยสักคนเดียวแต่ที่คนไทยจนว่าเงินไม่พอใช้เนี่ยเพราะออกไปทางผิดๆพอในฐานะคนไทยเนี่ยอาตมาว่าเงินเดือนอะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมาว่าถ้ารู้จักประหยัดช่วยกันทั้งสองคนนะพอใช้ที่ตมาไปเที่ยวที่อินเดียนะสภาพคนอินเดียเนี่ยหน้าสงสารมากเลยจนจริงๆเลยคนอินเดียนะโยมจนไม่มีบ้านอยู่นะนอนกันตามถนนหนทางตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีแผ่นดินไม่มีสมบัติตัวเองเลยโยมมีเพียงหม้อข้าวมีเพียงผ้าห่มนอนจนจริงๆแล้วรวยนี่รวยจริงๆอาตมาพอไปเที่ยวเนี่ยมานึกถึงคนไทยโอ้คนไทยเรานี่โชคดีนะแต่คนไทยยังบ่นว่าจนยังบ่นว่าไม่มีแต่ว่ามามองดูในสภาพสังคมคนไทยแล้วเนี่ยไม่มีจนเลยก็ว่าได้พูดง่ายขอทานบ้านเรานี่ยังดีคนจนอินเดียอีกคนอินเดียนี่จนจริงๆแล้วตอนนี้เอากันว่าโทรทัศน์เนี่ยคนฐานะปานกลางอินเดียเนี่ยยังไม่มีโทรทัศน์ดูเลยโยมต้องเป็นคนรวยจึงมีโทรทัศน์ดูมีรถเก๋งขี่ต้องคนรวยแต่เมืองไทยเรานี่นะจนชั้นไหนก็มีโทรทัศน์ดูไปดูที่สลัมของเตยจะมาเห็นมีเสาโทรทัศน์เยอะแยะเลยว่าโอ้คนไทยเรานี่โชคดีนะมีโทรทัศน์ดูมีอะไรมีของเครื่องอำนวยความสะดวกให้เยอะเลยแม้ตู้เย็นก็มีคนอินเดียเนี่ยไม่รู้จักหรอกคนจนเนี่ยไม่รู้จักตู้เย็นอะไอ้กระดาษทิชชู่นะโยมอาตมาไปเที่ยวที่ฤาษีเกตที่ฤาษีเกตนั้นมีพวกฤาษีทั้งหมดไปเที่ยวเราก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยไปพอฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็ที่นั่นเขาซื้ออาหารเนี่ยซื้อ8บาทกินอิ่ม4บาทกินอิ่มจะกินเท่าไหร่ก็กินไปเถอะเรานั่งโต๊ะเนี่ยเราให้เงินซื้อเท่านั้นแล้วเขามาใส่ให้เราจนอิ่มจะกินกี่อย่างก็กินอิ่มแล้วก็เท่านั้นคือเขาเรียกว่ามีที่เดียวที่นั่นเรียกว่าอาหารกินอิ่มสำหรับคนจนก็กินได้เสร็จแล้วเรากระดาษทิชชู่ออกมาเช็ดปากไอ้คนบ่อยที่ขายของมันมาขอเราดูเอ๊ะมาขอเราดูทำไมแล้วก็ส่งให้มันดูมันก็ดูใหญ่อ๋อเขาไม่เคยมีใช้กันแต่พอมาเมืองหลวงแล้วเขามีใช้โยมคนรวยๆจึงจะมีกระดาษทิชชู่ใช้อันหนึ่ง20บาท20รูปีโยม20รูปีก็เท่าไหร่ก็ต้อง40กว่าบาทกระดาษทิชชู่นะบ้านเราเท่าไหร่นะ 4-5 บาทเลยถึงไหมอ๋อ6บาทอาตมาไม่เคยซื้อตอนนี้เสร็จแล้วจึงรู้ว่าอ๋อคนไทยเราเนี่ยนะถ้ารู้จักใช้ชีวิตรู้จักประหยัดอาตมาถือว่าคนไทยนี่ไม่จนหรอกมองเห็นเลยไม่มีจนเลยสักคนเดียวเงินเดือนเท่าไหร่ก็ยังดีกับคนอินเดียอยู่นั่นเองแล้วอาตมาไปเที่ยวเมืองจีนก็เหมือนกันไปเห็นที่เมืองจีนนี่นะพอเห็นเมืองจีนปุ๊บจะมาโอ้โหคนไทยเราโชคดีอีกแล้วขนาดคนจีนที่เป็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็สู้คนไทยไม่ได้โยมไปเห็นตอนที่อาตมาไปในจีนเริ่มพัฒนาแล้วลงกระโปรงแต่งตัวแต่งอะไรกันแต่ก่อนนี่ใส่แต่ไอ้เสื้อมาห้อมอะไรน่ะเดี๋ยวนี้เริ่มแต่งตัวมีกล้องมีอะไรแต่ในสภาพที่เขากำลังเริ่มเจริญเนี่ยกำลังเบิกบานกำลังแตกดอกเนี่ยแต่ก็ยังมาเทียบกับคนไทยไม่ได้เลยแต่คนไทยที่จนนี้ไม่ใช่จนอย่างคนจีนจนไม่ได้จนอย่างคนอินเดียจนคนไทยจนเพราะไม่รู้จักคำว่าประหยัดไม่รู้จักคำว่าพอคนไทยจนเพราะติดอบายมุขอาตมาสรุปคนไทยเนี่ยไม่มีจนจริงถ้าคนไทยเนี่ยรู้จักใช้จะกินเนี่ยถ้าประหยัดเนี่ยทั้งประเทศไทยไม่มีคนจนอาตมาเชื่อเลยพอจะมาได้เที่ยวทุดงได้ไปสัมผัสชีวิตชาวบ้านมาเนี่ยทุกๆภาคเลยแม้แต่กะเหรี่ยงแมวนี่ยังมีข้าวกินยังมีอะไรใช้มีเสื้อผ้าดีกว่าคนอินเดียที่อยู่ในเมืองหลวงดีกว่าคนจีนที่อยู่ในเมืองหลวงบางคนจึงเห็นว่าอ๋อสภาพชีวิตคนไทยเนี่ยไม่ต้องพัฒนาอะไรโยมพัฒนาศีลธรรมอย่างเดียวคนไทยยังไกลศาสนา

0: คือไกลธรรมะคำสอนคนไทยไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสวดมนต์เช้าไม่เคยสวดมนต์เย็นไม่เคยทำใจไม่เคยคิดว่าศาสนาจะเป็นที่พึ่งเราได้จะพึ่งได้ก็ตอนเวลาตายเนี่ยไปแล้วงานศพไปกันเป็นแถวไม่รู้เรื่องอะไรพระสวดก็ไม่รู้คนฟังก็ไม่รู้ก็ทำบุญกันแบบไม่รู้กันมาตลอดแต่ทำไมไม่เคยเห็นมีใครเข้าใจเลยนะเวลาไปงานศพเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรหรอกทำบุญกันเนี่ยทำเป็นพิธีไม่เคยเข้าใจอะไรเลยแต่ถ้าคนไทยเราเนี่ยรู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าสักนิดเดียวนะอาตมาบุญกุศลนี่จะช่วยได้เลยสามารถเอามาพัฒนาจิตใจได้ดีมากเลยหรือยอมว่าคนไทยจนแต่ธรรมาเนี่ยมองเห็นคนไทยเนี่ยเป็นคนโชคดีมากเลยไม่น่าน้อยเนื้อต่ำใจในสังคมคนไทยเลยควรจะดีใจด้วยซ้ำไปถ้าโยมได้ไปอินเดียไปนั้นโยมจะเห็นว่าคนไทยนี่ไม่มีจนเลยโชคดีจริงๆจะมาพาโยมไปด้วยบอกโยมมาอินเดียนี่อย่าโกรธนะถ้าโกรธแล้วเดี๋ยวให้กลับมาเกิดอินเดียบอกหลวงพ่อฉันไม่โกรธหรอกฉันกลัวมาเกิดอินเดียงั้นเพราะไม่อยากอยู่ในสภาพของคนอย่างนั้นผ้าขาวนี่นุ่งจริงเขียวโยมนุ่งเหมือนตัวเดียวนั่นแหละแล้วคนเราบางคนเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนคนมีกรรมจริงๆแต่ที่เที่ยวรวยเขารวยจริงๆนะโยมนะรวยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ทองคำอะไรเงี้ยรวยนี่รวยจริงๆเสื้อผ้าแต่ละตัวเขาเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่เลยผู้หญิงแต่คนแต่งตัวเนี่ยอย่างนางฟ้าเลยไอ้ผ้าสาหรี่อะไรเนี่ยเขาประดับแพรวๆเลยแต่ที่จนไม่มีที่อยู่ที่กินแต่คนใจไทยเราเนี่ยมันระบบปานกลางคือมองเห็นเลยว่าโอ้ถ้าเรารู้จักคำว่าพอจักพอกินพอใช้เนี่ยไม่กินเหล้าผู้ชายไม่กินเหล้าซะนะตัดเหล้าออกไปตัดการพนันออกไปตัดเจ้าชู้ออกไปผู้หญิงก็ตัดการฟุ่มเฟือยออกไปรู้จักเป็นแม่บ้านที่ดีอาตมาว่าสังคมไทยนี่น่าอยู่ที่สุดเลยแล้วก็ทำใจให้เย็นผู้หญิงก็ใจเย็นไม่เป็นคนโทสะร้ายไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ชอบนินทาคนโน้นว่าคนนี้ตลอดวันอย่างนั้นผู้หญิงก็มีธรรมะในใจผู้ชายก็มีธรรมะในใจแล้วก็มองว่าทำกรรมดีต้องได้ดีได้รับผลดีในชาตินี้ทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วในชาตินี้เพราะดีชั่วอยู่ที่ใจถ้าคนไทยได้คิดอย่างนี้ทุกคนอาตมาว่าเมืองไทยเป็นเมืองสิริวิไลแต่ถ้าจะสิริวิไลได้เนี่ยเราต้องเข้าหาศาสนาพัฒนาทางศีลธรรมก่อนพอเราสามารถพัฒนาทางจิตใจเราได้ดีมันก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขครอบครัวให้ร่มเย็นได้เองแต่ที่อาตมาเห็นจนนี่อาตมาว่าคนไทยไม่ใช่จนเรื่องอื่นเงินเดือนเงินดาวอะไรเนี่ยถ้าจะประหยัดพอใช้คือคนที่อยู่ข้างวัดอาตมามีคนหนึ่งเขาเป็นลูกคนมีเงินทำงานโรงงานไฟฟ้าเรียนดีแล้วก็ทำงานโรงงานไฟฟ้าเจนเป็นหัวหน้าแต่พอไปคบเพื่อนกินเหล้าเล่นและผลที่สุดตอนหลังเนี่ยไปติดแคปพอติดแคปพ่อก็ตัดออกจากมรดกไม่ให้เข้าบ้านที่ดินที่ดอนมีเยอะพอตัดเสร็จแล้วก็พอเข้าบ้านนี่จะต้องขโมยของบ้านไปใช้ผลที่สุดพอไม่มีจะกินเงินเดือนต้องหลายพันบาทไม่พอใช้พอหมดก็ขึ้นตัดเสาไฟฟ้าขายตัดเสาไฟขายเพราะตนเองเป็นช่างไฟฟ้าพอตัดอีวันหนึ่งมันเกิดไฟฟ้าช็อตยังไงมันทะลุพุงเลยนะไฟฟ้าเนี่ยมันช็อตเข้าไปทะลุเลยตกลงมาเสร็จแล้วเพื่อนเห็นท่าไม่ดีก็เลยหาทางแก้ไขกินจนผลที่สุดเขาไล่ออกจากงานเขาไล่ออกจากงานไปอาศัยเพื่อนเพื่อนนี่ทำไงมีเมียมีลูกแล้วก็เลี้ยงเขาไม่ได้ก็ต้องอยู่คนเดียวเขาบอกมึงวาระสุดท้ายแล้วที่จะดำเนินชีวิตขั้นสุดท้ายไปวัดสังฆทานพามาวัดสังฆทานโยมบอกมันชีวิตมึงไม่รู้จะทำไงเพื่อนนั่นก็ดีเป็นคนดีที่รักเพื่อนพามาบอกไปอดแคปที่วัดมึงไปอดที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้ไปถ้ำก็บอกไปอยู่ในคุกแล้วออกมาก็เลิกไม่ได้สุดท้ายมึงไปวัดก็ได้กันพอมาถึงท่าน้ำนนท่าน้ำวัดเขียน
1: พกผงขาวมาเขียมกล่าวว่าจะตุนมาไว้ที่วัดอีกเขาก็นึกว่าแหมถ้าเขาเข้าวัดนี่เขาไม่เลิกนี่เขาคงไม่ได้อะไรเขาเลยตัดสินใจโยนลงน้ำก็เลยมาเขามาฝากบอกหลวงพ่อฝากคนสักคนเถอะช่วยทีมันไม่มีทางไปไหนแล้วให้มันตายอยู่ในวัดเนี่ยแต่มาก็หลับไปบอกโยมไม่ต้องกินยาอะไรหรอกนะโยมกินบุญกินธรรมะธรรมะนี่ช่วยคนได้โยมสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิแล้วเวลาหิวโยมกินให้อิ่มกินข้าวกินน้ำอะไรเวลาหิวกินเขาก็ทำตามเวลาเป็นขึ้นมาเขาจะอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำคนผอมๆนะโยมพออยู่ไม่ถึงเดือนแล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์มีราศีราสันพอที่สุดร่างกายแข็งแรงก็ออกไปหางานทำเขาก็รับโยมอยู่ในสภาพที่อดแล้วเขาก็รับทำงานประปาได้วันละ70 บาทเมื่อสมัยร่วม10 ปีนะโยม70 บาทก็เท่ากับสมัยนี้100 หรือ 200 หรือ 200นะค่าแรง75 บาท70 บาทพอไปทำงานได้แล้วก็เกิดมีผู้หญิงข้างวัดเนี่ยมาชอบก็เลยไปแต่งงานกับแม่ไม้แม่ลังข้างวัดพอไปแต่งงานปุ๊บสันดานเดิมเกิดอีกแหละคนเราพอมีปัญหาครอบครัวเป็นอย่างนั้นไอ้อยู่กับพระไม่มีปัญหาโยม70 บาทพอกินเหลือกินพอมีครอบครัวปุ๊บไปเจอเพื่อนกินเหล้าสูบบุหรี่สูบวันละซองกินเหล้าวันละขวดไปวันหลังตอนเช้ามานั่งร้องไห้กับอาตมามากราบเท้าร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลบอกเป็นไงโยมบอกหลวงพ่อช่วยผมทีเถอะผมไม่มีเงินพอใช้เลยเนี่ยกลุ้มเหลือเกินลูกก็มี2 คนต้องส่งไปโรงเรียนแล้วก็ไม่พอค่ากับข้าวก็ไม่พอเราบอกว่าโยมพระน่ะช่วยอะไรไม่ได้หรอกพระไม่มีเงินพระมีแค่บาทเดียวโยมก็รู้อยู่ก็บอกโยมได้เท่าไรวันหนึ่งบอกได้75 บาทแล้วโยมกินเท่าไรอ่ะบอกผมกิน30 บาทแล้วโยมกินอะไรมั่งละวันหนึ่งกินเหล้าส่วนหนึ่งแล้วก็บุหรี่ซองหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ให้ภรรยาไปบอกโยมเอางี้ได้ไหมที่ให้ภรรยาโยมนะอาตมาว่าพอเอางี้ต่อไปนี้บุหรี่เนี่ยจะสูบให้น้อยลงเพียงว่ามันเปรี้ยวปากแล้วก็สูบแล้วเหล้านี่ก็กินตอนจะกินข้าวกรึบหนึ่งว่างั้นเราเลิกไม่ได้ก็กรึบหนึ่งเพราะเมื่อก่อนเขาเคยเลิกได้ทุกอย่างเลยที่ตอนที่เขาเลิกได้ทุกอย่างเขาไม่เดือดร้อนเลยนะถ้าเราเห็นว่าชีวิตเขาอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะให้เขาเลิกได้ไงเอาอย่างนี้แล้วกันกรึบหนึ่งกินเหล้าก่อนกินข้าวกรึบพอผลที่สุดพอวันหลังมาหน้าตาผ่องใสกลับมาบอกหลวงพ่อผมสบายใจแล้วผมพอใช้แล้วบอกไปได้ที่ไหนผมก็75 บาทเนี่ยผมทำตามลุงพ่อผมพอใช้ดูสิชีวิตเงินเท่าเดิมนะโยมพอรู้จักกินจักใช้กับพอใช้ปัญหาที่กลุ้มเนี่ยเพราะว่าอะไรตนเองไม่รู้จักกินจักใช้ชีวิตคนไทยเนี่ยดีแล้วโยมไม่ต้องพัฒนาอะไรแล้วเพียงพัฒนาด้านจิตใจเท่านั้นทางด้านจิตใจไม่มันปรุงสร้างไม่มันวุ่นวายเท่านั้นคนไทยเราก็ดีมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่แล้วเพียงว่าต่อไปนี้เราสนใจทางด้านศาสนากันบ้างเราจะเอาแต่โมเที่ยวโมกินโมเล่นไม่สนใจทางศาสนาเนี่ยเราคงไม่มีความสุขหรอกคงเย็นไม่พอมีปัญหาอะไรไหมโยมสงสัยอะไรไหมอยากถามอะไรไหมใครอยากถามก็ยกมือถามได้ที่ไปพูดไปสงสัยอะไรไหมวันนี้โยมมานั่งหลับไม่ได้อะไรนะโยมมาหลับโยมก็ปิดประตูแค่นี้เคยได้นั่งสมาธิกันบ้างไหมโยมคนไหนอยู่บ้านเปิดวิทยุธรรมะฟังบ้างไหม
0: จกมือที่โยม
1: สาธุหนึ่งคนอ่ะ
0: มีไหม
1: อาตมาว่าคนที่ฟังธรรมะได้นี่เจอชีวิตที่สงบสุข
0: ใครฟังธรรมะบ้างไหมโยมเปิดธรรมะฟังบ้างไหม
1: ดีบางครั้งก็ยังดีถือไม่ได้ทุกวันบางครั้งก็ยังดียังได้เจอรสธรรมะ
0: ผู้หญิงก็สนใจไหมผู้หญิงตักบาตรทุกวันไหมคนให้ทานเป็นคนรวยนะโยมจะมีลาภมากคนที่ตักบาตรทุกวันเนี่ยจะมีลาภคนให้ทานเนี่ยจะเป็นคนรวยรักษาศีลเป็นคนใจดีทำสมาธิทำให้มีปัญญาสามารถแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตกสมาธินี่ไม่ใช่ทำไปนิพพานอย่างเดียวนะสมาธิทำแล้วจะแก้ปัญหาตัวเองตกปัญหาชีวิตปัจจุบันเนี่ยให้ทานเป็นคนรวยคนรวยกว่ามหาเศรษฐีเพราะรู้จักพอคนเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยให้ทานไม่เป็นตนีขี้เหนียวเป็นคนจนจนทั้งชาตินี้จนทั้งชาติหน้าคนให้ทานเป็นคนรวยคนรักษาศีลเป็นคนสวยคือใจดีคนมีศีลนี่คนใจดีนะเอากันง่ายพระนี่นะพระนี่ด่าใครได้ไหมด่าไม่ได้นะโกรธใครก็ไม่ได้ต้องห้ามพระเพราะมีศีลแล้วก็เป็นคนใจดีทำสมาธิเป็นคนมีปัญญาที่สามารถจะแก้ปัญหาอารมณ์ปัจจุบันได้แต่เมื่อเราโกรธใครเราพยาบาทใครเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ตกมันโกรธมันพยาบาทอยากจะไปฆ่าอยากจะไปทุบตีเขาแต่พอเราทำสมาธิเนี่ยพอพยาบาทเกิดขึ้นเราก็รู้มันโกรธเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นทำสมาธิไปมากๆแล้วความโกรธนั้นดับได้ความพยาบาทนั้นดับได้ด้วยกำลังของสมาธิวิธีอื่นดับไม่ได้และปัญหาของการทำสมาธิเนี่ยแก้ปัญหาปัจจุบันได้หมดเลยทำให้เราเนี่ยสติดีคุมควบคุมอารมณ์เราได้ใครจะมาด่าใครจะมาว่าทางไม่ดีไงมันก็ทำดีทำใจดีได้ควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีสมาธิเลยฉะนั้นเรื่องสมาธินี่ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลต่อเรานะโยมมันเป็นเรื่องที่ควรจะนำประยุกต์เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเหลือเกินที่เราจะไว้ข่มใจเราที่ไม่จิตใจของเราเนี่ยรุนแรงมีความโกรธแบบประเภทที่ห้ามไม่อยู่อะไรเงี้ยยิ่งเราทำสมาธินี่ช่วยได้มากเลยที่คุยนี้เข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมคนไทยรวยแล้วยังโยมให้โยมฟังแล้วโยมรวยขึ้นมายังยังไม่รวยมันขาดตรงไหนล่ะเงินเดือนไม่พอเงินเดือนไม่พอเลยพระเนี่ยนะกินเวลาเดียวโยมพระกรรมฐานได้กินเวลาเดียวที่วัดสังฆทานนะโยมฉันเวลาเดียวแล้วเงินไม่มีอาตมาบวชมาได้23ปีอาตมาไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเชื่อไหมโยมอาตมาไม่มีเงินหรอกแต่อาตมาก็ไม่จนอาตมาว่าอาตมารวยรวยก็คนมีเงินอีกถ้าอาตมามีเงินอาตมาจะจนทันทีแต่นี่มันพูดกันแบบพระนะโยมนะถ้าโยมมันต้องมีเงินแต่โยมจะเถียงในใจเฮ้ยนั่นมันพระดีกว่าคือ พูดถึงว่าสภาพจิตใจโยมสภาพจิตใจอาตมานึกกลัวเงินว่าถ้าเรามีเงินเป็นของตัวเองเนี่ยมันจะต้องคิดว่าฉันเดินทางไปนี่แม้เงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายอาตมาเลยตัดสินใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐจริงๆคารวาสก็ให้มีทรัพย์ของคารวาสเป็นผู้ขยันหาทรัพย์เป็นผู้เก็บทรัพย์รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แต่พระนี่ท่านบอกให้มีทรัพย์ภายในอาตมาเลิกเงินอ่านตำราดูพระนี่จับเงินไม่ได้เป็นอาบัติเป็นอาบัติปาจิตตีมีเงินเป็นนิสกีใครเคยบวชใช่ไหมมีเงินส่วนตัวแล้วนี่เป็นอาบัติอย่างนั้นเราต้องเลิกเงินต้องทุดงฉันข้าวมื้อเดียวอยู่วัดคงฝึกไม่ได้แต่มาก็ออกฝึกทุดงพอบวชได้พรรษาหนึ่งพอสอบนักธรรมได้แต่มาก็เดินทุดงไปหัดกินกระดินนอนกระดินเงินไม่มีสบายจริงๆอาตมาเที่ยวทั่วประเทศไทยก็ว่าได้เลยไปอีสานไปภาคเหนือไม่มีเงินตั้งบาทเดียวเที่ยวได้ทั่วหมด

0: ขึ้นรถไฟก็ขึ้นฟรีขึ้นรถยนต์ก็ขึ้นฟรีกินก็กินฟรีเอ๊ะมันสบายดีก็มีเงินอีกโอ้อย่างนี้เราไม่เอาเรื่องเงินก็เลยไม่เอาเงินตลอดมาเลยโยมทำไปทำมาจะมาอยากไปเที่ยวอินเดียนะเอ๊ะไม่มีเงินอยากไปเที่ยวอินเดียไปนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำ3ปีใจนี่ถึงก็นิมิตฝันไปว่าไปเหาะไปเที่ยวอินเดียเลยความอยากจะไปดูที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานเป็นไงพอนั่งกรรมฐานไปเพลินไปจิตนี่มันออกไปเลยไปเที่ยวโน่นหิมาลัยนั่นน่ะไปเห็นพวกวิมานอะไรต่ออะไรเอ๊ะมันสวยดีเหมือนกันนะพอกลับมาอ้าวเราไม่ได้ไปจริงๆเอ๊ะทำไงเราจะไปได้ไม่มีเงินอาตมาคิดจะเดินจากลังเคียไปทางพม่าเดินทะลุไปอินเดียหาทางเดินบอกพม่ามันปิดพรมแดนอยากไปเดี๋ยวเดินแล้วก็เอาจะไปดูที่ตรัสรู้ประสูติปรินิพพานของพุทธเจ้าเป็นอย่างไรขึ้นไปทางภาคเหนือไปถามทางภาคเหนือบอกตอนนี้พม่ามันลบกันไปไม่ได้เมื่อ17ปีไปไม่ได้แล้วก็หมดปัญญาก็ไปเจอคนหนึ่งเป็นน้องชนัดปิยะอุ้ยชื่อชัยพรบอกโยมชัยพรเขาบอกอาตมาอยากไปอินเดียไปไงได้เขาบอกฉันจะส่งขึ้นไปไม่หรอกงั้นบอกฉันจะฝากดร.เวทไปบอกโยมจะให้อาตมาไปไงก็ท่านก็ถือเงินไปสิฉันตีตัวแล้วเอาเงินบอกถ้ามีเงินไปอาตมาไม่ไปอาตมาจะไปแบบพระไม่มีเงินน่ะบอกท่านเป็นเถรตรงยังไม่ต้องไปหรอกไปอินเดียอดตายครับความแรงกล้าที่เราตั้งใจไปได้ไปจริงๆโยมมีคนมานิมนต์ให้ไปเราไปพอไปถึงอินเดียปุ๊บอาตมาไม่มีบาตรลูกกรดคันหนึ่งพอเขาเที่ยวกันหมดแล้วตามพุทธฐานก็เที่ยวหมดเลยอาตมาบอกโยมพวกโยมกลับก่อนอาตมาขอเที่ยวให้มันคุ้มที่อยากมาตั้ง10กว่าปีแล้วพอเขากลับหมดภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้อะไรเลยโยมโหเที่ยวแบบทุดงเมืองไทยเนี่ยมันง่ายนะโยมไปบ้านแมวบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยมันไม่รู้จักพระเรายังสนุกกว่าไปทุดงอินเดียเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องเลยมันนึกเอ๊ะเรามายังไงเนี่ยพูดกันก็ไม่รู้เรื่องทำไงความที่อาตมาอยากเที่ยวเมืองอินเดียไปจนได้โยมไปจนรู้เรื่องไปจนจบที่เราต้องการอยู่จะร่วมปีอยู่จนต้อง7เดือนเที่ยวจนคุ้มแล้วกลับไปเที่ยวทุดงเมืองอินเดียเนี่ยไปบินธบาตเนี่ยเขาไม่รู้จักเราหรอกโยมไปแล้วเนี่ยพอไปแล้วไปบินธบาตตามบ้านเขาก็มากันเจียวหมดมาถามเราก็บอกว่าเราจะเอาข้าวขาหน้าจะเย่ของนั้นขาหน้าจะเย่บอกว่าจะเอาข้าวบ้านนี้ใส่ข้าวก็ใส่กันหมดถ้าบ้านนี้ใส่ขนมก็ใส่กันหมดก็แปลกนะโยมคนไม่มีเงินเนี่ยเที่ยวได้นะเที่ยวได้หลายประเทศด้วยนะฉะนั้นเงินเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นพระเจ้าของเราศีลและธรรมเป็นพระเจ้าของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาจึงว่าอยู่กับการไม่มีเงินเนี่ยสบายดีอยู่กับชีวิตที่กินน้อยนอนน้อยกินน้อยนอนน้อยสันโดษมากๆเลยชีวิตไม่เดือดร้อนเลยผ้านี่พระพุทธเจ้าถือ3ผืนถือ3ตัวอาตมาไปเที่ยวที่เมืองหนาวนะไปที่เนปาลหนาวมากเลยอาตมาอยู่กับผ้า3ผืนเขาห่มกันแล้วเขาห่มกันอีกแต่เราอยู่ได้ไรเราพอใจที่เราจะอยู่อ่ะเราอยู่ได้กับเมืองหนาวทั้งที่ผ้า3ผืนเคยไปกับพวกหิมะเนี่ยไปที่แคชเมียร์เนี่ยมีหิมะมีอะไรแต่มาก็อยู่3ผืนอยู่ได้แต่ว่าความพอใจเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นที่เป็นผ้าที่อบอุ่นมากเลยและเมื่อก่อนแต่มาไม่เชื่อพุทธเจ้าเท่าไหร่นะเอ๊ะพุทธเจ้าจะนอน4ชั่วโมงได้หรือพุทธเจ้าจะกินมื้อเดียวพุทธเจ้าจะอดได้ต้องเป็นเดือนเฉยหรือตอนหลังเนี่ยอาตมาลองหมดเลยลองอดข้าว7วันขึ้นไปอยู่บนยอดเขาลองไม่กินสัก7วันดิใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้มันอิ่มพอ3วันไปแล้วนี่ไม่หิวเลยร่างกายนี้ไม่ต้องการอาหารเอ๊ะการไม่กินข้าวนี่ก็มีความสุขเหมือนกัน คราวหลังเอาใหม่ลอง15วันลองไม่กิน15วันแล้วเอ๊ะ15วันนี้ก็ดีต่อไปอีก4วันเป็น19วันจึงรู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่อดได้ด้วยใจสงบถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องครอบเรื่องครัวทำใจภาวนาตลอดเวลาอดได้โยมไอ้3วัน7วันนี่เรื่องง่ายๆฉะนั้นอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยทำได้นอน4ชั่วโมงเนี่ยแต่พวกเราเวลาปฏิบัติกันเนี่ยตลอดคืนพวกเราก็อยู่กันได้โดยที่ไม่ต้องหลับต้องนอนได้อยู่กันได้ฉะนั้นอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยทำได้ทุกอย่างสมัยก่อนมันเข้าไม่ถึงเราสงสัยไปหมดเลยตอนนี้เราจึงว่าเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีมากๆเลยจะสบายนะโยมนะมีมากๆฆ่าตัวตายก็มีแต่มาเคยถามพวกฝรั่งว่าประเทศไหนที่ฆ่าตัวตายมากประเทศที่เจริญมากที่สุดประเทศไหนที่เจริญวัตถุมากที่สุดประเทศนั้นฆ่าตัวตายมากที่สุดเช่นอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยโดดตึกตายมากที่สุดประเทศญี่ปุ่นเจริญทุกอย่างเด็กขนาดอายุ 13-14 เนี่ยโดดตึกตายเด็กไทยก็เริ่มแหละไม่ใช่ว่าเพราะความจนไม่มีอะไรนะโยมฉะนั้นถึงว่าคนที่จะได้ความสุขได้ธรรมะว่าจะไปนึกว่าเราต้องมีทุกอย่างถ้าโยมมีความพอใจในชีวิตตัวเองอย่างสบายๆแบบประเภทสันโดษเนี่ยชีวิตนี้ก็สบายเรามีภรรยาเดียวเราก็รักภรรยาเราคนเดียวอย่าไปคิดมีสองคนถ้ามีสองคนยุ่งทันทีใช่ไหมคนไหนคิดจะมีเมียสองคนยุ่งทันทีเลยแค่คนเดียวเราเลี้ยงไม่ไหวเลยไปมีสองคนเราก็สันโดษในภรรยาเราคนเดียวถือเป็นอมตะไปเลยชีวิตนี้ก็ไม่เดือดร้อนโยมผัวเดียวเมียเดียวไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเพียงว่าเราไม่ใช่สุขที่กายเราต้องการสุขที่ใจสุขที่เราอยู่กันแบบเข้าใจซึ่งกันและกันสุขที่เข้าถึงจิตใจกันอย่างนั้นนะตมาว่าสุขโดยที่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ยังสุขเลยฉะนั้นถึงว่าชีวิตคนไทยนี่ถ้าเอาศีลธรรมเข้ามาใช้ตมาว่าเข้าถึงความสุขในครอบครัวได้สามารถพัฒนาตัวเองได้เราเวลาก็พอสมควรต่อไปนี้ก็ต้องการให้โยมได้สัมผัสกับชีวิตที่สงบสักพักหนึ่งจะได้เป็นนิสัยปัจจัยไปจะได้เอาวิธีเนี้ยไปสงบสติอารมณ์ของเราเวลาโยมมีทุกข์มีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ไม่ต้องไปแก้แบบอื่นเข้าหาธรรมะเช่นก่อนจะนอนโยมกราบพระก่อนทุกวันเอาอะไรไม่ได้กราบพระก่อนโยมเป็นชาวพุทธนะโยมต้องระลึกถึงพ่อโยมโยมเป็นชาวพุทธชาวพุทธใช่ไหมโยมชาวพุทธถ้าชาวคริสต์ก็ต้องกราบพระเจ้าโยมเป็นชาวพุทธก่อนจะนอนโยมต้องนึกถึงผู้มีพระคุณก่อนกราบพระก่อนถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนถ้าไม่มีก็สิบนิ้ววันทาว่าอะไรไม่ได้ก็พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าขอบูชาซึ่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาที่ให้ชีวิตเรามาคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เรามาข้าพเจ้าขอนอบน้อมลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วเราก็กราบสามหนเราจะนอนเลยก็ได้ถ้าเราไม่นอนเราก็นึกถึงพระ5นาทีทำจิตของเราเนี่ยให้ว่างแบบประเภทที่ไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำจิตว่างปล่อยให้สบายดูลมหายใจเข้าอย่างใดออกอย่างใดทำใจให้โล่งแล้วก็นอนนอนก็ภาวนาหลับให้หลับจะฝันดีตื่นขึ้นมาก็จะสบายเราเป็นชาวพุทธถ้าเราทำอย่างนี้ไปชีวิตโยมเนี่ยจะมีคุณพระรักษาแล้วก็มีเทวดารักษาคุ้มครองทำให้ดลบันดาลชีวิตเราเนี่ยไปพบคนดีไปเจอสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยจะถูกกระจัดปัดเป่าไปหมดด้วยอนุภาพของความดีที่เราสร้างขึ้นมาปัจจุบันและตื่นนอนจะไปทำ ไปทำงานก่อนที่โยมจะไปทำงานจะทำใจให้ผ่องใสก่อนกราบพระก่อนกราบพระก่อนพอกราบพระเสร็จแล้วก็ระลึกตั้งใจเมื่อเราปลุกตัวเองทำให้ตัวเองดีขึ้นว่าวันนี้เราจะไปทำมาหากินไปในทางสุจริตธรรมขอให้คุณพระคุ้มครองปกป้องลูกให้ไปนึกไปในทางดีแห่ว่าวันนี้เราจะทำจิตใจของเราให้ดีตลอดวันเนี่ยเราก็ไปถ้าโยมทำอย่างนี้นะในไม่กี่ปีหรอกโยมก็มีความสุขถ้าทำสัก4ปี5ปีเท่านั้นแต่ว่าเห็นผลเห็นภายในปีเดียวเห็นว่าโอ้ชีวิตเราเริ่มเนี่ยเริ่มมองเห็นทางดีมองว่าโอ้คนเรามันต้องหาธรรมะต้องจิตใจเป็นกุศลจิตใจมันก็เริ่มเยือกเย็นเริ่มหาที่พึ่งที่เกาะคิดจะไปหาธรรมะคิดจะเข้าวัดไอ้จริงที่เราละเลิกอะไรไม่ได้ก็เริ่มปลดปล่อยวางเลิกได้ไอ้โมโหโทโสจิตใจรุ่มร้อนอย่างเก่าๆก็ดับไปก็จะเยือกเย็นลงยมลองเอาไปทำเป็นการบ้านนะวิธีนี้ไม่ใช่มาบอกวันเดียวเท่านี้นะคนที่ทำอย่างนี้เขาได้รับความสุขมาตลอดเลยบางคนเขาได้รับความสุขมาตลอดชีวิตเลยเหมือนมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นคอยตามคุ้มครองเขาตลอดเลยเขาพบชีวิตที่เป็นสุขในการหาธรรมะอย่างนี้แต่เราเป็นชาวพุทธนี่เราไม่เคยกราบพระไหว้พระเลยนี่เราก็เป็นชาวพุทธที่ยังไม่ถึงพุทธทั้งนั้นเลยนอนไม่เคยกราบพระไหว้พระตื่นมาก็ไม่เคยนึกถึงพระเราอยู่ในพุทธศาสนาแต่เราไม่เคยสนใจเลยเนี่ยมันก็ไม่เจอความสุขไม่เจอพรอันประเสริฐถ้าทำอย่างนี้ดีกระโยมสร้างวัดจงเป็นวัดนิยมดีกระโยมสร้างเจดีย์ทองคำสร้างพุทธรูปทองคำการทำอย่างนี้เท่ากับเราได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนั่งสมาธิสักพักหนึ่งวิธีนั่งสมาธิถ้าเรานั่งอยู่บ้านเราก็ใช้ขาขวาทับขาซ้ายถ้านั่งอยู่ที่นี้ก็เราก็ใช้มือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็นั่งตรงๆตั้งใจนะโยมนะตั้งใจให้เป็นบุญกุศลจะได้เป็นมงคลชีวิตเราโยมเวลานั่งจะพยายามขยับเก้าอี้นะพยายามนั่งถ้าขยับเก้าอี้จะทำให้เสียสมาธิแต่พยายามไม่กระแหลมกระไอพยายามไม่พูดคุยแล้วก็พยายามตั้งใจคือถ้าเราทำให้คนอื่นไม่สงบแล้วจะเป็นโทษกับเราไม่เป็นมงคลกับเราฉะนั้นถ้าเราทำของเราได้เท่ากับเราเสกตัวเองให้เป็นผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเรานั่งตรงๆแล้วก็เอามือจับกันไปแล้วก็หลับตาเหมือนคนนอนหลับหลับเปลือกตานอกสว่างตาในทำใจให้สงบน้อมระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่เมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าตัวเองให้ได้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนึกน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบแล้วก็เข็นรูปตัวเองนั่งอยู่จำตัวเองมีหน้ามีตามีจมูกมีปากมีลำตัวให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นึกถึงพระไว้ในใจพุทโธธัมโมสังโฆนึกไว้ในดวงใจภายในทำใจเป็นพระนึกถึงพระไว้ในใจของเรานึกสว่างไว้ในดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้
1: จจะเล็งแต่งก้อยนึกถึงพระไว้ในดวงใจภายในพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจของเราภายในไม่ต้องนึกภายนอกจำรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบทำความรู้สึกลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกทำความรู้สึกลมหายใจออกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนึกอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกอยู่ที่สองช่องจมูกลมกระทบปลายจมูกผ่านเข้าผ่านออกสังเกตดูทำใจสบายสบายหายใจให้สะดวกปล่อยลมสบายสบายลมเข้าพุทลมออกโททำจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลทำใจของเราให้สงบพยายามไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยละวางความคิดนึกต่างๆเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ๆเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังภาวนาพุทโธอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทลมเข้าโธลมออกทำความรู้ติดไว้ที่สองช่องจมูกจำปลายจมูกของเราไว้ลมกระทบเข้ากระทบออกสังเกตอยู่ที่สองช่องจมูกของเราไม่เป็นนึกที่อื่นตั้งตัวตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆ ตั้งใจตรงๆ ตั้งสติไว้ที่สองช่องจมูกภาวนาไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปแผ่เมตตาเราจะไม่เก็บความโกรธจะไม่เก็บความพยาบาทจะละความโกรธละความพยาบาทอาฆาตจองเวรจะไม่สร้างศัตรูไว้ในใจเราแผ่เมตตาทุกครั้งจะทำให้ใจของเรานั้นดับความโกรธความวุ่นวายใจได้อย่างดีค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระหว่างกลางหน้าอกพนมมือตั้งจิตใจอธิษฐานขอให้เราปฏิบัติตนไปสู่ความดีเพื่อทางสงบทางพ้นทุกข์ของเราเอาละวันนี้ก็โยมก็ได้รับฟังการบรรยายพอสมควรการที่โยมได้มาปฏิบัติธรรมก็ขอให้โยมทุกคนได้พบความสุขในชีวิตพบความร่มเย็นและพบความสมหวังที่เราจะพัฒนาครอบครัวเราจิตใจเราให้อยู่เย็นเป็นสุขดังที่อาตมาได้รับรองเลยว่าคนไทยเราเป็นคนโชคดีมีบุญวาสนาแล้วมีพุทธศาสนาแล้วก็ไม่จนเพราะว่าถ้าคนไทยเราใจไม่จนจะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเจริญสมาธิเมื่อกี้ที่โยมทำจะเห็นเลยว่าเวลานั่งแล้วก็หลับได้ง่ายอย่างโยมบางคนก็หลับเลยแสดงว่าโรคประสาทไม่มีคือแก้โรคประสาทได้โยมนอนไม่หลับก็ภาวนาคิดอะไรไม่ออกก็ภาวนาพุทโธไปเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธกินก็พุทโธเวลาโกรธนึกไม่พอใจก็พุทโธไปแล้วนอนไม่หลับเนี่ยภาวนาเลยจะนอนหลับไม่ต้องไปกินยาระงับประสาทไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิต

0: มารักษาโรคจิตอยู่แล้วฉะนั้นอาตมาได้นำธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาเพื่อให้ญาติโยมได้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นการบ้านเป็นการเรือนของตัวเองถ้าโยมได้ประพฤติปฏิบัติได้ชีวิตนี้จะพบความสุขแน่นอนเอาละขอจบรายการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนที่มาฟังการบรรยายธรรมจงมีความสุขความเจริญมีความสมหวังในชีวิตตลอดไปขอให้โชคดีทุกคน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: A translation

0: Cocoon Mind Training. We discover whether or not our mind is peaceful. To practice meditation, Bhavana, correctly, we must only be aware of the state of our own mind. And not be concerned about other matters.
1: การภาวนานี้ทำให้เราได้รู้สึกในตัวเราว่าใจอยู่ในลักษณะสงบหรือไม่สงบอย่างใดการที่เราภาวนาถูกต้องนั้นต้องรู้เรื่องของใจเราเป็นหลักไม่ได้ไปรู้เรื่องอย่างอื่น
0: In order to obtain peace and tranquility, we need to observe how thoughts can continuously create impulses and emotions. So we can say the mind is very important.
1: การที่เราว่าสงบอันนั้นแหละเราก็พยายามจับหลักความสงบเช่นรู้ว่าความคิดนึกปรุงแต่งได้ตลอดเวลาความสงบก็จะมีขึ้นจึงว่าใจนี้สำคัญ
0: If we know our own mind there is nothing left to knowDukkha, suffering, and sukha, happiness, are within our own minds. Depending on this contemplation, we understand the Dhamma and our own feelings and what kind of aramana, emotions,or tendencies we have.
1: ถ้าเรารู้ใจตัวเองได้แล้วก็ไม่มีอะไรความทุกข์ความสุขก็ยกไว้ให้ที่ใจของเราเราก็อาศัยพิจารณาการภาวนานี้ทำให้เราเข้าใจธรรมะเข้าใจความรู้สึกของเราให้มากขึ้นใจเรานั้นมีอารมณ์อย่างใดที่มันหนักไปในทางคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง
2: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

รแล้วดำริต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอก็ได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ราชกุมารครั้งนั้นอาตมภาพพักอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้วจึงหลีกจาริกไปทางกรุงพาราณสีราชกุมารอาชีวกชื่ออุปกะได้พบอาตมภาพผู้กำลังเดินทางไกลณระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพธิพฤกษ์ได้ถามเราว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครเมื่ออุปกาชีวกถามอย่างนี้แล้วอาตมภาพจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปกาชีวกว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสในโลกได้แล้วเราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสีประกาศธรรมจักรตีกลองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปกาชีวกกล่าวว่าอาวุโสท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศอาตมภาพจึงกล่าวตอบว่าชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปกะเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนั้นแล้วอุปกาชีวกจึงกล่าวว่าอาวุโสควรจะเป็นอย่างนั้นโคลงศีรษะแลบลิ้นแล้วเดินสวนทางหลีกไป

ทรงพบอุปกาชีวกราชกุมารอาตมภาพจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามากที่ได้เฝ้าปรนนิบัติเราผู้มุ่งบำเพ็ญเพียรทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์

ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ราชกุมารลำดับนั้นอาตมภาพจาริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีได้เข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ถึงที่อยู่ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นอาตมภาพเดินมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันและกันว่าอาวุโสพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งอาตมภาพเข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ลืมข้อนัดหมายของตนบางพวกต้อนรับอาตมภาพแล้วรับบาตรและจีวรบางพวกปูลาดอาสนะบางพวกจัดหาน้ำล้างเท้าแต่ภิกษุปัญจวัคคีย์เรียกอาตมภาพโดยออกนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วอาตมภาพจึงห้ามภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยโสสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้เมื่ออาตมภาพกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวกับอาตมภาพว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขกริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะไหนจักบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วอาตมภาพจึงได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยโสสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับอาตมภาพว่าละถึงแม้ครั้งที่สองอาตมภาพก็ได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับอาตมภาพว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขกริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะไหนจักบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนี้แล้วอาตมภาพได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำได้หรือไม่ว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวว่าถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าค่ะอาตมภาพจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยโสสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราบรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ
ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้อาตมภาพสามารถทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วอาตมภาพกล่าวสอนภิกษุสองรูปภิกษุสามรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกชั้นบิณฑบาตที่ภิกษุสามรูปนำมาอาตมภาพกล่าวสอนภิกษุสามรูปภิกษุสองรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกชั้นบิณฑบาตที่ภิกษุสองรูปนำมา

ทรงแก้ปัญหาของโพธิราชกุมารครั้งนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่อาตมภาพสั่งสอนและพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโพธิราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุได้พระตถาคตเป็นผู้แนะนำนานเพียงไรหนอจึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมภาพขอย้อนถามพระองค์ก่อนพระองค์พึงตอบตามที่พอพระทัยพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างมิใช่หรือโพธิราชกุมารทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษมาในเมืองนี้ด้วยเข้าใจว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างเราจักศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของโพธิราชกุมารนั้นแต่เขาไม่มีศรัทธาจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธาจะพึงบรรลุเขามีสุขภาพมีโรคาพาธมากจึงไม่บรรลุผลเท่ากับคนที่มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุเขาเป็นคนโอ้อวดมีมารยาจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจะพึงบรรลุเขาเป็นผู้เกียจคร้านจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุและเขาเป็นผู้มีปัญญาสามจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหมโพธิราชกุมารทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่างก็ไม่ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของหม่อมฉันไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง5ข้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเปรียบเหมือนบุรุษมาเมืองนี้ด้วยเข้าใจว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างเราจักศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของโพธิราชกุมารนั้นเขาเป็นผู้มีศรัทธาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธาจะพึงบรรลุเขามีโรคาพาธน้อยจึงบรรลุผลเท่าที่คนผู้มีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุเขาเป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาจะพึงบรรลุเขาเป็นผู้ปรารภความเพียรจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารภความเพียรจะพึงบรรลุและเขาเป็นผู้มีปัญญาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหมโพธิราชกุมารทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่างก็ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของหม่อมฉันได้ไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้ง5ข้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกัน

องค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาธน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางพอเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะเห็นความเกิดและความดับสามารถชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบราชกุมารนี้แลคือองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการ

ราชกุมารภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง7ปีราชกุมารไม่ต้องถึง7ปีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง6ปีละถึง5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีราชกุมารไม่ต้องถึง1ปีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง7เดือนราชกุมารไม่ต้องถึง7เดือนภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง6เดือนละถึง5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนกึ่งเดือนราชกุมารไม่ต้องถึงกึ่งเดือนภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง7คืน7วันราชกุมารไม่ต้องถึง7คืน7วันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียง6คืน6วันละถึง5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วันราชกุมารไม่ต้องถึง1คืน1วันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำมีตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็นก็จะบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้ามีตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้าก็จะบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโพธิราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้ามีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมมีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์จริงพระภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเย็นจักบรรลุคุณวิเศษในเวลาเช้าภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเช้าจักบรรลุคุณวิเศษในเวลาเย็น

โคที่ราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อโคที่ราชกุมารตรัสอย่างนี้แล้วมานพสัญจิกาบุตรได้กราบทูลโพธิราชกุมารว่าท่านโพธิราชพระองค์นี้ทรงประกาศไว้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมมีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรรย์จริงแต่พระองค์ไม่ทรงถึงพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะโพธิราชกุมารตรัสว่า

สัญจิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นสัญจิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นเรื่องนั้นเราได้ฟังมาแล้วได้รับมาต่อพระพักของพระราชมารดาของเราแล้วคือครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นเสด็จแม่ของเรากำลังทรงพระครรภ์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกคนที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันนี้จะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามเขาย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำเขาว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งหนึ่งครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพสกลาวันสถานที่ให้อภัยหมู่เนื้อเขตกรุงสูงสุมาระคีระแคว้นพักขะนี้เวลานั้นแม่นมอุ้มเราใส่สะเอวพาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารพระองค์นี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำโพธิราชกุมารนั้นว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสัญจิกาบุตรเพื่อนรักแม้ครั้งที่สามเรานี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลโพธิราชกุมารสูตรที่5

6. อังคุลิมาลสูตรว่าด้วยโจรชื่อองคุลิมาลพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดโจรชื่อองคุลิมาลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลในแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีโจรชื่อองคุลิมาลเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมาล นั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมคอไว้ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสุขถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรเสด็จไปตามทางที่โจรองคุลิมาลซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาพบพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามทางที่โจรองคุลิมาลซุ่มอยู่จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะอย่าเสด็จไปทางนั้นในทางนั้นมีโจรชื่อองคุลิมาลเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมาล นั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่พระสมณะคนที่จะเดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของโจรองคุลิมาลจนได้เมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไปแม้ครั้งที่สองพวกคนเลี้ยงสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะอย่าเสด็จไปทางนั้นในทางนั้นมีโจรชื่อองคุลิมาลเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมาล นั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่พระสมณะคนที่จะเดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของโจรองคุลิมาลจนได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไปแม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะอย่าเสด็จไปทางนั้นในทางนั้นมีโจรชื่อองคุลิมาลเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมาล นั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่พระสมณะคนที่จะเดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของโจรองคุลิมาลจนได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไปโจรองคุลิมาลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคนที่เดินมาทางนี้จะต้องรวมพวกกันให้ได้10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของเราแต่ทำไมสมณะนี้เพียงรูปเดียวไม่มีเพื่อนสักคนชรอยจะมาข่มเราทางที่ดีเราพึงฆ่าสมณะรูปนี้เสีย
ลำดับนั้นโจรองคุลิมานถือดาบและโล่ผูกสอดแล่งธนูไว้พร้อมติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารโดยวิธีที่โจรองคุลิมานจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่สามารถจะตามทันพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามปกติได้ครั้งนั้นโจรองคุลิมานได้มีความคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเมื่อก่อนแม้ช้างที่กำลังวิ่งม้าที่กำลังวิ่งรถที่กำลังแล่นเนื้อที่กำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามทันจับได้แต่เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่ทันสมณะรูปนี้ซึ่งเดินตามปกติได้จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากจงหยุดจากนั้นโจรองคุลิมานคิดว่าสมณะเหล่านี้เป็นสักยะบุตรมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่แท้ๆกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากจงหยุดทางที่ดีเราควรจะถามสมณะรูปนี้ดู

องคุลิมานละพยศลำดับนั้นโจรองคุลิมานได้ถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าสมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากยังไม่หยุดกลับกล่าวหาข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่ายังไม่หยุดสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดอย่างไรข้าพเจ้าไม่หยุดอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าองคุลิมานเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วตลอดกาลส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านสิชื่อว่ายังไม่หยุดโจรองคุลิมานกล่าวว่าสมณะนานจริงหนอท่านผู้ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จมาถึงป่าใหญ่เพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นจักละการทำบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของพระองค์โจรองคุลิมานได้กล่าวอย่างนี้แล้วทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันโจรองคุลิมานได้ถวายอภิวาทพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั้นเองพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระกรุณาคุณทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้ตรัสกับโจรองคุลิมานในเวลานั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนี้แลเป็นภิกษุภาวะของโจรองคุลิมาน

ระเจ้าประสิทธิโกศลเข้าเฝ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะเสด็จหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหมู่ชนจำนวนมากประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งเสียงดังอื้ออึงว่าข้าแต่สมมติเทพในแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ขอสมมติเทพจงทรงกำจัดมันเสียเถิดต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีด้วยขบวนม้าประมาณ500ตัวเสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียวเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาปพิธเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นทรงทำให้พระองค์ขัดเคืองหรือพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารมิได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้เจ้าลิชวีผู้ครองกรุงเวสาลีก็มิได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็มิได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองเช่นกันในแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้หม่อมฉันจักไปกำจัดมันเสียพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรถ้าพระองค์จะพึงพบองคุลิมานผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันพัตตาหารมือเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์สมควรจะจัดการกับเขาเช่นไรพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันควรกราบไหว้ลุกรับนิมนต์ให้นั่งหรือเจาะจงนิมนต์ท่านด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารหรือควรจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันตามความเหมาะสมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่โจรองคุ

วิมานนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนี้ได้ที่ไหนสมัยนั้นท่านพระองคุลิมานนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าประเสนทิโกศลว่ามหาบพิตรนั่นคือองคุลิมานท่านใดนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงมีความกลัวมีความหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันมีขนพองสยองกล้าวพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงกลัวทรงหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันจึงตรัสกับพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิตรองคุลิมานนี้ไม่มีอันตรายต่อพระองค์จากนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงระงับความกลัวความหวาดหวั่นหรือพระโลมชาติที่ชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองคุลิมานถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสถามท่านพระองคุลิมานว่าพระคุณเจ้าชื่อว่าองคุลิมานใช่ไหมท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่าใช่มหาบพิตรพระเจ้าประเสนทิโกศลตรัสถามว่าบิดาของพระคุณเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระคุณเจ้ามีโคตรอย่างไรท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่ามหาบพิตรบิดาชื่อคัคคะมารดาชื่อมันตานีพระเจ้าประเสนทิโกศลตรัสว่าขอพระคุณเจ้าคัคคะมันตานีบุตรจงอภิรมย์เถิดโยมจักทำความขนขวายเพื่อถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารแด่พระคุณเจ้าคัคคะมันตานีบุตรเองสมัยนั้นท่านพระองคุลิมานถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดครั้งนั้นท่านพระองคุลิมานจึงถวายพระพรพระเจ้าประเสนทิโกศลว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอาตมภาพมีครบแล้วครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุคคลที่ใครๆฝึกไม่ได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆทำให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าหม่อมฉันทั้งที่มีอาชญามีศัสตราอยู่พร้อมก็ไม่สามารถจะฝึกผู้ใดได้แต่พระผู้มีพระภาคไม่มีอาชญาไม่มีศัสตราเลยยังฝึกผู้นั้นได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาปพิธจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป

พระองคุลิมานโปรดหญิงมีครรภ์ครั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่ใกล้คลอดจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอจากนั้นท่านพระองคุลิมานก็เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเช้าวันนี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เห็นสตรีมีครรภ์แก่ใกล้คลอดคนหนึ่งจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อาตมภาพเกิดมาไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดท่านพระองคุลิมานกราบทูลว่าก็การพูดเช่นนั้นจักเป็นอันว่าข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งที่รู้เป็นแน่เพราะข้าพระองค์เคยจงใจปลงชีวิตสัตว์เสียมากต่อมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อาตมภาพเกิดมาโดยอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปรงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดท่านพระองคุลิมานทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าน้องหญิงตั้งแต่อาตมภาพเกิดมาโดยอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปรงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดท่านใดนั้นความสวัสดีได้มีแก่สตรีนั้นความสวัสดีได้มีแก่ทารกในครรภ์ของสตรีนั้นแล้ว

พระองคุลิมานบรรลุอรหัตผลต่อมาท่านพระองคุลิมานหลีกออกไปอยู่รูปเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระองคุลิมานได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีสมัยนั้นก้อนดินที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่อนไม้ที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานก้อนกรวดที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่านพระองคุลิมานมีศีรษะแตกเลือดไหลบาทก็แตกผ้าสังฆาติก็ขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระองคุลิมานกำลังเดินมาแต่ไกลได้ตรัสกับท่านพระองคุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอได้เสวยวิบากกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอหมกไหม้อยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีในปัจจุบันนี้แล้ว

พระองคุลิมานเปล่งอุทานครั้งนั้นแลท่านพระองคุลิมานอยู่ในที่สงัดหลีกเร้นอยู่เสวยวิมุติสุขแล้วได้เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าคนที่ประมาทมาก่อนต่อมาภายหลังไม่ประมาทเขาย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นคนที่ทำบาปกรรมแล้วปิดไว้ได้ด้วยกุศลย่อมจะทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นเช่นเดียวกันแลภิกษุที่ยังหนุ่มแน่นขวนขวายอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราพึงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ยึดถือธรรมเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงได้รับความผ่องแผ้วคือขันติและสรรเสริญความไม่โกรธเถิดขอจงฟังธรรมตามการและจงปฏิบัติตามธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่ควรเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลยขอให้บรรลุความสงบอย่างยิ่งแล้วรักษาคุ้มครองผู้มีตัณหาและปราศจากตัณหาคนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดสอนให้ตรงได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนได้ฉันนั้นคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยอาชญาบ้างด้วยขอบ้างด้วยแซ่บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคผู้คงที่ผู้ไม่มีอาชญาไม่มีศัสตราฝึกแล้วเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองคุลิมานเรานั้นเมื่อถูกกิเลสดูดห่วงน้ำใหญ่พัดไปมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเราถอนตัณหาอันจะนำไปสู่ภพได้แล้วหลังจากทำกรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกขติเช่นนั้นไว้มากแล้วเราผู้ได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคพวกชนพาลปัญญาสามมัวแต่ประมาทส่วนปราทั้งหลายรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นพวกท่านจงอย่าประมาทอย่าคลุกคลีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิจย่อมประสบสุขอันไพบูลย์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นมาถูกทางแล้วไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้วในบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้นเข้าถึงอย่างถูกต้องไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้ววิชาสามเราก็บรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามแล้วดังนี้แลองคุลิมาลสูตรที่6จบ

7. ปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักลูกชายคนเดียวของข้าบดีตายข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของขหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินขหบดีนั้นได้ไปยังป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นขหบดีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับขหบดีนั้นว่าขหบดีใจของท่านไม่มีอินทรีย์ไว้ยึดเหนี่ยวอินทรีย์ร่างกายของท่านก็หมองคล้ำไปขหบดีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมอินทรีย์ของข้าพระองค์จะไม่มองคล้ำไปเล่าเพราะลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ได้เสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าพระองค์ไปป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายนั้นว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดี

พราะว่าโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักข้าพเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสความดีใจเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากจากนั้นขหบดีไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วจากไปสมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองขหบดีนั้นเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นแล้วเล่าเรื่องให้ฟังว่าพ่อมหาจำเริญขอโอกาสข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระสมณโคดมแล้วนั่งณที่สมควรพระสมณโคดมได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าขหบดีใจของท่านไม่มีอินทรีย์ไว้ยึดเหนี่ยวอินทรีย์ของท่านก็หมองคล้ำไปเมื่อพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กราบทูลพระสมณโคดมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมอินทรีย์ของข้าพระองค์จะไม่หมองคล้ำไปเล่าเพราะลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ได้เสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าพระองค์ไปป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายนั้นว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนพระสมณโคดมได้ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าบดีเพราะว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักข้าพเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่แท้ความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นต่างหากพ่อมหาจำเริญจากนั้นข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาสิทธิ์ของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งแล้วจากมานักเลงสกาเหล่านั้นได้พูดเสริมว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าพดีเพราะความยินดีและโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักขณะนั้นข้าพดีนั้นคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วจากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชวังโดยลำดับ

ุกข์ย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รักครั้งนั้นพระเจ้าประเสนทิโกศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาตรัสว่ามัลลิกาคำว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณะโคดมของเธอตรัสไว้หรือพระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะพระเจ้าประสิทธิโคศลตรัสว่าพระนางมัลลิกานี้คล้อยตามพระดำรัสที่พระสมณะโคดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นสิทธิ์คล้อยตามคำที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสที่พระสมณะโคดมตรัสเท่านั้นว่า

ข้าแต่มหาราชถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นมัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงพินาศเสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาเทวีรับสั่งเรียกพราหมณ์ชื่อนาลิชังคะมาตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระยุคลบาททั้งสองของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทพระยุคลบาท

ด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสจริงหรือเธอควรจำพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่ผิดพลาดแน่นาลิชังคพรามรับพระราชสวนีแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระนางมลิกาเทวีขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของท่านพระโคดมด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์เพราะว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบสามีของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบสามีของฉันบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งตายไปเพราะความตายของมารดานั้นชายคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลบิดาของชายคนหนึ่งตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาภรรยาของชายคนหนึ่งตายไปเพราะความตายของภรรยานั้นชายคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหมพวกท่านได้พบภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้พราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้ว

ในกรุงสาวัตถีนี่แลหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีได้ฟันพันยาขาดสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดครั้งนั้นนาลิชังคพรามชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งได้เข้าไปเฝ้าพระนางมาริกาเทวีถึงที่ประทับได้กราบทูลถึงเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแก่พระนางมาริกาเทวีลำดับนั้นพระนางมาริกาเทวีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระกุมารีพระนามว่าวชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสตอบว่าใช่แล้วมลิกาวชิรีกุมารีเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะวชิรีกุมารีต้องมีอันแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจึงพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมลิกาเพราะวชิรีกุมารีแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระนางวาสภะขัตติยาเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมลิกาพระนางวาสภะขัตติยาเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะพระนางวาสภะขัตติยาแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมลิกาเพราะพระนางวาสภะขัตติยาแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจักไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเสนาบดีชื่อวิฑูฑภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมลิกาเสนาบดีชื่อวิฑูฑภะเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะเสนาบดีชื่อวิฑูฑภะแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมลิกาเพราะเสนาบดีชื่อวิฑูฑภะแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจักไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก
มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรหม่อมฉันเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมัลลิกาเธอเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะหม่อมฉันแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมัลลิกาเพราะเธอแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมัลลิกาแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราเพราะอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมัลลิกาเพราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าพระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะพระเจ้าประเสนทิโคศลตรัสว่ามัลลิกาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมัลลิกาช่วยล้างมือให้ทีเถิดจากนั้นพระเจ้าประเสนทิโคศลทรงลุกขึ้นจากที่ประทับทรงห่มพระภูษาเฉวียงบ่าประนมพระหัตถ์ไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนี้แลปิยชาติกสูตรที่7จบ

8ผ้าหิติกะสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประสิทธิโคศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วได้เข้าไปยังบุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเพื่อพักกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญทริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลได้รับสั่งเรียกอมาตย์ชื่อสิริวัฒน์มาตรัสว่าสิริวัฒน์เพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัฒน์มหาอมาตย์กราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล่าวและจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายคนนั้นรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยพระเสียงกล่าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพ

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาคืบท่าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวด

0: ตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: ถ้าตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกเหยียดขาตึงแล้วส้นขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดลง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าช้า9ไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ปล่อยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2

ทรายเท้าทรายกด3ส้นทรายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ทรายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ทรายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยก
ส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสอง

0: ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวา เดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติกรรมฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่1จังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายใน
3: กายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไฟเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเราพวกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

นภาเปิดเฉิดฉันบุหลันโฉมสาดแสงโสมส่องล่านภาสุขใสรำเพยอวนงวนบุภานภาไลเย็นฉ่ำชื่นชูใจประชาชนขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะ

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามรูปังทุกขังนามรูปังอนิจจังนามรูปังอนัตตาวิญญาณทุกขังวิญญาณอนิจจังวิญญาณังอนัตตาติติ วันนี้เป็นวันแห่งการกระทำบุญกุศลที่เป็นวันสุดท้ายของคุณโยมพันเอกวิชัยใจสะอาดที่ได้มรณะวัยชนตามอายุไขครบรอบ70ปีบรรดาญาติผู้ใกล้ชิดก็ได้มาทำพิธีกรรมทางศาสนาคือการสวดอภิธรรมแล้วก็นิมนต์พระมาฉันภัตตาหารโยมวิชัยก็เป็นคนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันในที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านทางโลกและทางธรรมถ้าพูดทางศาสนาโยมวิชัยก็เป็นคนสนใจเรื่องศาสนามากเรื่องการปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมเช่นการถือศีลสมาทานศีลอุโบสถแล้วก็ปฏิบัติสมาธิแล้วก็ช่วยบำรุงศาสนาการสร้างทาวรวัตถุเช่นที่เห็นกระทำก็คือที่สำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์เกก็ได้เป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดทั้งครอบครัวในตัวของพันเอกวิชัยใจสะอาดด้านปฏิบัติเกก็เข้าใจธรรมะเพียงพอในด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานความเปรียบเทียบในเรื่องพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงให้มีการเปรียบเทียบตัวเองก็คือการได้ไม่มีทุกข์ในยามผิดหวังถ้าคนเราวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวเองได้เป็นแล้วก็เรียกว่าคนมีธรรมะคนมีธรรมะก็คือธรรมะคือการดับทุกข์คนที่จะดับทุกข์ได้คือคนรู้ทุกข์เหมือนคนที่กินเหล้า ถ้าติดเหล้าจะเลิกเหล้าได้ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของการดื่มเหล้าดื่มสุรานั่นก็เรียกว่าเห็นทุกข์ด้วยปัญญาแต่ถ้าเลิกแบบประเภทที่ป่วยกินไม่ได้แล้วเข้าโรงพยาบาลหมอบอกให้เลิกแต่หายก็กลับมากินได้อีกนี่คือเรียกว่าเลิกแบบไม่ใช่ปัญญาหรือสูบบุหรี่เล่นการพนันก็เหมือนกันถ้าเราเห็นโทษว่าบุหรี่ไม่ดีอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนในอนาคตเสียทรัพย์เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ไม่จะเป็นทางดับทุกข์ถ้าเห็นโทษอย่างนี้ก็เลิกได้แต่ถ้าไม่เห็นโทษนี้ก็เลิกไม่ได้เขาเรียกว่าดับทุกข์ไม่ได้ใช้ปัญญาดับยังเล่นการพนันรู้ว่ามันหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวไปทุกคนเห็นโทษเห็นทุกข์ก็คือเล่นไปก็คงหมดตัวก็เลยเลิกนี่ก็เรียกเห็นโทษทุกข์เพราะมีปัญญาแต่ที่เลิกเล่นเพราะว่าไม่มีเงินจะเล่นและนั่นเรียกว่าไม่มีปัญญาถ้ามีเงินก็เล่นได้อีกฉะนั้นการดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีข้อเปรียบเทียบว่าทุกข์ของร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ที่ไม่มีทางดับมีแต่เพียงบรรเทาทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่มีทางแก้เมื่อเกิดแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนสภาพเรียกว่าอนิจจังร่างกายนี่เกิดมาเขาเรียกว่าตัวทุกข์ขันธ์ห้าร่างกายนี่คือตัวทุกข์ทุกข์การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มาจนถึงแก่ร่างกายนี้เรียกว่าทุกข์ไม่มีทางดับแต่มีอาการอาศัยบำบัดร่างกายนี้ให้เบาลงแต่ว่าจะดับว่าฉันเกิดมาจะต้องไม่มีทุกข์เลยเนี่ยไม่มีใครทำได้แม้แต่พุทธเจ้าเองก็มีทุกข์เพราะว่าร่างกายคนเรามี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกลมหายใจเรียกว่าละเอียดไปจนถึงทุกเวลาทุกวินาทีแต่เราไม่รู้ทุกเองฉะนั้นยังโยมวิชัยที่สิ้นไปเนี่ยก็คือดับทุกทางกายแต่การที่ดับทุกทางใจเนี่ยต้องดับตั้งแต่ยังไม่ตายต้องดับตั้งแต่ยังไม่ตายคือเรียกว่าเรามีความโกรธเนี่ยเราจะไปดับตอนตายไม่ได้เรามีความโลภห่วงกังวลอยากได้โน่นอยากได้นี่อะไรก็ยึดว่าเป็นของตัวหมดเห็นอะไรก็อยากได้เราจะไปดับตอนตายไม่ได้ต้องดับตอนที่เห็นตอนที่เป็นอยู่เรามีความหลงตัวตนมัวเมาว่านี่ชื่อเรากายของเราลาภยศแหวนเงินทองของเราลูกหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราเรา

หลงว่าเป็นของเรานี่เราจะไปแก้ตอนว่าตายแล้วจะลืมไม่ได้มันต้องให้เห็นธรรมก่อนว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็เราก็มาวิเคราะห์เช่นว่าเหมือนคนที่ว่าตนเองจนเนี่ยแล้วก็คนจนจริงๆอ่ะคือใครฉันมีฉันรวยแล้วรวยจริงๆอ่ะคือใครฉันสวยสวยที่สุดแล้วสวยคือใครสวยจริงๆเป็นอย่างไรมันมีอะไรเป็นจุดยืนของเขาหรือเปล่าจนที่สุดสวยที่สุดรวยที่สุดคนเราที่ว่าถึงว่าเจ็บที่สุดบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยลำบากกับคนอื่นที่สุดบางคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีกับคนอื่นที่สุดที่สุดของธรรมะนั่นคืออะไรที่สุดทั้งทางโลกทางธรรมนั่นคืออะไรนี่ถ้าเรามีข้อเปรียบเทียบเราก็จะรู้จักว่านั่นเนี่ยคือตัวทุกข์นั่นเนี่ยคือตัวทุกข์ที่เราไม่เข้าใจความสิ้นสุดของมันเนี่ยคือตัวทุกข์คือทุรนทุรายคือทำให้เกิดการกระสับกระส่ายอยากมีอยากเป็นเขาเรียกว่าเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดตัณหาสามอยากก็เป็นตัณหาไม่อยากก็เป็นตัณหาชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาคือตัณหานี่ทำให้เกิดทุกข์ตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ในจิตของเราที่ซ่อนเล้นอยู่ตลอดเวลาไอ้ความดีใจเนี่ยทุกคนมีทุกคนว่ามีเป็นความสุขแต่ความเสียใจมันก็ซ่อนเล้นอยู่ในนั้นแหละอยู่ในตัวความดีใจเนี่ยเมื่อก่อนเรารักกันเราชอบกันเนี่ยเราก็รู้ว่ามีความสุขมากแต่พอเราโกรธกันรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยพอเราเกลียดกันในตรงเนี้ยมันไอ้คนที่เรารักที่เราเกลียดเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันไม่ดีเลยพอเกิดความเกลียดขึ้นมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดความรักขึ้นมารู้สึกว่าคนนี้ดีมากเราคิดถึงเรารักรู้สึกว่าเป็นของประเสริฐสำหรับชีวิตเราทั้งที่คนคนเดียวกันเนี่ยมันมีทั้งดีไม่ดีอยู่ในจิตของเขาอยู่ในจิตใจของเขาฉะนั้นจึงว่ามันก็เราเจ็บเนี่ยเราเจ็บคนเดียวหรือเราทรมานคนเดียวหรือคนอื่นจะต้องเจ็บอย่างเราไหมทรมานอย่างเราไหมถ้าตามธรรมะพุทธเจ้าบอกมันยิ่งกว่าเราก็มีจังเจ็บนี่รักษาหายนี่ถือว่าคนที่เจ็บรักษาหายนี่ถือว่าโชคดีถือว่าทุกข์ยังดับได้ยังบำบัดได้แต่คนเจ็บถึงตายนี่สิเขายิ่งกว่าเราเขายิ่งกับเราอย่างเงี้ยอย่างโยมวิชัยเนี่ยเมื่อก่อนแกก็เจ็บก็รักษาหายก็ถือว่าดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนที่เจ็บแล้วรักษาไม่หายถือว่ายังบำบัดได้แต่นี่ถ้ามีตอนนี้ถือว่าเจ็บที่ดับไม่ได้ก็คือว่าเจ็บถึงตายแล้วก็นี่ว่าทุกข์ของคนเรามีที่สุดของทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายทีนี้คนเราอาจจะหลงลืมตนไปเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณามีเยอะแยะเลย จึงได้เข้ามาทับถม ทำให้เราเกิดความผิดหวังไม่สมหวังเพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบตัวเราเข้าไปสู่สภาพที่มันทุกข์จริงๆอย่างบางคนว่าจนเนี้ยบ้านเราจนเหลือเกินแต่ที่จริงแล้วคนอื่นจนกว่าเราก็มีจนถึงขอทานก็มีจนถึงอดตายก็มีบ้านเราในจนยังแค่ไม่พอใช้อย่างเงี้ยไม่พอกินไม่พอใจได้บ้างเสียบ้างแต่ถ้าไปเปรียบเทียบบางคนเนี่ยเขาจนกว่าเราถึงขนาดอดตายอย่างบางประเทศเนี่ยอดตายหิวตายแต่ที่จริงไอ้ความจนเนี่ยมันไม่ใช่มาจากร่างกายหรอกความจนเนี่ยมันมาจากจิตใจมาจากความจิตใจที่คนเราไม่รู้จักคำว่าเสียสละหรือพอถ้าคนทุกคนในโลกนี้รู้จักคำว่าพอแล้วเนี่ยคนรวยทุกคนก็รู้จักคำว่าพอแล้วจะไม่มีคนอดตายจะไม่มีคนเบียดเบียนกันเพราะว่าคุณธรรมอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค้ำจุนโลกทำให้โลกนี้อยู่ได้อย่างสงบสุขดังนั้นพุทธเจ้าท่านให้มีขั้นเปรียบเทียบจึงว่าให้อยู่ในหลักพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่ารูปังทุกขังเวลาเราจะเผาศพไปจุดไฟเผาศพเนี่ยเราจะใส่ดอกไม้ไฟไปในศพเขาบอกให้พิจารณาว่ารูป

บังทุกขังรูปนี่เป็นทุกข์นะจึงต้องมาต้องเผาทิ้งรูปังอนิจจังไม่เที่ยงนะรูปนี่ไม่เที่ยงคนผู้ใส่ไฟก็ไม่เที่ยงคนที่ถูกใส่ไฟก็เหมือนกับเราก็ไม่เที่ยงรูปังทุกขังเมื่ออยู่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยมีความแก่ความชราครอบงำเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนให้เกิดสภาพเจ็บปวดเรื่อยไปรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเมื่อมันเป็นทุกข์แล้วมันก็แปรปรวนเมื่อมันแปรปรวนแล้วก็อนัตตาตอนนี้โยมใส่ศพไปแล้วก็ไฟอันนี้จะทำให้เกิดเป็นอนัตตากับรูปนี้ก็เผาไหม้ไปจากร่างของคนที่ครบอาการ32สมบูรณ์ก็กลายเป็นเท่าฐานไปในพริบตาเมื่อเราใส่ไฟเราก็จะเห็นธรรมะข้อนี้ว่ารูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาแล้วก็วิญญาณนะทุกขังวิญญาณอนิจจังวิญญาณอนัตตารูปนามเนี่ยวิญญาณคนเราเนี่ยถ้าไปเกาะเกี่ยวอะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีก็จะมีความรู้สึกว่าสบายใจจะไปชอบตรงรูปดูรูปดีก็สบายใจไปฟังเสียงถ้าเสียงดีก็สบายใจถ้าไปดมกลิ่นดีกลิ่นนั้นหอมชอบใจถ้าไปลิ้มรสอร่อยอร่อยอร่อยนั้นก็ติดชอบใจถ้าไปสัมผัสอะไรนุ่มนิ่มอันนั้นก็ชอบใจนี่เรียกว่าวิญญาณไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ประณีตสิ่งที่ถูกใจก็เกิดความสุขเกิดความพอใจยึดติดว่าอันนั้นดีแล้วก็เรียกว่าถ้าไปเห็นรูปที่ไม่ชอบใจก็เกลียดโกรธชิงชังได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจก็โกรธเกลียดชิงชังถ้าไปดมกลิ่นที่ไม่ชอบใจก็เกิดปฏิฆะเกิดความไม่ชอบกลิ่นนั้นถ้าไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เกิดความรำคาญใจเกิดความรังเกียจถ้าไปลิ้มรสอะไรที่มันไม่ถูกอกถูกใจก็จะเกิดความปฏิฆะเกิดความไม่ชอบเกิดความเดือดร้อนใจนั่นแหละวิญญาณอันนี้เนี่ยวิญญาณอันนี้ถ้าไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ดีก็จะเกิดความสุขใจถ้าไปกระทบสัมผัสไปเกาะเกี่ยวกับอะไรไปรับรู้อะไรที่ไม่ดีก็เกิดความไม่ชอบใจพุทธัพพะธรรมลมเกิดอารมณ์ที่ดีใจเสียใจหรือวางเฉยฉะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าคนเราเนี่ยหนีทุกข์ไม่พ้นไม่มีใครหนีทุกข์พ้นบุคคลที่จะหนีได้คือคนหนีด้วยใจหนีด้วยปัญญาหนีด้วยสติหนีด้วยความรู้เท่าทันว่านี่เราไม่ชอบแล้วนะนี่เราไม่ชอบเสียงแล้วนะเราไม่ชอบรูปแล้วนะเราไม่ชอบการกระทำแล้วนะเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันเป็นตัวที่นอเนื่องอยู่ในใจเราเข้ามาเกาะกินใจเราเข้ามาทำลายจิตใจเราที่ไม่ชอบไอ้ที่ชอบไปก็ทำให้เราลืมตัวไร้หลงพอพลาดท่าแล้วทำให้เกิดทุกข์เหมือนกันเหมือนเรายึดว่าโยมวิชัยจะต้องเป็นคนของเราตลอดไปอย่างเงี้ยจะต้องไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายนี่เรายึดว่ารูปนี้เป็นของเราแต่พอสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาก็จะต้องผิดหวังเสียใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยก็มันเป็นของเขาเป็นธรรมชาติแล้วว่ารูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่บุคคลใดในโลกนี้ที่จะเก่งกล้าสามารถมาทำคนไม่ให้เจ็บไม่ให้แก่ไม่ให้ตายได้เลยแม้แต่ตัวเจ้าของเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขสิ่งนี้ได้เป็นเพียงกินยากินข้าวกินน้ำเข้าโรงพยาบาลอาศัยบำบัดอาศัยบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองแต่ทุกข์จริงๆเนี่ยมันก้อนใหญ่ทุกข์จริงๆทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก้อนใหญ่ที่ไม่มีใครทำลายตีให้แตกไปได้ไม่มีใครทำลายได้ทุกข์อันนี้มีอยู่ทุกคนพอถึงวาระแล้วเราก็ต้องมาเจอกันอย่างนี้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาให้พิจารณาไงพิจารณาด้วยปัญญาว่าทุกขังรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตารูปทั้งหลายเป็นทุกข์
แปรปรวนไม่เที่ยงแล้วก็แตกดับในที่สุดเราจะไปยึดมั่นถือมั่นเลยว่าพวกเราจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกันหมดคนที่ตายไม่ใช่ตายบ้านเราบ้านเดียวคนที่แก่ไม่ใช่แก่เราคนเดียวคนที่เจ็บไม่ใช่เจ็บพวกเราคนเดียวเหมือนกับว่าจนไม่ใช่จนเฉพาะเราบ้านเดียวก็จนกันทั้งโลกตายก็ตายกันทั้งโลกเจ็บก็เจ็บกันทั้งโลกดีใจก็ดีใจกันทั้งโลกเสียใจก็เสียใจกันทั้งโลกเพียงแต่ว่าใครดีใจแบบไหนเสียใจแบบไหนจนแบบไหนรวยแบบไหนเจ็บแบบไหนอันนี้ข้อเปรียบเทียบเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกลางว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรความเจ็บความตายความเกิดขึ้นนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมีราคาเท่ากันมีค่าเท่ากับความเจ็บทุกคนหนีความเจ็บไม่พ้นมีค่าเท่ากับความแก่ทุกคนแก่แล้วก็ค่าเท่ากันคนไหนแก่บ้างอะที่ว่าฟันไม่หักผมไม่งอกร่างกายไม่ทรุดโทรมก็เท่ากันคนประเทศไหนโลกไหนก็แก่สภาพเดียวกันเรียกว่ามีค่าเท่ากันทำงานไม่ไหวก็ทำไม่ไหวเหมือนกันไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะทำไหวเท่ากันกำลังวังชาก็ถอยเหมือนกันเวลาตายก็ตายสภาพเดียวกันร่างกายที่ไม่มีใครเข้าใกล้ไม่มีใครต้องการเป็นของที่ต้องทอดทิ้งเป็นของที่ต้องฝังต้องเผาเราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าท่านต้องการให้พวกเราเนี่ยมาเปรียบเทียบเอากายเราไปเปรียบเทียบให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะได้ไม่ทุรนทุรายกระสับกระส่ายเป็นทุกข์ที่อยากได้มาให้สมใจถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรล่ะที่จะเป็นที่พึ่งเราได้ที่จะหนีทุกข์ก้อนใหญ่ได้หนีทุกข์มหันต์ได้ก็ต้องทำใจทำใจยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้จิตใจของเรานะเกิดปฏิฆะเกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความห่วงอะไรจนถึงกับทำใจไม่ได้บางคนเนี่ยลูกตายแล้วเนี่ยด้วยความหลงของแกน่ะลูกเป็นคนดีไอ้ความดีเนี่ยแกก็ยึดว่าดีเลิศประเสริฐไม่คิดว่าลูกนั้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำครอบครัวที่ทำให้ครอบครัวร่ำรวยเจริญเป็นชีวิตที่มีความสุขหลงถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนหลงพี่น้องดีหมดทุกคนดีหมดพี่สาวน้องสาวทุกคนขยันมันเพียรจัดไม่มีอะไรมาเลยกลายมาเป็นเจ้าของบริษัทมีโรงงานห้างร้านมันเป็นชีวิตที่รู้จากยากจนมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองก็ทำให้เกิดความหลงลูกคนนี้จะต้องเป็นที่พึ่งของแม่ตลอดไปของพี่น้องตลอดไปเป็นอื่นไม่ได้แกก็เลยไม่ได้คิดจะหาธรรมะอะไรในเครื่องแก้ใจทุกคนเราหลงแล้วหลงในอยู่ในราบในสรรเสริญอันนี้ผลที่สุดพอลูกชายอายุได้แค่40กว่าก็เป็นมะเร็งตายไปหาพระพระท่านก็ให้กำลังใจบอกไม่ตายหรอกดวงชะตาไม่ขาดหรอกต่อได้อะไรได้พระก็ให้กำลังใจพระที่ดังๆก็ไปหาหมดหมอเก่งๆก็ไปหาหมดคนเราไม่พิจารณาร่างกายว่าเมื่อมันอยู่ไม่ได้หมอเก่งไงก็ทำอะไรไม่ได้พระเก่งไงก็ช่วยไม่ได้หลวงพ่อดังแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะหลวงพ่อเองก็ยังต้องตายอันนี้สิ่งที่คนเรามันหลงในเรื่องความเป็นสุขที่เราได้รับผลมากมายจากความดีของคนคนเดียวผลที่สุดผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกก็ไม่หายก็ตายแต่ตมานี่ไม่คิดเลยว่าคนเราจะหลงถึงขนาดนั้นแกมาทีไรก็ร้องไห้บอกลูกก็ยังไม่ตายลูกก็ต้องฟื้นคืนมาลูกแกไม่ตายลูกแกยังอยู่ทั้งที่เก็บไว้แกไม่ยอมให้เผาก็คิดว่ารอว่าลูกนี่จะฟื้นคืนมาไอ้ความรักเนี่ยมันทำให้เกิดความผูกพันเศร้าโศกเสียใจแกค่อยพรรณนาถึงแต่ความดีอย่างเดียวไอ้คนดีเนี่ยตายก็เป็นทุกข์เหมือนกัน
ทุกข์มากสำหรับคนที่เป็นที่รักไอ้คนไม่ดีตายเนี่ยมันทุกข์เฉพาะตัวเองตัวเองจะต้องไปรับกรรมรับทุกข์ไปสู่ข้างหน้าเป็นทุกข์แต่คนที่อยู่เนี่ยเขาแช่งตายซะก็ดีให้หมดภาระหมดทุกข์ไปซะทีไม่มีใครร้องไห้อะไรอาวรณ์เพราะว่าอยู่มันไม่ดีไอ้คนที่ไม่ดีตายเนี่ยไม่ค่อยมีใครเป็นทุกข์ไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจมันก็ดีไปอย่างไอ้คนที่ตายไม่ดีตายเนี่ยคนเขาไม่เสียใจคนเขาไม่เศร้าโศกคนเขาไม่ตรอมตรงแต่ไอ้คนดีตายเนี่ยเขาตอมจมเศร้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับ2เดือน3เดือนก็ยังคิดว่าลูกตัวเองไม่ตายอันนี้เรียกว่าเขาตายไปด้วยความดีแต่ว่าไอ้ความดีของโลกเป็นอย่างนี้ความดีของโลกที่คนเราไปยึดติดว่าดีแล้วจะเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีธรรมะเข้าไปพิจารณาไอ้ความรักทั้งหลายที่วิญญาณเข้าไปเกาะเกี่ยวเนี่ยเราต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องแก้ใจต้องคิดว่าเขาเนี่ยเกิดมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนทำความดีให้กันจริงเวลาจากกันไปก็เอาความดีไปแล้วความดีที่เหลือไว้ก็สำหรับทุกคนไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นที่ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีดังนั้นพอคนเราไปยึดถึงความดีเนี่ยมันก็มีทุกข์มากนะไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยทำอะไรสำเร็จทุกอย่างแล้วจะมีความสุขมันก็มีทุกข์เพราะเราไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราเหมือนคนรวยอย่างเงี้ยรวยมากๆไม่ใช่ว่ามีความสุขนะถ้ารวยแล้วได้ทำบุญรวยแล้วได้เสียสละรวยแล้วได้ช่วยประโยชน์ต่อสังคมรวยแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะเอาไปรับทรัพย์สมบัติเป็นของภายนอกถ้ารวยแล้วคิดว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้คนรวยอย่างนั้นก็น่ารวยจะไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจตัวเองก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ารวยแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นของเราทั้งหมดอะไรๆก็คิดว่าใครเอาไปไหนไม่ได้มันเป็นของพวกเราไอ้ความรวยอย่างนี้เนี่ยเวลาตายกันทีเจ็บกันทีเนี่ยทรมานมากทรมานตัวเองทรมานสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะทุกข์ทรมานวิ่งหาหมอหายากันเนี่ยคือไม่อยากให้ตายกันคือเรียกว่าตายไม่ยอมตายตายไม่เป็นเขาเรียกคนตายไม่เป็นอันนี้เราจะเห็นเลยว่าคนที่มีทรัพย์มากถ้าไม่มีทรัพย์ภายในไม่มีปัญญาเนี่ยทางธรรมะเนี่ยเขาจะทุกข์ทรมานเมื่อยามเขาผิดหวังเขาจะจากโลกนี้ไปอย่างอะไรอวรอย่างน้ำตานองหน้าและญาติพี่น้องก็อะไรอวรโดยที่ทำใจไม่ได้ปีครึ่งปียังทำใจไม่ได้ยังเศร้าโศกอยู่แต่คนที่จากไปอยู่นั่นเองคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่ได้ให้ทานไม่ได้เสียสละไม่ได้ทำไว้เผื่อข้างหน้าก็จะต้องทุกข์มากมายสำหรับคนที่มีความสุขแบบนี้ร่ำรวยแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยรวยแล้วจะมีความสุขคนที่รวยศีลรวยธรรมนั่นเนี่ยคนที่มีความสุขมีทั้งปัจจุบันและอนาคตเราเห็นหลายๆตัวอย่างที่วิเคราะห์กันมาแล้วก็มีปัญหาทั้งหมดไม่มีใครสมหวังได้เลยในเมื่อคนเราไม่อาศัยธรรมะเป็นเครื่องห้ามใจเป็นเครื่องทำใจเป็นเครื่องพิจารณาเห็นสภาพความจริงดังนั้นจึงว่าเราเห็นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยต้องยอมรับไม่ยอมรับเราก็ต้องยอมรับเพราะธรรมะเขาปรากฏอยู่ที่พุทธเจ้าท่านเทศสั้นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ท่านว่าเรานะฮะว่าตัวเรารูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาท่านว่าให้ตัวเราว่าให้พิจารณาบ่อยๆเราจะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจในเมื่อเราไม่ได้อะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวแม่ตายเราเนี่ยต้องตัดใจทิ้งกายตัวเองนะกายตัวเองเนี่ยต้องตัดใจทิ้งถ้าไม่ทิ้งแล้วมันก็ไม่ได้อะไรญาติพี่น้องก็ต้องจัดใจทิ้งเผาคนตายไปฝังคนตายไป
ที่จะรักอะไรอย่างไรจะเอาไว้ก็ไม่ได้ก็ต้องตัดใจเผาไปอันนี้คือเรื่องใจเนี่ยสำคัญคนเราบางทีเนี่ยลูกยังเล็กๆเนี่ยมีคนเดียวแล้วมาตายโอ้โหชีวิตฉันไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันตายดีกว่าบางคนเนี่ยบอกตายดีกว่าอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าหวังไว้กับลูกคนเดียวทรัพย์สมบัติอนาคตทั้งหลายเนี่ยวางแพลนไว้หมดแล้วว่าจะให้ลูกเราเป็นนั่นเป็นนี่เรียนถึงขั้นนั้นขั้นนี้ทรัพย์สมบัติอะไรก็หาไว้เยอะแยะแล้วเนี่ยเพื่อให้ลูกเราคนเดียวแต่พอลูกเราตายเนี่ยเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จริงลูกเราตายคนเดียวนะแต่ลูกคนอื่นจะอยู่อีกเยอะถ้าเราจะทำประโยชน์เราทำได้มากกว่าลูกคนเดียวถ้าเรามีลูกคนเดียวเราก็ห่วงอยู่คนเดียวเราก็ให้อยู่คนเดียวก็เป็นคนเห็นกับตัวฝังไว้ถ้าก็ดีก็ดีไปถ้าก็เป็นอะไรเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจในวาระสุดท้ายอีกมีอะไรเป็นที่รักก็ทำให้ผิดหวังซะก็เลยไม่ได้สมหวังสักอย่างเดียวแต่ท่านนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดหวังนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตายไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายตามลูกถือว่าหมดอนาคตไปกับลูกเราก็ถือว่าลูกเรามีทั้งโลกทำยังไงเงินก้อนนี้ทรัพย์สมบัติก้อนนี้เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับลูกทุกคนเราจะได้ลูกมากเราจะมีความสุขมากเพราะเผอดีกว่าลูกเราอีกเพราะคนลูกเราจริงๆมันไม่ห่วงใยมาทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีถ้าคนลูกดีก็ดีไปถ้าไม่ดีมันกลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันเนรคุณเรามีภรรยาก็เอาภรรยามาลุกลานเรามีสามีก็สามีมาลุกลานเราเราก็รู้สึกว่าเจ็บปวดถ้าดีเราก็ไปยึดความดีก็อีกถ้าเป็นอะไรเราก็ถือว่าเขาไม่ควรตายเขาตายไม่ได้เขาเจ็บไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราลูกเราไปอุปการะคนอื่นเขาเกิดเห็นบุญคุณเราเราก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นแม่พระเป็นพ่อพระคนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระก็คือไม่ใช่เลี้ยงลูกดีให้ประโยชน์กับลูกอย่างเดียวคนที่เป็นพ่อพระแม่พระเนี่ยรักทุกคนเลี้ยงทุกคนให้เจริญเติบโตได้โดยที่ไม่คิดว่าเฉพาะลูกตัวเองนั่นเขาเรียกว่าแม่พระคนที่เสียสละเพื่อเด็กทุกคนเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเป็นพ่อพระอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพ่อคนแม่คนท่านนั่นเองถ้าเลี้ยงลูกตัวเองดีหรือเป็นพ่อแก้วแม่แก้วท่านนั่นเองแต่คนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระนี่คือบุคคลที่แม้แต่ไม่ใช่ลูกตัวเองก็สงเคราะห์ให้เขาได้ดี

มีอะไรเป็นที่รักก็ทำให้ผิดหวังซะก็เลยไม่ได้สมหวังสักอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดหวังนี้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตายไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายตามลูกถือว่าหมดอนาคตไปกับลูกเราก็ถือว่าลูกเรามีทั้งโลกทำยังไงเงินก้อนนี้ทรัพย์สมบัติก้อนนี้เราจะทำให้เกิดประโยชน์กับลูกทุกคนเราจะได้ลูกมากเราจะมีความสุขมากเพราะเผอดีกว่าลูกเราอีกเพราะคนลูกเราจริงๆมันไม่ห่วงใยมาทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีถ้าคนลูกดีก็ดี

ไปถ้าไม่ดีมันกลายเป็นคนไม่ดีเนี่ยมันมาเนรคุณเรามีภรรยาก็เอาภรรยามาลุกลานเรามีสามีก็สามีมาลุกลานเราเราก็รู้สึกว่าเจ็บปวดถ้าดีเราก็ไปยึดความดีหรืออีกถ้าเป็นอะไรเราก็ถือว่าเขาไม่ควรตายเขาตายไม่ได้เขาเจ็บไม่ได้อีกแต่ถ้าเกิดเราลูกเราไปอุปการะคนอื่นเขาเกิดเห็นบุญคุณเราเราก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่ทุกคนยกย่องว่าเป็นแม่พระเป็นพ่อพระคนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระก็คือไม่ใช่ไรเลี้ยงลูกดีให้ประโยชน์กับลูกอย่างเนี้ยคนที่เป็นพ่อพระแม่พระเนี่ยรักทุกคนเลี้ยงทุกคนให้เจริญเติบโตได้โดยที่ไม่คิดว่าเฉพาะลูกตัวเองนั่นเขาเรียกว่าแม่พระคนที่เสียสละเพื่อเด็กทุกคนเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเป็นพ่อพระอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพ่อคนแม่คนเท่านั้นเองถ้าเลี้ยงลูกตัวเองดีหรือเป็นพ่อแก้วแม่แก้วเท่านั้นเองแต่คนที่จะเป็นพ่อพระแม่พระนี่คือบุคคลที่แม้แต่ไม่ใช่ลูกตัวเองก็สงเคราะห์ให้เขาได้ดีใจกุศลที่อยากจะช่วยคนที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์นั่นเรียกว่าพ่อพระแม่พระเขาจะถือว่าเป็นพระในดวงใจของเขาฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราจะไม่มีทุกข์เลยเรารู้สึกว่าทำบุญแล้วได้บุญทำบุญและทันตาเห็นทำแล้วมีความสุขเรารู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ต่อโลกนี้ได้มากเมื่อจะตายไปแล้วเราก็ยังได้ว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นไว้เยอะไปช่วยเหลือคนที่มีทุกข์เนี่ยกลับภูมิใจคนเราเนี่ยทำอะไรนี่นะถ้าทำให้กับตัวเองเนี่ยมันก็แค่นั้นเนี่ยช่วยอะไรลูกหลานตัวเองเนี่ยก็แค่นั้นมันก็มีความสุขในครอบครัวแต่ถ้าเราไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาเป็นคนดีที่เขาเดือดร้อนหรือช่วยสงเคราะห์คนให้พ้นทุกข์เนี่ยเราจะไม่ลืมเลยสิ่งที่เราทำดีเราไปช่วยเขาไว้เนี่ยเราจะไม่ลืมเพราะอะไรเพราะการกระเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากคนเราเนี่ยถึงพุทธเจ้าจะบอกว่าคนดีหาได้ยากก็คือคนเสียสละเนี่ยหาได้ยากคนเราที่เห็นแก่ตัวมีความโลภมันมีเยอะมีความหลงมีเยอะหาได้ไม่ต้องไปแสวงที่ไหนแต่คนที่จะเสียสละเพื่อสงเคราะห์คนที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์เนี่ยไม่ค่อยมีมีอยู่คนหนึ่งเขารวยเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีอะไรนะเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาก็จนมาจากไม่มีอะไรตอนหลังเขาก็ทำกิจการค้าเขาถือศีล5ทั้งครอบครัวก็มีลูกก็สอนลูกให้มีศีลเขาก็ปฏิบัติสนใจพระกรรมฐานไปโน่นไปนี่เขาก็พยายามสนใจเรื่องบุญกุศลเขาก็มั่นคงในเรื่องศาสนามากเลยทุ่มเทมากทางนี้เจนเขารวยเป็นมหาเศรษฐีทุกวันนี้ถ้าบอกชื่อโยมก็รู้เลยว่าใครเขาทำยังไงโยมเมื่อเขารวยแล้วก็ทำไงเขาให้ลูกของเขาสองคนเนี่ยคนหนึ่งบริหารโลกคนหนึ่งบริหารธรรมไอ้คนทางโลกไอ้คนน้องให้ไปทางโลกให้ควบคุมกิจการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเขาส่งให้ลูกเขากิจการทางบ้านเรือนทางบริษัทค้าขายแล้วคนโตให้ไปทางพระชื่อก็ชื่อเป็นพระด้วยชื่อเอาพระอรหันต์มาชื่อชื่อพระอรหันต์มาชื่อแล้วก็ตั้งสมาคมสมาคมเนี่ยตั้งแล้วก็สร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนหนังสือแล้วก็สองสมาคมเนี่ยสองสำนักงานเนี่ยทำใหญ่โตทำสามชั้นแล้วก็สำหรับที่กับปฏิบัติมีทุกอย่างมีห้องสมุดมีห้องฉายสไลด์มีห้องประชุมแล้วก็มีห้องนั่งสมาธิรับคนทีหนึ่งได้หลายร้อยคนมีทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศมานั่งสมาธิแล้วก็ชักชวน
ข้าคอร์สอบรมจากนักธุรกิจที่มีระดับมีมันสมองเนี่ยมาอบรมวิชาการทางศาสนาแล้วพวกนักธุรกิจเนี่ยไม่ยอมเข้าวัดพวกนี้ถือว่าวัดนี่มันเชยมันล้าสมัยแต่พอไปถึงสมาคมนี่ระดับนี้แล้วยอมรับเพราะเขาเนี่ยเขาทำจนทุกคนยอมรับเขาพัฒนามาจากศูนย์มาจนถึงเป็นร้อยล้านพันล้านทุกคนก็เชื่อถือว่าธรรมะได้ช่วยคนนี้ได้เขาก็ยกย่องครูบาอาจารย์เขาทำสถานที่ทุกวันนี้กลายเป็นที่สถานที่ฝึกปฏิบัติอย่างดีในสำหรับในกรุงเทพทุกคนมาฝึกปฏิบัติกันมารับอบรมกัน3วันมาเข้าคอร์สเขาเก็บค่าอบรม 2,000 1,000 อะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าปฏิบัติกรรมฐานนี่ฟรีกินฟรีมีอาหารเจเลี้ยง2เวลา3เวลารู้สึกเขาทำแบบระดับโลกโลกเจือไปกับธรรมะได้ดีมากนี่เขาเรียกว่าเขามีลูกเขาไม่ได้ยึดว่าลูกของเราของเขาคนเดียวเขารักลูกหลายๆคนคนที่มาทำงานกับเขาเนี่ยโรงงานเขาเนี่ยนับเป็นหลายร้อยคนเนี่ยต้องมีคอร์สอบรมสมาธิฟังธรรมต้องนิมนต์ผู้มีวิชาความรู้ทางด้านศาสนามาอบรมทุกคนต้องมีศีลธรรมไม่เอาคนกินเหล้าเมายาเข้ามาทำงานไม่เอาคนเล่นการพนันไม่เอาประเภทที่มากชู้หลายเมียหลายผัวเข้ามาเขาอบรมแล้วกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นั่นเผยแพร่ได้ดีกว่าวัดบางวัดอาตมายังยกย่องในใจเขาเลยแต่ว่าไม่กล้าออกนามเขาเพราะเราไม่ได้เกี่ยวเป็นเพียงเป็นผู้ที่ไปมีโอกาสไปอบรมเท่านั้นเองแต่คนไทยที่ทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอาตมาว่าคนทำได้ยากไอ้รวยร้อยล้านพันล้านอาตมาว่าคนไทยเขามีกันหลายคนแม้แต่ว่าแต่คนอย่างนี้อาตมาว่าหาได้ยากแล้วก็วางโครงการตอนนี้ไปซื้อที่ไว้ทางน่านเนี่ยต้อง 4-5,000 ไร่จะไปทำเป็นสถานที่ฝึกอบรมและตัวเองก็จะเข้าบวชบรรพาชีวิตแต่จะทำที่นั่นเป็นสถานที่เป็นอะไรก็เรียกว่ารวมวัฒนธรรมรวมที่ทุกสิ่งทุกอย่างไปไว้ที่นั่นที่จะให้คนเข้าไปหาที่สงบลมเย็นคนคนนี้เขาเรียกว่าไม่ได้มีลูกเพียง2คนเขามีลูกทั้งประเทศถ้าลูกตายเขาก็ไม่เสียใจเพราะอะไรเพราะลูกก็เป็นคนดีตัวเขาก็ไม่ได้มาเกาะยึดว่าลูกเราจะต้องรวยคนเดียวจะต้องเจริญคนเดียวนี่ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสุขความเจริญเขาสนับสนุนทุกคนเพื่อให้เกิดความเจริญทั้งด้านธรรมะและทางโลกแล้วคนที่มาในกระแสที่เขามาอยู่กับเขาเนี่ยในวงการของเขาเนี่ยเป็นคนมีมันสมองทั้งหมดเลยระดับตั้งแต่พวกพิพากษาลงมาถึงอาจารย์พวกนักธุรกิจที่เข้ามาที่นี้เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากและยิ่งได้อบรมสมาธิอบรมปฏิบัติธรรมเข้าไปด้วยบุคคลนี้ยิ่งใจสูงยิ่งใจกว้างยิ่งเกิดเมตตามากขึ้นความเห็นก็ตัวก็ลดน้อยลงไอ้ความโลภโมโทสันอะไรก็จะเบาบางลงแกเห็นตัวของแกเองว่าแกดำเนินชีวิตมาได้อย่างราบรื่นโดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องนำชี้นำตัวเองเขาบอกศีล5ได้ชี้นำตัวเองอย่างดีมากความไม่โกรธความไม่พยาบาทความไม่ริษยาความไม่เอาเปรียบผู้อื่นความไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรก็ทำเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อพระมหากษัตริย์เพื่อธรรมะคือไม่ได้ทำแบบประเภทที่ใช้ปากร้องเรียกอย่างนั้นคือทำด้วยการกระทำให้สำเร็จผลเขาก็ยกย่องพุทธศาสนาได้ดีมากบุคคลพวกนี้ไปประเทศไหนทุกคนเขาก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้นำที่ดีอันนี้อย่างนี้ถึงว่าคนไทยเราทำได้ยากตรงที่ว่าคนรวยแล้วมีธรรมะนี่สิแล้วมีธรรมะแล้วให้คนอื่นรวยด้วยนี่ให้คนอื่นรู้ด้วยให้คนอื่นได้รับผลดีด้วยนี่หาได้ยาก
แล้วก็ลงทุนสร้างสิ่งวัตถุเนี้ยราคา30 40ล้านถ้าประเมินค่ามันก็มากมายแกทำให้ไม่เอานะทำให้แกสังคมได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยอาตมาอยากเห็นคนรวยๆคนไทยเป็นอย่างนี้นะรวยอย่างเงี้ยอาตมาว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะเจริญแต่ถ้ารวยแบบเวทที่มีเงินมีทองมากมายแล้วก็เก็บเอาไว้ตายเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปตายแล้วก็เป็นของลูกหลานลูกหลานมันก็โลภโมโทสันต่อกันไปอีกก็เป็นอย่างนี้มันก็เจริญไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่รวยแล้วให้เนี่ยวัดเนี่ยนะโยมที่จริงถ้าเราไม่มีวัดเนี่ยนะเราจะไม่มองเห็นใจคนเลยว่าเป็นนักเสียสละตรงไหนวัดเนี่ยความไปแล้วมันเป็นบารมีของคนผู้นำอย่างเจ้าวาดอย่างเงี้ยทายกเงี้ยคนคนเดียวไม่สามารถจะมาสร้างวัดให้ใหญ่โตได้นะพระเนี่ยเป็นมีบารมีตรงที่ว่ามีศีลมีธรรมะมาสร้างของที่เป็นมหัศจรรย์ได้ทำอะไรให้ใหญ่โตทำอะไรสวยงามนี่เป็นเรื่องของศีลธรรมฉะนั้นถึงว่าสิ่งที่จะก่อเกิดในประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเรามามองดูวัดเนี่ยฮะเราจะเห็นประโยชน์มากเลยที่เมืองไทยเรามีอะไรที่หลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยพุทธศาสนาวัดวาอารามนี่เองที่ยังสำคัญอยู่ยังเป็นจุดใหญ่ใจความอยู่สมัยก่อนนี่คนไทยเรานี่ต้องพึ่งวัดทั้งนั้นเลยฮะอะไรๆต้องมาลงที่วัดหมดเลยถึงเรียกว่าวัดกายวาจาใจมันก็อยู่ตรงวัดกายวาจาใจทุกคนเรามาเจริญได้ดีมีความสุขเนี่ยจะเจริญแค่ไหนก็มาวัดกันตรงวัดนี่เองฉะนั้นถึงว่าเมื่อเราจากไปเราก็ควรจะทำอะไรไว้เป็นประโยชน์ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยพอเราทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครเศร้าโศกเสียใจไอ้คนที่เศร้าโศกเสียใจอะไรวอนเขาเป็นคนไม่มีปัญญาทางศาสนาเขามองไม่เห็นเขาเป็นคนที่โง่ในเรื่องความคิดในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเขาฉลาดในเรื่องทำมาหากินก็จริงแต่เขาโง่เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเขาไม่มีปัญญาพิจารณาดับทุกข์ว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วฉะนั้นพอทำความดีไว้แล้วเนี่ยคนนั้นไม่ตายคนนั้นไม่ตายคนนั้นไม่แก่คนนั้นไม่เจ็บทุกคนยังเป็นที่รักของคนทุกคนพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเรานิพพานเนี่ยธรรมะเราไม่ได้นิพพานคำสั่งสอนของท่านไม่ได้นิพพานยังอยู่คู่โลกใครปฏิบัติคนนั้นจะเห็นผลธรรมะของท่านนี่เห็นผลจากคนที่ปฏิบัตินะเหมือนคนเข้าวัดเนี่ยถ้าคนเข้าวัดไม่เลิกเมาเนี่ยคนนั้นไม่รู้จักวัดหรอกคนเข้าวัดแล้วยังวุ่นวายยังเป็นคนที่ไม่เสียสละเนี่ยยังเป็นคนมีความโลภก็คนนั้นก็เข้าไม่ถึงวัดทั้งที่อยู่ในวัดแต่เขาก็เหมือนเป็นคนไม่ถึงวัดธรรมะนี่มันต้องถึงใจคนเราต้องเข้าใจเรื่องอย่างนี้ฉะนั้นความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันถึงเราทุกคนไม่มีใครเปลี่ยนได้เรื่องนี้เรื่องอื่นเปลี่ยนได้โยมเรื่องอื่นถัดวันประกันพรุ่งเรื่องนี้เปลี่ยนไม่ได้ยิ่งคนเรามีอะไรมากๆเนี่ยต้องทำใจมากกว่านี้คนมีลาภมากมียศมากมีชื่อเสียงมากมีบริวารมากมีทุกสิ่งอย่างมากเขาต้องทำใจมากว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงกับเขาในอนาคตถ้าเขาทำใจไม่ได้การเปลี่ยนแปลงจะทำให้เขาเกิดความเศร้าโศกเสียใจเขาจะเสียใจมากเขาจะทุกข์ใจมากจากคนที่ไม่มีอะไรเลยจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาจะไม่เสียใจอะไรเพราะอะไรเขาสละหมดแล้วเหมือนอย่างพระอย่างเงี้ยถ้าท่านสละได้ท่านก็ไม่มีอะไรท่านถือว่าไม่มีสมบัติอะไรแล้วมีแต่เพียงกายของท่านเท่านั้นเองเมื่อตายแล้วก็ถือว่าเขาทิ้งไป
ือคนที่ทำบุญกุศลไว้เพียงพอ

0: มากๆเนี่ยเขาก็สละหมดแล้วรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาไว้พอแล้วเขาสละหมดแล้วตายเขาถือว่าวันเดียวเผาเลยอย่างคุณวิชัยเนี่ยเขาทำบุญไว้พอแล้วบอกให้กับโรงพยาบาลไปเลยร่างกายนี้ให้โรงพยาบาลไปเลยไม่ต้องทำอะไรสวดเพียงวันเดียวสั่งไว้แล้วแต่ว่าโดยการขัดข้องว่าทางโรงพยาบาลเขาไม่รับร่างกายที่ว่าไม่เหมาะควรเลยทางลูกก็เลยเอามาทำพิธีอย่างนี้ทางศาสนาไปแต่ตัวแกเองนะแกไม่เสียดายแล้วสละแล้วว่าให้โรงพยาบาลให้เป็นประโยชน์กับทางการศึกษาการแพทย์ไปถือว่าร่างกายคนเราเนี่ยถ้าพูดแล้วเผาไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราไปให้การแพทย์แล้วนั่นถือว่าประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะว่าตัวคนเดียวจะสามารถสอนคนได้ทั้งประเทศหรือสอนหมอได้ทั้งทุกคนนี่ก็จะเป็นประโยชน์มากมายดังนั้นจึงว่าคนเราเมื่อสละแล้วเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องขัดใจเครื่องทุกข์ใจมันต้องสละตั้งแต่ยังไม่ตายคนที่จะสละได้เนี่ยก็มีคนคนเดียวคือคนที่เข้าใจธรรมะคนที่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งมันไปได้ที่ว่าธรรมะนี่คือสิ่งเอานี้คือมองเห็นความจริงเขาเรียกว่าเห็นสัจธรรมฉะนั้นอย่างการจากไปของโยมวิชัยเนี่ยก็ถือว่าจากไปดีพร้อมทุกอย่างแล้วลูกเมียญาติพี่น้องก็พร้อมตัวเองก็พร้อมแล้วแล้วอายุก็ครบอายุไข70ปีตามวาระก็ถือว่าเป็นการจบสิ้นอย่างสมบูรณ์เรียกว่าจบเรื่องของตัวเองจบฉากชีวิตอย่างนั้นโดยที่เริ่มต้นมาก็มาอย่างดีแต่ท่ามกลางชีวิตแกก็ดำเนินมาอย่างดีบั้นปลายชีวิตแกก็เป็นคนดีอันนี้ก็เราทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องเศร้าโศกเสียใจถ้าเป็นลูกหลานก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีพ่อที่ดีเรามีสามีที่ดีเรามีญาติที่ดีที่บางคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่จบสิ้นอย่างสมบูรณ์ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขายังไม่พร้อมนะเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นที่ไม่พร้อมบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เอาธรรมะธรรมโมอะไรเลยกินเหล้าเมาตายเงี้ยด่าเช้าด่าเย็นไม่เอาศีลเอาธรรมเงี้ยยังงั้นดิน่าสงสารเขาไม่พร้อมแต่พ่อเราสามีเราหรือโยมวิชัยนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่พร้อมแล้วเพราะได้เตรียมไปทุกอย่างในอนาคตตัวเองเพราะความเคยแก่เจ็บตายไม่มีใครหยุดยั้งได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถจะห้ามได้เรื่องนี้เราก็จะได้หลงเข้าใจผิดว่าบางคนเนี่ยพอตายแล้วบอกยังไม่ถึงคราวตายนะเนี่ยถ้าไปต่ออายุจะรอดได้อีกนะหลวงพ่อนั้นต่อได้หลวงพ่อนี่ต่อได้เนี่ยดวงจะตายยังไม่ขาดไปหาหมอนั่นหมอนี่ทุรนทุรายกระสับกระส่ายเสียเงินเสียทองถูกหลอกด้วยถูกคนที่เอาศาสนามาบังหน้ามาหลอกกันอีกกลายเป็นเครื่องมือหากินไปอีกเรื่องต่ออายุต่อชะตาความดีเท่านั้นที่จะต่อตัวเองคนเรามันไม่ใช่ตายนะมันเพียงทิ้งร่างไว้เท่านั้นเองยังโยมวิชัยเนี่ยถ้าโยมวิชัยยังไม่ได้พิจารณาปลงว่ารูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหมดลมไปเนี่ยนั่นเนี่ยโยมวิชัยจะตายโดยที่ว่าตายโดยกิเลสตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือเข้าถึงความดับคือนิพพานแต่ถ้าคนเรายังมีกระแสบุญมีกระแสอกุศลเข้ามายึดเหนี่ยวว่าเป็นตัวตนอยู่เนี่ยก็ยังต้องตายต้องเกิดอยู่เขาเรียกว่ายังไม่ตายวิญญาณนั้นยังล่องลอยยังต้องไปจุติตามภพต่างๆอยู่คือถือว่ายังไม่ได้ดับศูนย์จะดับศูนย์ที่สุดก็คือดับที่สุดคือดับทุกข์ไม่เกิดอีกก็คือนิพพานอย่างเดียว คนทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยตายแต่ร่างกายใจเขาไม่ตายหรอกโยมเคยฝันยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ย คนทำดีเคยฝันดีก็ไปดีเคยฝันร้ายก็ไปร้ายถ้าคนเคยฝันจะเห็นว่าคนใจไม่ดีเนี่ยจะฝันไม่ดีคนใจดีจะฝันดีไอ้การตายก็เหมือนกับความฝันที่ถอดออกไปอย่างนั้นไอ้ความรู้เจ็บรู้ปวดของร่างกายนี่ไม่มีแล้วอย่างขณะนี้อยู่ความรู้เจ็บรู้ปวดของร่างกายโยมวิชัยก็หมดแล้วนี่เราไม่รู้เขาสิแล้วใครจะรู้ล่ะว่าตายนี่เป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อที่เราน่าสงสัยว่าตายแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหายสงสัยท่านมาปฏิบัติเนี่ยตายแล้วมันเป็นอย่างไรคนตายเนี่ยมันถอดกิจอย่างไรมันมีนรกอย่างไรมีสวรรค์อย่างไรมีทุกข์มีสุขอย่างไรไอ้เรื่องเนี้ยนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นไม่พบมีแต่พุทธศาสตร์เท่านั้นที่จะค้นพบคนที่พอแล้วคนที่เลิกโลภโมโทสันแล้วจะมาค้นหาสิ่งพวกนี้ได้แต่คนที่ยังโลภโมโทสันยังทุรนทุรายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออนาคตชีวิตเองยังไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกว่าตายแล้วเป็นอย่างไรอันนี้ต้องมาพิจารณากันละเอียดอ่อนโดยการปฏิบัติธรรมโดยการมาเพ่งดูพิจารณาดูเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในตัวเองจริงๆจึงจะมารู้เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านบอกหมดสงสัยโสดาบันสกิทาคานาคาพระหันจะเห็นเรื่องพวกวิญญาณหมดเลยพอเห็นเรื่องวิญญาณเราหมดสงสัยรู้ว่าอ๋อคนนี้ความมีจริงนะตายไปอย่างนี้อยู่มันมนุษย์นี่ลำบากทรมานร่างกายแต่พอตายปุ๊บเขาเป็นเทวดานี่เขาสบายเนี่ยไม่ต้องไปร้องไห้สิจริงๆไปเห็นว่าโอ้คนนี่อยู่นะเป็นมนุษย์นี่มีความสุขสมบูรณ์พูนสุขมีลาภมียศมีชื่อเสียงแต่ตายแล้วไปลงนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นอย่างนี้เขากลับสังเวชสลดใจว่าไม่เที่ยงเลยบุคคลที่จะเห็นนี่คือตาที่สามคือตาปัญญาพระพุทธเจ้าในท่านตรัสรู้อย่างนี้จึงว่าท่านให้เห็นอย่างนี้แล้วให้ท่านว่าให้หัดให้พิจารณาตายไว้มากๆให้เห็นใจตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นความตายตัวเองมากๆแล้วก็น้อมคนอื่นที่ตายไปแล้วก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเขาเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหายความสงสัยทั้งเกิดแก่เจ็บตายแต่นี้ความเศร้าโศกก็หมดรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ตายทีเดียวมันเพียงเปลี่ยนร่างใหม่ท่านเองเหมือนงูรอกคราบมันทิ้งคราบตัวเองไปเท่านั้นเองไปหาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ตายฉะนั้นเมื่อเรารู้เรื่องธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็ตัดความเศร้าโศกอะไรอวรซึ่งกันและกันไปได้ทำบุญกุศลต่อไปเมื่ออยู่เราก็ดูแลกันถึงที่สุดเมื่อท่านจากไปเราก็ทำบุญกุศลอุทิศให้ท่านทำสมาธิแผ่เมตตาให้ท่านทำอย่างท่านปฏิบัติตามท่านนั่นแหละถือว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความผูกพันกันเป็นญาติกันให้บุญกุศลถึงกันได้วันนี้ที่อาตมาได้บรรยายมาก็สมควรเก็บเวลาในฐานะที่มาเป็นวิชัยโยมวิชัยก็ถือว่าเป็นทายกคนหนึ่งเป็นผู้ประทำศาสนาคนหนึ่งที่มีความคุ้นเคยกันมาตลอดอาตมาได้มาพูดเรื่องรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาซึ่งเราจะต้องประสบพบกันต่อไปแล้วเมื่อเราไปเผาศพก็ให้ใช้พิจารณาใส่ไฟศพแบบนี้เราก็จะได้น้อมจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์สงบร่มเย็นเกิดความลื่นเลิงบันเทิงเบิกบานไม่มีความเศร้าโศกมาครอบงำใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงบุญกุศลใดที่พวกเราทำกันมาตลอดวันนี้ก็ดีก็บุญกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่โยมพันเอกวิชัยใจสะอาดพระดวงวิญญาณนั้นจงได้รับโมทนาที่เราได้อุทิศกุศลให้ในวันนี้ธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ข้ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

อริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพ

0: รักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระ
0: พร้อมแล้วกราบ

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาค

0: จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
2: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
3: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
2: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

13กรกฎาคมก้มกราบบาทอนงนาถแห่งจักรีศรีสยามพระองค์เจ้าโสมสวลีมีพระนามแสนงดงามน้ำพระทัยให้ประชามูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคราทุกยากแม้ลำบากเสด็จไปทั่วทิศาคนยากจนหม่นหมองนองน้ำตาก็ได้รับพระกรุณาทุกคราไปลุอีกปีพรใดที่สิริเลิศจะขอเทิดถวายพระองค์ทรงสดใสพระพักตร์ปริ้มยิ้มมาพาสุขใจเป็นร่มใสที่ยืนยงทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999สถานีวิทยุสังฆทานธรรมวงกวีกรองการผู้ประพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตใช่มากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอันรมปฏิรมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้เพราะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาดังนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำอะไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวจะบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

บังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกโทรอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเข้ามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายเราตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นเย็นสบายสบายไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายสบายว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่งคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปโน้นไปบ้านไปโน้นไปที่ทำงานไปโน้นไปต่างๆไปโน้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแวบหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแวบหนึ่งก็ไปแค่แวบเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แวบอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้เดี๋ยวว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับสุดเจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15 นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเราถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเรา

ต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับว่าขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอด

กับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้ก็เรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่อะจิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นแม่อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันนะเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเนี่ยไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดรู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามาก

ที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เรียกว่าจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมภะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้บรรณนานแล้วเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานายังไงก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปจนยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็ว
ระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ่อนนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถึงเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่ใช่เจอเราซื้อเลยนะไม่ใช่เจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจอตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นทีนี้เราปฏิบัติตามอริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพาน
เรียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โคคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ 40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันพันคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ใหญ่ทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่ผูแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือถ้าพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วย
สังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวจิตอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขารเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เร่าร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปียาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยเออไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบเราเกลียดไส้เดือนเราเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อน
ครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉ

พอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาแสดงเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดเนี่ยมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่คิดอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองสักฮะไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากมากจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการงานกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้ก็เรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายร้อยชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายร้อยชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายอันนี้คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยหน้า
น่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทที่เข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วยังโสดาบันสกิทาอนาคาพระอนเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้เงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งเสร็จแล้ววางเฉยเสร็จแล้วก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากนั่นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดนะเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรง
วลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับนั่นเองมันก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นกรงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุ้งเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราตัวเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นดังเรสงไทยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเรารู้กายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรๆเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

ทำไปลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติ4ขันธ์5เท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

0: ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำระเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำระเนื้อไปเมื่อชำระเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดในตับในมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ฝูงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแค่เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดิน ให้ลายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายนั้นไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ท่านนี้ว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกัน
1: อ
0: พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกหลังทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวเหมือนไก่ไก่ที่ใดปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางท่าน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเฉยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเหมือนเราถูกความขันแล้วก็หันมาเก่ามันก็พอทุเราได้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดหาทางกำจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์คือเจ้าตัวตัณหาเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนามาพัฒนาจิตให้จิตของเรานี้มีที่อยู่ให้จิตของเรามีอาหารกินให้จิตของเรานั้นมีเชือกให้สูงขึ้นจักต้องทวนกระแสปฏิโสตคามีทวนกระแสไม่ตามใจอยากเวลาเรานั่งสมาธิเราจะพบความทุกข์มากที่สุดก่อนที่จิตของท่านจะพบความสงบก่อนที่ท่านจะพบความสุขอันละเอียดดื่มด่ำนั้นท่านจะต้องผ่านความทุกข์ขั้นตอนแรกนี้ยิ่งใหญ่มากมันจะล้มเหลวตรงที่มันมีความทุกข์มันมีความเร่าร้อนมันมีความหนักหน่วงในการกระทำความเพียรเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรักสงสารปรารถนาพวกเราท่านจึงต้องพาเราทรมานกิเลสทุกข์ก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำอย่างไรจิตตะภาวนาจิตนั้นก็หมายถึงใจนั่นแหละภาวนานั้นหมายความว่าพัฒนาหมายความว่าอบรมทำให้เกิดให้มีให้ดีให้งามตัวภาวนานี้ไม่ใช่คำพูดนะไม่ใช่ว่าต้องไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าภาวนาภาวนาเป็นภาษาบาลีแปลว่ากระทำให้เกิดให้มีขึ้นตรงกับภาษาฝรั่งว่า development ไอ้ด้วย development พอแปลกลับคืนเป็นภาษาไทยก็แปลว่าภาวนาพอแปลไปสู่ภาษาบาลีก็แปลว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาเพราะเห็นนั้นครับว่าจิตตภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาจิตให้จิตของเรานี้มีที่อยู่ให้จิตของเรามีอาหารกินให้จิตของเรานั้นมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่ให้จิตของเรานั้นไกลห่างจากโรคกายมีความสำคัญต่อปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มให้แก่กายจิตนี้ก็เหมือนกันจิตจำเป็นจะต้องมีที่อยู่ถ้าจิตไม่มีที่อยู่จิตมีความทุกข์มากจิตละเหเร่ร่อนภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิหารธรรมแปลว่าที่อยู่แห่งจิตจิตจะต้องมีที่อยู่ท่านมานั่งอยู่ที่นี่ 6-7 วันจิตท่านอาจจะไม่อยู่ที่นี่เลยอาจจะวิ่งว่อนไปหาอดีตบ้างหาอนาคตบ้างหาครอบครัวหาเรื่องราวต่างๆนั้นจิตยังไม่มีที่อยู่จิตละเหเร่ร่อนจิตก็เป็นทุกข์เพราะยังไม่มีบ้านไม่มีเรือนในขณะเดียวกันจิตก็ต้องกินอาหารเหมือนร่างกายร่างกายนี้เมื่อขาดอาหารเราเจ็บไข้ได้ป่วยกินอาหารไม่ได้ร่างกายก็ผายผอมหมอสามารถช่วยให้กินเข้าไปทางเส้นเลือดฉีดเข้าไปทางน้ำเกลือหรืออาจจะเพิ่มไปทางอื่นก็ได้หมอสามารถให้เรากินไม่ต้องกินทางปากก็ได้นั่นอาหารกายแต่อาหารจิตนี้ใครจะช่วยให้เรากินในเมื่อเราไม่ได้กินอาหารที่ดีจิตจะกินอาหารไม่เลือกยิ่งกว่ากายหมายความว่าจิตนั้นจะต้องกินอารมณ์ที่มันรักมันปรารถนามันพอใจสิ่งเหล่านั้นจะนำมันไปสู่ความสุขหรือความทุกข์ก็ตามมันพอใจแล้วมันจะกินทีนี้มีสิ่งอื่นที่มันอร่อยอร่อยยิ่งกว่าที่จิตไม่เคยกินก็คือรสชาติแห่งธรรมสัพพะโสธรรมรสังคินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมนั้นเป็นอาหารอันปราณีตของจิตแต่จิตยังไม่เคยกินมันก็ไม่อยากจะพูดให้เลอเลิศประเสริฐอย่างไรก็ไม่อยากกินเมื่อไม่อยากกินจะทำให้กินเข้าไปเหมือนอาหารทางกายกายขาดวิตามินขาดโปรตีนยังเพิ่มเข้าไปทางน้ำเกลือทางอะไรต่ออะไรฉีดเข้าไปแต่จิตที่ขาดวิตามินขาดคุณธรรมจิตระเหเร่ร่อนจิตเป็นโรคเรียกว่าเจตสิกโรโคจิตเป็นโรคจิตเป็นทุกข์ตรอมตมขื่นขมระทมทุกข์ท่านที่มาปฏิบัติธรรมนี้ส่วนมากจะเป็นโรคจะเป็นโรคพระพุทธเจ้าบอกว่านอกจากพระขีณาสพเท่านั้นที่จะไม่มีโรคทางจิตโรคคือความทุกข์เสียบแทงจิตใจ เป็นทุกข์เพราะลูกเพราะผัวเพราะเมียเพราะแม่เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติปัญหาในชีวิตต่างๆล้วนแต่เป็นโรคที่เสียบแทงจิตใจเมื่อจิตใจเป็นโรคมากๆจิตใจไม่มียาจิตใจขาดอาหารอาหารใจเมื่อขาดแล้วตายง่ายกว่า

อาหารกายอาตมาที่ท่านเห็นค่อนข้างจะผอมนี่นะเคยอดอาหารเล่นๆ21วันเมื่อ2ปีก่อน 2-3 ปีติดๆกันสมัยนั้นวัดอาตมานี่มีพระเนนเยอะหน้าพรรษา 40-50 ส่วนมากก็จะเป็นพวกข้าราชการปัญญาชนจากในเมืองไปบวชบ้านนอกแล้วบ้านอาตมานั้นคนมาทำบุญน้อยๆวัดป่ามันก็ไกลๆก็อาศัยโยมจากทางในเมืองบางทีก็ส่งไปจากกรุงเทพพวกปากกระป๋องพวกอะไรเนี่ยไปให้พระที่เคยอยู่ดีกินดีมาก่อนพอมาบวชแล้วก็ฝืนเพราะที่วัดพาตื่น2:00ฉัน3:30ถึง4:00ก็วันละครั้งเดียวที่นี่ท่านเหล่านั้นเคยอยู่สบายมาก่อนท่านเห็นอาหารไม่ดีพวกปากกระป๋องท่านก็บอกไม่อร่อยไม่

ทีนี้ท่านเหล่านั้นเคยอยู่สบายมาก่อนท่านเห็นอาหารไม่ดีพวกปลากระป๋องท่านก็บอกไม่อร่อยไม่อยากกินครั้งเดียวได้เป็นโรคขาดอาหารอยากจะกินสองครั้งอาตมาก็บอกว่าเอาละเพียงครั้งเดียวก็พออย่ารบกวนชาวบ้านมากนักเห็นไหมชาวบ้านก็ทุกข์ยากลำบากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ฉันวันละครั้งเดียวเขาบอกว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อร่างกายอะไรต่างๆพวกนี้กินอาหารปลากระป๋องก็ไม่อร่อยไม่อร่อยอาตมาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่อร่อยคุณอดสัก3วัน4วัน5วันแล้วคุณมากินใหม่มันจะอร่อยแม้กระทั่งกระดาษห่อปลากระป๋องเลยทีเนี้ยเขาก็ไม่เอาเขาก็อ่อนแอทีนี้อาตมาก็ลองถ้าอย่างนั้นคุณดูสิผมไม่กินข้าวให้คุณดูแล้วผมจะตายไหมพวกคุณได้กินวันละครั้งเดียวเนี่ยทั้งยังมีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยแต่มันก็มีให้อิ่มอาตมาก็สมาทานถือศีลอดเรียกว่ารอมฎอนแบบพี่น้องชาวมุสลิมไม่ต้องกินกินแต่น้ำปานงปานะก็ไม่เอาเสียเวลามันทำให้เปรี้ยวปากนอกจากกินน้ำแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมตอนเย็นก็ยังไปเทศให้พระเนรเหล่านั้นฟังอย่างนี้ทำให้เขาเหล่านั้นได้เกิดกำลังใจว่าเออท่านอาจารย์เนี่ยท่านไม่กินเลยท่านไม่กินเลยท่านกินแต่น้ำเนี่ยท่านก็ยังไม่ตายเราเนี่ยกินวันละครั้งอาหารแม้จะไม่อร่อยมันก็คงจะยังดีกว่าท่านไม่กินเลย21วันอาตมาลองงดดูไม่เห็นว่ามันจะมีทีท่าจะตายเลยทั้งร่างกายนี่ไม่ได้อดให้มันเป็นพระอรหันต์อดอนุเคราะห์คนอ่อนแอข้างหลังให้มีกำลังใจเรียกว่าพูดให้ฟังมันไม่พอมันต้องทำให้ดูมันต้องอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างเวลาอบรมนี้เหมือนกันอบรมสมาธิกับญาติโยมเนี่ยอาตมาพาตื่นตีสองอาตมาจะมานั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งหันหน้าไปทางท่านทั้งหลายนั่งทำไมนั่งปกพวกเรามีแต่นิมนต์เกจิอาจารย์ไปนั่งปกพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังอิฐหินปูนทรายแล้วก็เป็นวัตถุมงคลแต่อาตมาจะนั่งปกนรมงคลนรมงคลก็แปลว่าไม่ใช่วัตถุมงคลนรนั่นแปลว่าคนนรมงคลก็คือว่านั่งปกคนนี้ให้มันมีมงคลมงคลนั้นมาจากคำว่ามังคลังอุตมังเศรษฐังให้เป็นคนอุดมให้เป็นคนเจริญให้เป็นคนดีวิเศษขึ้นมาดีกว่าจะไปนั่งตกพวกวัตถุมงคลอย่างอื่นอิฐหินปูนทรายอย่างอื่นนั่งปกโยมนี่แหละตั้งแต่ตีสองยันไปนู้นแหละจนตีห้าครึ่งหลังจากนั้นก็จะปลุกเสกไม่ได้ปลุกเสกด้วยที่สวดกันอิติปิโส108หรือว่าโคโนโคโนแต่จะเทศให้ฟังว่าอันนี้เป็นบาปนี้เป็นบุญนี้เป็นคุณนี้เป็นนี้ควรละนี้ควรเจริญควรเพ่งอย่างนี้ควรปล่อยวางอย่างนี้ทำคิดอย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้เช้ามาหลังจากนั่งปกแล้ว 2-3 ชั่วโมงก็จะปลุกเสกเทศให้ฟังหมายความพูดให้ฟังไม่พอดอกต้องทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นเป็นตัวอย่างเป็นกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายโคบาลผู้ไม่ฉลาดไล่ฝูงโคข้ามแม่น้ำคงคาเขาไม่ตรวจดูฝั่งโน้นให้ดีเขามองดูแต่ท่าลงเขาไม่ดูท่าขึ้นเขาก็ต้อนฝูงโคของเขาลงไปเมื่อหัวหน้าโคลงไปแล้วโคผู้โคสาวโคหนุ่มสาวโคใช้งานก็ว่ายตามไปโคแม่ลูกอ่อนตามไปลูกเล็กๆของมันก็ว่ายไปด้วยเกิดวันสองวันอาศัยไปกับตัวใหญ่แต่เมื่อลอยไปถึงฝั่งโน้นไม่มีท่าขึ้นมันก็ลอยวนเวียนเมื่อวนเวียนเข้าก็ถูกแม่น้ำกระแสน้ำของขนแม่น้ำคงคาพัดมันจมตายฉันใดผู้ที่จะเป็นผู้นำหมู่คณะนั้นจะต้องรู้จักท่าขึ้นรู้จักท่าลงคุณนันเกขะวันเกตรมานานังอุชุงคัจฉันติพุงคโวสัพพาตาอุชุงคัจสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเสสสัมมาโตโซเจธรรมิกังเจรติปะเควะอิตราปชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติเมื่อหัวหน้าโคข้ามไปหัวหน้ามันไปคดลูกฝูงมันก็ไปคดเมื่อหัวหน้ามันไปตรงลูกฝูงมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเมื่อผู้นั้นตั้งอยู่ในธรรมมหาชนทั้งหลายผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลูกน้องบริวารก็สามารถตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นเขาจะประสบกับความสุขแม้แต่บ้านประเทศชาติบ้านเมืองก็จะพบกับความสุขเช่นเดียวกันเพราะการประพฤติธรรมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นผู้นำหัวหน้านี่ก็สำคัญเอาอย่างมากๆเลยที่เราให้ฟังนี้ก็หมายความว่าอาหารกายนั้นไม่ตายง่ายๆดูแล้ว21วัน

ปีติดๆกันมานะพอถึงหน้าพรรษาแล้วถ้าคนอ่อนแอนะก็จะทำให้ดูว่านี่ไม่ตายแต่อาหารใจนะโยมมันตายไวไม่มีอาหารใจกินแล้วตายไวอาจจะตายวันเดียวคือผูกคอตายบ้างกินยาตายบ้างคนกุ้มใจเพราะปัญหาชีวิตต่างๆเขาไม่มีอาหารเลี้ยงจิตเลี้ยงใจความหวังอันใดอันหนึ่งนั้นก็เป็นอาหารเรียกว่ามโนสัญเจตนาหารอาหารคือความมุ่งหวังตั้งใจหวังอันนี้ก็ผิดหวังหวังอันโน้นก็ผิดหวังเมื่อผิดหวังมากๆเข้าโถโรคนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อฉันเหลือเกินอย่าอยู่เลยตายซะดีกว่าคนโบราณผู้มีศีลมีธรรมสมัยก่อนเขาไม่เป็นโรคประสาทเขาไม่มีความทุกข์เท่ากับคนโลกยุควิทยาศาสตร์ยุคไฮเทคเทคโนโลยีอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายกำลังจะเจริญแข่งเทวดาบนสวรรค์อยากจะกินร้อนอยากจะกินเย็นเดี๋ยวนี้กล่าวได้ว่าถึงยุคพุชสปอตเตนเอทผู้ภาษาฝรั่งว่าพุชสปอตเตนเอทยุคกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อเลยเดี๋ยวนี้ใช้เพียงกล้ามนิ้วแป๊กท่านอาจารย์นี่ว่าจะพูดกับอาตมากดแป๊กแป๊กฮัลโหลอาตมาไม่มีก็พูดฝากคนอื่นต่อไปนี่มันใช้กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อแต่คนในยุคนี้เป็นทุกข์มากกินยาตายผูกคอตายไหลตายเป็นโรคประสาทปั้มปั้มเป๋อเป๋อมนุษย์สัตว์ปัดเสิร์ตกลายเป็นสัตว์ประสาทหนักเข้าไปอีกไปดูงัวดูควายตามทุ่งหามันเป็นโรคประสาทไม่มีเท่ากับมนุษย์เพราะเหตุใดเพราะว่าจิตใจไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีวิหารธรรมเพื่อจิตไม่มีอาหารให้แก่จิตจิตใจเร่าร้อนจิตใจหนาวจิตใจอ้างว้างโลนโลนลี่เนตเหมือนกับอยู่คนเดียวในโลกไม่มีใครเห็นใจเราเลยทำนองนี้เหมือนจิตใจไม่มีเสื้อผ้าห่มคลุมกันร้อนกันหนาวร้อนใจหนาวใจนอกจากนั้นจิตใจไม่มียารักษาจิตจึงเป็นโรคโรคโลภโรคโทสะโรคโมหะพระพุทธเจ้าของเราเป็นนายแพทย์รักษาโรคสัพพะโรกติกิตโกขอเยียวยารักษาโรคของโลกทั้งหลายวัดวาอารามเหมือนโรงพยาบาลพระสององค์เจ้าเป็นแพทย์เป็นหมอธรรมะเป็นยาถ้าหมอรู้จักยารู้จักโรคของคนไข้เอายานี้ไปรักษาคนไข้ไม่ต้องใหญ่โตมากนักเราอาจจะรักษาฉีดยาหรือว่าวางยาให้แก่กันภายใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้ไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ก็อาจจะหายจากไข้ได้โรงพยาบาลจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าหมอไม่รู้จักยาไม่รู้จักโรคไม่ชำนาญก็ไม่สามารถทำให้คนไข้นั้นหายไปได้อย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายเรามาแสวงหาที่อยู่แห่งจิตอาหารให้แก่จิตแล้วก็เครื่องนุ่งห่มให้แก่จิตอาหารใจนี้ถ้าผู้ใดได้กินได้พบมันจะมีความสุขชนิดที่เรียกว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นน้ำตาจะไหลออกมาความสุขชนิดนี้เรายังไม่อยากแต่วันหนึ่งถ้าเราได้ชิมวันนั้นท่านจะพอใจท่านจะอยากกินมากยกตัวอย่างง่ายๆที่วัดมหาโลกถ้าผู้ใดมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้พบความสงบที่วัดเนี้ยได้พบปรากฏการณ์อันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในจิตครั้งแรกที่นี่ท่านจะคิดถึงวัดมหาโลกในไปอีกนานเป็นสิบปีสถานที่ที่คนจะคิดถึงไม่ลืมในชีวิตมีอยู่4แห่งพระพุทธเจ้าว่า1บ้านเกิด2สถานที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชาได้ปราบดาภิเษกได้ชนะฆ่าศึกดัสกรอย่างพระนเรศวรมหาราชได้ตัดคอพระเจ้ามหาปราชาตรงนั้นนะท่านจะไม่ลืมต่อมาสถานที่บุคคลได้พบเห็นธรรมาภิสมัยได้เห็นธรรมอันลึกซึ้งในชีวิตจิตใจในสถานที่ใดบุคคลนั้นจะไม่ลืมสถานที่นั้นและอันสุดท้ายสถานที่พระนั้นได้บวชในศาสนานี้ท่านทั้งหลายมาวัดมหาโลกถ้าท่านตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาท่านได้พบความสุขความสงบอันลึกซึ้งในธรรมในศาสนานี้ท่านจะไปนั่งอยู่ที่บ้านจะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ตามท่านจะรู้สึกคิดถึงที่ท่านเคยนั่งที่ท่านได้พบสิ่งนั้นนั้นคืออาหารอันประเสริฐนั้นคือที่อยู่แห่งจิตใจอันประเสริฐไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันในเรื่องการอบรมจิตการพัฒนาจิตนี้ดูว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่อาตมาอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายตายเป็นเรื่องที่พอดีไม่เหลือวิสัยเป็นสาธารณะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นสาธารณะของคนทั้งหลายโลกุตตรธรรมนี้ก่อนอื่นใดนั้นมาทำความเข้าใจว่า
บัดนี้เราพร้อมแล้วเรามีทุกอย่างพร้อมที่จะทำการพัฒนาจิตให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีที่งามได้ตาไม่บอดหูไม่หนวกเรามาลองดูคุณธรรม5ประการในตัวเราว่ามีครบไหมถ้าไม่มีครบก็มาแก้ไขคุณธรรม5ประการสำหรับผู้ฝึกจิตผู้พัฒนาจิตถ้าผู้ใดมีธรรม5ประการครบเป็นองค์ประกอบแล้วช้าที่สุดกิเลสหนาปัญญาหยาบบาปท่วมหัวบัวใต้น้ำแค่ไหนก็ตามไม่เกิน7ปีถ้าทำติดต่อกันหรือถ้าท่านเคยสั่งสมอบรมบุญญาบารมีมาก่อนอาจจะเร็วกว่านั้น6ปีบ้าง5ปีบ้าง4ปี3ปี2ปี1ปีไล่ลงไปจนถึงเช้าถึงเย็นเพราะฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านจัด7วันบ้าง9วันบ้างเนี่ยยังช้าที่สุดคนที่ไม่มีอุปนิสัยถ้าได้ฝึกอบรมติดต่อกันประมาณ7วันขึ้นไป9วันเนี่ยจะมีอุปนิสัยเกิดขึ้นเมื่อนั้นท่านก็ได้ปุญญสโมฐานังธรรมะ5ประการสำหรับผู้ฝึกจิตช่วยฟังให้ดีแล้วก็ตรวจดูในจิตในใจท่านมีหรือไม่1ศรัทธาเชื่อมั่นว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำตามได้พบได้เห็นมีผู้ทำตามได้ผลได้ประโยชน์มาแล้วคือหมู่พระสงฆ์มั่นใจว่าเรานี้จะทำตามคำสั่งสอนของท่านได้นี่ธรรมะอันหนึ่งอันที่สองบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงผู้ปฏิบัติธรรมนี้ไม่มีมายา นะต้องเป็นชาติของคนตรงตรงต่อตนเองตรงต่อผู้อื่นตรงต่อสภาวะที่มันเป็นอย่างสมมติว่าเรานอนหลับไปเนี่ยเราตื่นปั๊บขึ้นมาเนี่ยตรงต่อสภาวะแห่งการตื่นโอ้นี่ฉันตื่นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาทำความเพียรต่ออย่างนี้เรียกว่าไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงอันที่สามบุคคลนั้นไม่เป็นคนมีโรคพยาธิเบียดเบียนมากนักมีร่างกายย่อยอาหารสม่ำเสมอไฟธาตุเผาดีไม่เป็นคนที่มีโรคร้ายแรงประจำตัวถึงขนาดว่าล้มหมอนนอนเสื่อหรือต้องขาดหมอไม่ได้อาตมาคิดว่าพวกเรานี้คงไม่ถึงขนาดนั้นได้มาอยู่กันถึง7วัน8วันอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีโรคร้ายแรงถึงขนาดอันที่4เป็นผู้มีความเพียรพยายามสรรสร้างในสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มีความชั่วเกิดขึ้นแล้วพยายามเพียรลดละเลิกมันหลังจากนั้นพยายามรักษาสิ่งที่ดีที่งามที่มันมีอยู่แล้วไม่ให้มันสูญหายไปเพิ่มเติมขึ้นเป็นผู้มีความเพียรอันที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบมหาจบด็อกเตอร์ปริญญาอะไรขออภัยคงจะไม่คุยจนเกินไปอาตมาไม่ได้นะไม่ได้นะคำใดความรู้ทางโลกจบชั้นป.4 พ่อแม่ยากจนมากเป็นคนบ้านนอกไม่มีโรงเรียนมัธยมสมัยก่อนทั้งอาตมาก็หัวไม่ดีตอนเด็กๆไข้ป่ามาลาเรียมากเพื่อนรุ่นเดียวกันตายหมดเหลือคนเดียวชาวบ้านนอกเขาว่าผีปอบกินผีหากินแต่อาตมานั่นผีมันไม่อยากไงไม่ตายไข้แล้วไข้อีกไม่ตายหัวก็ไม่ดีเรียนหนังสือก็ไม่ดีไปขอออกตั้งแต่ป.3 พ่อไปขอออกว่ามันเรียนไม่เก่งเรียนไปก็เสียเวลาเอาไปช่วยงานทำนาครูก็สงสารให้มันเรียนจบป.4เถอะเผื่อโตมามันจะมีอะไรบ้างก็เรียนจะจบป.4จากนั้นไม่ได้เรียนที่ไหนอีกเลยก็พยายามอยู่ว่าเรื่องปัญญาในทางปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกันว่าจะจบชั้นไหนขออภัยขอพูดเป็นภาษาภาคอีสานสักนิดหนึ่งคนภาคอีสานพูดคำหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมว่าตาดีไปของสางสามวันมาเป่าตาบอดไปของสางข้าวหมื่นเด็กขี่มาหมายความว่าตาดีไปคล้องช้างในป่าสามวันมาเปล่าๆไม่ได้สักตัวส่วนตาบอดๆนั้นนะไปคล้องช้างป่าที่ดุร้ายในป่าวันเดียวกับได้ขี่มาความหมายนั้นหมายความว่าตาดีคือคนที่เรียนมามากๆมีความรู้มากๆนักธรรมตีโทเอกมหาปริญญามากๆแล้วมาปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นปัญหาที่สุดเลยมันจะถามมันจะสงสัยไปตลอดในสิ่งที่ได้เรียนมากับสิ่งที่ได้กระทําพกเอาแต่ความสงสัยเข้าไปคนนี้จะช้ามากปฏิบัติธรรมช้ามากแต่ผู้ที่ตาไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละแต่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ให้ทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วทําไปผู้นั้นจะพบความสงบผู้นั้นจะพบความละเอียดแห่งจิตปัญญาใหม่เขาจะเกิดขึ้นมา
เหมือนคนตาบอดไปของช้างอันนี้ก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมนี่สังเกตดูท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีความสนใจในการปฏิบัติดีไม่ดีจะสนใจกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอาตมาเคยสังเกตนะไปแสดงธรรมไปอบรมในที่ต่างๆโยมนี่สนใจตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติแต่พระสงฆ์องค์เจ้ากับเฉื่อยชากับไม่สนใจนี่คืออะไรอาจจะเป็นได้ว่าตาดีกับตาบอดนั่นเองเพราะนั้นปัญญาที่พูดถึงนี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีมายาโอ้อวดเป็นชาติของคนตรงเป็นผู้ไม่มีโรคในกายมากเป็นผู้มีโรคในกายน้อยเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาเมื่อครบ5ประการนี้ก็ทำความเพียรในศาสนานี้ช้าที่สุด7ปีท่านจะรู้จักอะไรต่ออะไรมากขึ้นหรือถ้าท่านมีบารมีมาอาจจะเพียง7วัน9วันหรืออาจจะเช้าไปเย็นนี้ท่านก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นเอาล่ะเป็นว่าเราตรวจดูว่าเราไม่ขาดเรามีธรรมะ5ประการนี้แล้วทีนี้จะทำอย่างไรทำอย่างไรมันมีทางเลือกถึง5อัน5อันนี้เราจะไม่พูด4อันแรกเพราะเราได้ทำอยู่คือการฟังคือการคิดคือการสวดมนต์สาธยายคือการพูดให้คนอื่นในสิ่งที่เราจดจำมาเอาล่ะ4อันนี้เป็นหนทางที่เรียกว่าวิมุตตายตนะทางหลุดพ้นเหมือนกันแต่อันสุดท้ายหมายความว่าไม่มีทางเลือกแล้วเจริญสมาธิภาวนาให้จิตนี้สงบเมื่อจิตสงบไม่กวัดแกว่งจิตมีที่อยู่มีวิหารธรรมมีบ้านมีเรือนให้จิตมีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่หนาวไม่ร้อนไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีจิตส่วนเฟ้อไม่มีจิตส่วนเกินแต่จะเป็นจิตที่พอดีเรียกว่าสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมอดีอาทินั่นแปลว่าปกติมั่นคงเมื่อเอาสมะกับอาทิมาต่อมาสนธิกันเข้าตามรูปลักษณะของภาษาจะได้ความว่าสมาธิสมะกับอาทิแปลเป็นความหมายว่าปกติมั่นคงสม่ำเสมอพอดีอย่างนี้คำว่าสมาธิก็แปลว่าทำให้จิตให้มันพอดีจิตไม่เป็นสมาธินั้นจิตไม่พอดีรักเกินชังเกินโง่เกินฉลาดเกินอ่อนแอเกินเหมือนกับเราขี่จักรยานตั้งใจจนเกินไปเกรงจนเกินไปก็ขี่ขึ้นไปก็เล่นเอวแล้วก็ล้มการทำสมาธิภาวนาฝึกจิตนี้อย่าไปตั้งใจอะไรมากจงทำให้เกิดความพอดีเอาละเวลาเราจะหมดจะขอเร่งไปสู่การกระทำเบื้องต้นเลยการเจริญสมาธิภาวนาการพัฒนาจิตนี้จะมีการเตรียมตัว3ประการคงจะเป็นจดหมายมีเวลาเหลืออยู่30นาที3ประการเราจะเตรียมตัวช่วยฟังให้ดีบริกรรมสิ่งที่เรียกว่าบริกรรมนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าพูดนะบริกรรมเป็นภาษาบาลีว่าปริกรรมะปอตัดหางปอป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยเป็นบอใบไม้ว่าบริกรรมปริกรรมะหรือว่าบริกรรมเนี่ยแปลว่าการเตรียมตัวเบื้องต้นการเตรียมตัวตรงกับภาษาฝรั่งว่า preparation การเตรียมตัวการจะอบรมจิตฝึกหัดจิตพัฒนาจิตหรือว่าภาวนาจิตนั้นจะมีการเตรียมตัว3ประการ1บริกรรมเกี่ยวกับสถานที่เรียกว่าเตรียมสถานที่เราจะไปสู่สถานที่ที่มันสงบถ้าว่าตามภาษาบาลีคงจะยืดเยื้อหน่อยขอพูดเป็นภาษาไทยล้วนๆพระพุทธเจ้าบอกว่าไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่เอื้อเฟื้อต่อการกระทำความเพียรความสงบไม่มีเสียงอึกทึกวุ่นวายอันนี้ไม่ใช่เราอยู่ในบ้านจะต้องเข้าป่าตลอดโยมอยู่บ้านก็ไปเสียที่ห้องพักหรือไปที่มุมสวนมุมบ้านที่มันสงบปลอดภัยปราศจากเสียงรบกวนเมื่อเราได้สถานที่เตรียมสถานที่เรียบร้อยก็เรียกว่าบริกรรมเกี่ยวกับสถานที่ถ้าเป็นพระก็เข้าป่าหาความสงบถ้าเป็นโยมก็หาตามมุมบ้านหาตามห้องพระนั่นแหละแล้วก็ดูเวลาลูกเต้าเขานอนแล้ววิพวกการงานต่างๆก็เสร็จแล้วมีเวลาที่เหลือนี้เราก็ไปสู่สถานที่ที่มันสงบอาจจะเป็นห้องพระหรืออาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ต่อมาก็มาเตรียมกายปริกรรมทางกายคือท่านั่งช่วยฟังให้ดีนะว่านั่งนี่จะทำอย่างไรนั่งสมาธิ
ถ้าเป็นประเทศไทยโยมผู้หญิงนั่งขัดสมาธิไม่ค่อยถนัดเพราะวัฒนธรรมไทยไม่สอนอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นอินเดียถ้าเป็นศรีลังกาถ้าเป็นพม่าผู้หญิงก็นั่งขัดสมาธิเพราะว่าคำว่าขัดสมาธินั้นมาจากคำว่าขัดสมาธิภาษาเขาออกเสียงตัวสอเป็นตัวต่ออย่างในพม่าเนี่ยใกล้ๆเนี่ยข้ามไปเถอะเพียงแค่ท่าขี้เหล็กหรือว่าท่าสายลวดตรงแม่สอดเนี่ยพม่าออกเสียงตัวสอเป็นตัวต่อสมาธิก็เป็นตะมาธิพระพุทธเจ้าสอนวิธีนั่งท่านลองคิดตามที่อาตมาจะพูดนิสีทะติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วนั่งอย่างคุณโยมที่นั่งอยู่ตรงหน้าอาตมาเนี่ยนั่งคูขาเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้มีเทคนิคว่าจะต้องมาทับซ้ายทับขวาไม่ได้มีคำว่าจะต้องมาขัดสมาธิพจน์สมาธิเพชรอะไรหรอกแต่การนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นเทคนิคที่พวกอินเดียเขาทำมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาเรียกว่าวัชระอาร์ตอยู่ในหลักการฝึกโยคะของพวกฮินดูเริ่มตั้งแต่ฐารณะสัญญมะหลังจากนั้นก็มาถึงอาสนะอาสนะนั้นก็คือมหัดนั่งขัดสมาธิเพชรเรียกว่าวัชระอาร์ตไดมอนด์พอชเชอร์แต่ในทางพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนว่านั่งคูขาเข้ามาโดยรอบให้เลือดลมมันไหลเวียนได้สะดวกไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายเมื่อนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบแล้วมือก็วางไว้ในตักหลังจากนั้นก็มาดูข้างบนอุชุงกายังปณิธายะตั้งกายตรงถ้าโยมผู้เฒ่าก็ไม่จำเป็นต้องตรงแต่ถ้าคนหนุ่มคนสาวหัดตัวตรงๆไว้จะไม่ง่วงนอนง่ายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วยิ่งจะตรงขึ้นไปกว่าเก่าความง่วงเหงาหาวนอนมีน้อยถ้าเรายืดตัวตรงๆแต่ถ้าเราปล่อยตามสบายหลังขดๆตามสบายสงบแล้วก็อยากนอนง่วงนอนง่ายทีนี้ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบหรือนั่งพับเพียบแล้วก็ลองยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นได้เต็มที่แล้วก็ปล่อยลงมาจับให้มันพอดีอย่าให้มีอาการกดอาการเกร็งในร่างกายให้มันพอดีเป็นว่าทางร่างกายนี้พอดีหัวก้มมากก็ไม่ดีให้ตั้งหัวให้มันตรงๆตั้งหัวตรงๆพอดีแล้วเอาล่ะทีนี้ก็มาถึงตาเอายังไงกับตานักสมาธิทั้งหลายคงจะมีปัญหาไม่น้อยว่าจะหลับตาหรือจะลืมตาดีลองสังเกตดูว่าถ้าหลับตาแล้วมันจะร้อนมากกว่าเก่าหลับตาปั๊บนี่จะร้อนนอกจากจะร้อนแล้วก็ยังมีอาการหนักที่ศีรษะส่วนบนหรืออาจจะมีอาการแน่นๆก็ลองลืมตาพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้หลับตาและไม่ได้บอกว่าให้ลืมตาแต่ให้ทำตาสบายขออภัยต้องพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยเนวะกาโยกิระมตินะจักขูนิอนุปาทายะกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากสังเกตดูนะบางคนนั่งหลับตาคิดเก่งยิ่งหลับตายิ่งคิดไปไกลจิตใจยิ่งล่องลอยไปไกลแสนจะไกลแต่ถ้าลืมตามองจ้องไปจุดใดจุดหนึ่งมีสติกำหนดดูลมหายใจแล้วมองจ้องไปจุดใดจุดหนึ่งถ้ามันหนักก็จัดออกไปข้างนอกอีกนิดนึงจัดออกไปถ้ามันหนักบนหน้าผากหรือมันร้อนนักจัดจุดมองไปให้มันพอดีเมื่อพอดีแล้วความคิดจะไม่ไปไกลบางคนนะไม่เหมือนกันแต่บางคนหลับตาดีมากหลับตาแล้วสงบเร็วแต่บางคนหลับตาแล้วไม่ได้เรื่องวุ่นยิ่งคิดไปไกลแต่ลืมตาแล้วรู้สึกจะสงบดีกว่าความคิดก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆเมื่อจิตสงบแล้วตามันจะหลับมันเองมันจะเบามันจะสบายมันเองเป็นอันว่าเราจัดเอาเองไม่ได้ระบายความร้อนร่างกายจะร้อนเพิ่มขึ้นทีนี้ก็มาถึงการจับจิตหมายความว่าเตรียมบริกรรมสถานที่และมาบริกรรมท่านั่งทางร่างกายไม่ให้เกิดอาการท่านจัดให้มันพอดีบางคนหลับคิดมากบางคนหลับและสงบบางคนลืมตาดีกว่าเบาสบายความคิดไม่ไปไกลบางคนลืมตาและยิ่งคิดไปไกลมันไม่เหมือนกันก็ลองจัดเอาเองทีนี้ต่อมาก็มาบริกรรมจิตคือเตรียมจิตอย่างไรเอา

ไปมาผูกจิตจิตเปรียบเสมือนงัวควายที่มันกำลังเคยไปเคยมาตามอำนาจตามปกติเสรีมันตามทุ่งตามท่าบัดนี้เราจะเอาควายตัวนี้มาใช้งานเอางัวตัวนี้มาฝึกใส่เกวียนใส่ไหจำเป็นจะต้องมาผูกผูกมันให้อยู่เพื่อจะให้มันคุ้นเคยกับเจ้าของแล้วจูงไปจูงมาพัดทางซ้ายทางขวาได้จึงจะเอาไปฝึกใส่เกวียนใส่ไถจิตนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะใช้งานจิตได้ต้องผูกจิตให้อยู่ผูกใจให้ดูอยู่แล้วจึงจะดูใจตนเองออกแล้วจึงจะบอกใจได้แล้วจึงจะใช้ใจตนเองตามอํานาจของตนเองเรียกว่าสยังวสีมีอํานาจเหนือจิตตนเองก่อนที่จะทําได้ถึงขนาดนั้นต้องหัดผูกเอาละเมื่อจะผูกก็ต้องมีอีก3อัน1สิ่งที่จะเอาไปผูก2หลักสําหรับผูก3ตัวจิตที่เราจะผูกมันไว้สติภาษาบาลีว่าสติภาษาไทยว่าความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอยู่ตลอดระลึกอยู่ถ้าภาษาภาคอีสานก็ว่าหู้เมือสติหรือว่าความระลึกรู้สึกหู้เมือเนี่ยเป็นเชือกแล้วเราเอาลมหายใจเป็นหลักลมหายใจนี่เป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดของสมาธิถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มที่หนึ่งไปสองสามหน้าท่านก็จะพบพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอาณาปานสติไม่มีเวลาเล่าให้ฟังถ้าไปเปิดเล่มที่19อาณาปานสังยุตเล่มใหญ่ๆตั้งแต่ข้อที่1327ไปยาวไปเป็น200กว่าข้อพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสรู้เพราะการดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็สอนพวกเราว่าการกำหนดลมหายใจเข้าออกตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากจิตสงบไวเกิดความสงบเยือกเย็นปานีตเป็นวิหารธรรมที่อยู่อันผาสุกแห่งจิตถ้าอยากมีความสุขให้มีสติอยู่ติดลมหายใจไว้ก่อนทีนี้เราก็เอาลมหายใจนี้แหละมาดูโสสะโตวะอัสสะสติโสสะโตปัสสะสติปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาเป็นผู้มีสติอยู่เฉพาะหน้าหลังจากนั้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเทียวสติอยู่เฉพาะหน้ายังไงมีอยู่สองชั้นนะเฉพาะหน้าภายนอกก็หมายว่าเพ่งไปเฉพาะหน้าแม้แต่หลับอยู่ก็เพ่งเฉพาะหน้าให้มีความรู้สึกส่วนบนไว้ก่อนความง่วงนอนจะมีน้อยทีนี้ถ้าความรู้สึกเฉพาะหน้าภายในก็หมายความว่าให้รู้จักอารมณ์ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามให้รู้จักเพียงเท่านั้นก็พอแล้วก็ดูลมหายใจเข้าหายใจออกช่วงนี้ยังไม่เป็นเทคนิคการดูลมหายใจเข้าหายใจออกสมาธิอานาปานสตินี่มีสองระบบระบบหนึ่งสำหรับคนทั่วไปง่ายๆฟังให้ดีสำหรับพวกเราทุกคนอีกระบบที่สองสำหรับมหาบุรุษสำหรับผู้ที่จะเก่งทางสมาธิเป็นนักเลงสมาธิแตกฉานทางปฏิสัมภิทาสามารถที่จะสอนหมู่บอกคณะได้แก้ปัญหาคนอื่นได้ก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งในการดูลมหายใจแต่สำหรับให้เกิดความผาสุกให้จิตสงบราบเรียบไปเรื่อยๆก็ไม่สู้จะยากนักเอาง่ายๆตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปท่านติดสติไว้ที่จมูกในลมหายใจเข้าหายใจออกจนไปถึงเวลานอนเวลาท่านเดินไปไหนมาไหนท่านก็ดูมันไปอย่างเนี้ยจนมันเกิดความเคยชินมันดูมันเองเวลาเรานอนเราไหว้พระเราสวดมนต์เสร็จเราแผ่จิตเมตตาเสร็จเรานอนนอนก็ไม่นอนทิ้งนอนขว้างนอนแล้วก็ดูมันเข้าดูมันออกดูมันเข้าดูมันออกจนหลับไปด้วยกันตื่นขึ้นมาก็รีบมาดูตัวนี้ก่อนแล้วไปทำอะไรก็ดูไปให้มันติดขนาดคุณยายติดหมากคุณยายติดหมากทำไมไม่ลืมตื่นขึ้นมาดึกๆเดินๆไม่ว่าหนาวไม่ว่าร้อนคุณยายไม่เคยลืมคุณยายก็คว้าใส่เสี้ยนหมากมาตำจุกๆทำมันเคี้ยวไม่ได้ลืมมิฉะนั้นก็เอาใส่ยางในจักรยานขยี้ไม่มีใครบอกคุณยายทำเองได้ฉลาดแล้วคุณยายก็ไม่ลืมทำอย่างไรสติคุณยายจะติดอยู่กับลมหายใจทุกเมื่อเหมือนคุณยายติดหมาก
ถ้าทำได้อย่างนั้นมหัศจรรย์มากมันจะลึกซึ้งไปเรื่อยถ้าเป็นพระเป็นเนนก็หมดโอกาสที่จะต้องสึกออกไปเพราะมันจะเกิดศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีมันจะเล่นไปตามธรรมเพราะลมหายใจนี้เกี่ยวกันหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเรื่องสติปัฏฐานสี่ท่านไม่ต้องรู้จักมันก็ได้ไม่รู้จักชื่อมันก็ได้แต่ท่านจะเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่คือที่ตั้งของสติกายก็อยู่ในลมหายใจเวทนาฟิลลิ่งความรู้สึกต่างๆอยู่ในลมหายใจจิตความรู้สึกต่างๆของจิตอยู่ในลมหายใจธรรมะอารมณ์ทั้งปวงก็อยู่ในลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนทางสี่แยกเสยยะถาปิภิกเวจาตุมมหาปเถมหาปังสปุญโชเปรียบเหมือนกองดินใหญ่ๆอยู่กลางทางสี่แยกสกตังวาระโถวาอุปหันะเตวตังปังสปุญชังรถมาก็ดีเกวียนมาก็ดีอะไรมาทางสี่แยกจะมาชนกับกองดินใหญ่อยู่กลางๆนี้สี่แยกในที่นี้หมายถึงกายเวทนาจิตธรรมจะเกี่ยวอยู่กับลมหายใจตลอดทำไมพูดอย่างนั้นเวลาใดโยมมีจิตใจสงบลมหายใจของโยมก็สงบไปด้วยเวลาใดโยมมีความกัดกุ้มวุ่นวายลมหายใจของโยมก็กระสับกระส่ายมันจะบอกให้โยมรู้ว่าโอ้นี่ฉันเป็นทุกข์แล้วทำยังไงฉันจะสงบโยมจะรู้ได้ที่จิตที่ลมหายใจนี่มันเกี่ยวกันหมดเวลาโยมโกรธลมหายใจโยมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าโยมไม่เข้าใจก็ลองศึกษากลับไปบ้านพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ตามโยมมีลูกโยมมีหลานสุดที่รักหลายๆคนลองหลอกให้มันร้องให้ฟังดูสักคนซื้อขนมซื้ออะไรไปก็ซุกไว้แม้ไอ้หนูยายลืมหมดเอามาเยอะๆก็เอาให้คนโน้นให้พี่หมดส่วนน้องยายก็ลืมมัวแต่ไปเล่นเสียดายให้พี่กินหมดน้องสุดที่รักนี่ยายลืมขนมหวานๆเอามาไม่ได้ให้เด็กคนนี้มันจะเริ่มร้องไห้ก่อนที่มันจะร้องไห้มันจะทำหน้าอย่างนี้แล้วมันก็จะหายใจซะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ไอ้ที่มันทำอย่างนั้นเพราะว่าจิตของมันได้รับความกระทบกระเทือนใจให้มันน้อยอกน้อยใจกุ้มใจว่าคุณยายไม่รักคุณแม่ไม่รักคุณพ่อไม่รักไปรักพี่มากกว่าเราตรงนี้แหละจิตใจมันได้เกิดความทุกข์มันก็เปลี่ยนแปลงเรานี่ก็เหมือนกันผู้ที่เจริญอานาปานสติเขาจะควบคุมอารมณ์ได้อย่างง่ายดายมีความทุกข์เกิดขึ้นลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากผัวไม่ได้ดังอกดังใจอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้จักควบคุมลมหายใจให้ละเอียดอารมณ์เหล่านั้นก็สงบระงับลงความทุกข์ของบุคคลเหล่านี้มีน้อยมากจะพบความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่สามารถครอบงำอารมณ์ตนเองเป็นเนกขัมมะสุขเป็นฌานสุขที่มันเนื้อกว่ากามสุขท่านหลายลองคิดดูว่าถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆให้มันติดนะบางคนอาจจะมีบุญได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำมาแล้วหลายภพหลายชาติลองทำตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยดูมันเล่นๆหัวๆเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะอันที่ท่านบอกให้บอกว่าพูดโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีสัมมาอรหังอะไรต่างๆก็ดีนี่เป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์ไม่มีในหลักวิชาการของพุทธศาสนาแต่ก็ไม่เป็นความเสียหายเหมือนทหารบ้านนอกไม่รู้จักซ้ายไม่รู้จักขวาไปถึงเขาบอกขวาหันมันหันซ้ายเขาบอกซ้ายหันมันหันขวาเขาก็เลยเอาสีแดงไปผูกแขนซ้ายบ้างเอาสีขาวผูกแขนขวาถ้าบอกว่าซ้ายหันเธอหันไปทางขาวๆนะถ้าขวาหันเธอก็หันไปทางแดงๆนะซ้ายและขวาไม่ได้อยู่ที่แดงไม่ได้อยู่ที่ขาวแต่เอามาช่วยให้จำง่ายลมหายใจไม่ได้อยู่ที่พุทธอยู่ที่โทไม่ได้อยู่ที่ยุบที่พองไม่ได้อยู่ที่สัมมาอรหังจะพูดหรือไม่พูดมันก็เข้ามันก็ออกอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้นั่งฟังเทศกันทั้งหมดนี่ก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่เดี๋ยวนี้คนพูดกูหายใจเข้าหายใจออกหายใจอย่างนี้ก็หายอย่างนี้เมื่อใดเราตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกจนมันติดกันเมื่อมันติดกันแล้วมันจะเป็นสัมโพธายะเวลาสวดเราจะได้ยินว่าอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเป็นลำดับไปอภิญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นเมื่อรู้มากๆเข้ากลายเป็นสัมโพธายะสัมโพธายะแปลว่ารู้พร้อมโดยอัตโนมัติมันจะดูมันเองอยากจะฝากท่านทั้งหลายเนี่ย
สำคัญมากตอนจะนอนนะ

ถ้าใครฉลาดละเอียดมากทำตอนจะนอนเวลานอนท่านลองสังเกตดูมันหลับตรงไหนอันนี้สำคัญสำคัญฝากโยมโยมจะเก่งสมาธิโยมจะเห็นการแยกออกจากกันขาดออกจากกันระหว่างสันตติแห่งความตื่นอาณาจักรของความตื่นกับความหลับนี่มันต่อกันตรงไหนเหมือนน้ำกับบกเวลาท่านนอนท่านตั้งใจให้ละเอียดฉันจะดูว่าฉันจะหลับเวลาใดดูลมหายใจเข้าหายใจออกที่มันละเอียดมากมันจะหลับขาออกหรือหลับขาเข้าแต่นี่นอนหลับกันมาตั้งแต่เด็กๆจนแก่จนเฒ่าแล้วจนเกือบชีวิตจะอัสดงยังไม่เคยรู้จักว่าตนเองหลับเวลาไหนรู้จักแต่ตื่นขึ้นมาไม่รู้มันลักหลับเวลาใดถ้าท่านมีสติอยู่ทุกเมื่อวันหนึ่งท่านจะพบอาการหลับกับตื่นเขาหลุดออกจากกันโยมสังเกตดูนั่งสมาธิเป็นหมู่ๆเนี่ยแม้แต่นั่งหลับก็ยังไม่รู้ภาษาอะไรกับนอนแล้วให้มันหลับถ้าสติไม่พอนั่งหลับบางคนหลับขาออกบางคนหลับขาเข้าถ้าหลับขาออกมันจะลงอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหลับขาออกเรามีสติดูไปดูมาพอหายใจเข้าสติมันขาไปมั้ยขึ้นไปโน่นมันมีนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนขึ้นไปโน่นบางคนอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เลยว่ามันหลับเวลาใดถ้าสติสัมปชัญญะมีพอด้วยการฝึกอานาปานสติมันหลับไม่ได้ถ้าไม่ให้มันหลับทำไมมันล็อกกันเป๊ะเลยทันทีล็อกกันเป๊ะทันทีเลยแล้วมันจะตื่นขึ้นมาอีก 10% 20% ข้อเหตุนั้นผู้ที่เจริญอานาปานสติมีสมาธิจะหลับนิดเดียวก็อิ่มจะตื่นอยู่ก็เป็นหลับหมายความว่าจิตนี้ถูกล็อกไว้ไม่ได้คิดไปไหนเลยเป็นนายเนื้อมันมันก็เหมือนหลับมีกำลังอยู่ตลอดจะให้หลับก็หลับไปบางทีตนเองนอนกรนเลี้ยงคนอื่นผู้ก็ดีแต่กายก็หลับไปใจมันก็ตื่นที่นี่มันมีความละเอียดอยู่อันหนึ่งน่าอัศจรรย์เวลามันจะหลับลงหลับลงเราดูอยู่วันนี้ไม่เป็นไรไม่รู้พรุ่งนี้มาเลยนี่หลายวันหลายเดือนเข้าท่านจะพบวันหนึ่งก่อนที่มันจะหลับบางทีจะเห็นมันเยือกจะเยือกหมดทั้งตัวพอมันจะเยือกหมดทั้งตัวเนี่ยจิตมันล้อมเข้าสติมันดูมันก็เกิดเยือกทั้งตัวหลังจากนั้นท่านจะเห็นมันพอความตื่นยังมีนิดหนึ่งจิตน้อมไปมันหลุดปุ๊บตัวนี้ก็หลับไปมีอีกคนหนึ่งออกไปเดินอยู่ข้างนอกตรงนี้ท่านจะเห็นว่าถ้ามันเป็นใหม่ๆนี่จะตื่นตกใจไว้กลัวมันจะไม่กลับเข้ามาเดินออกไปก็เห็นตนเองนอนหลับบางทีอาจจะนอนหลับน้ำลายไหลอยู่ก็ได้มันก็เห็นมันเดินวนๆอยู่ใกล้ๆเข้ามาใหม่ใหม่ๆนี่มันกลัวว่าจะกลับเข้ามาไม่ได้พอเข้ามาใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ทำใหม่ไม่เป็นบางทีอาจจะหายไป3 เดือนหรือ1 ปีเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นเหมือนวันนั้นตั้งใจเกินไปก็ไม่ได้เอ๊ะแล้วก็ดูต่อไปทีนี้ถ้าเป็นบ่อยๆเข้านานๆเข้ามันเป็นอีกท่านจะฉลาดตรงนี้ที่เรียกว่ามโนมยะอิทธิมโนแปลว่าใจมยะนำมาอิทธิความสำเร็จความสำเร็จที่นำมาจากทางจิตใจเป็น masters of the mind เป็นนายแห่งจิตที่เขาเรียกว่ามโนมยิทธิไม่เหลือวิสัยญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งไม่เป็นวิปัสสนาเสนออะไรเลยแต่เป็นความมหัศจรรย์ที่จะทำเล่นๆหัวกับจิตนี่มันมีของเล่นทีนี้ถ้าเราทำได้บ่อยๆต่อมามันเก่งมันจะออกไปไกลๆบ้านไปวนไปเวียนไปเที่ยวไกลๆแล้วก็กลับเข้ามานี่วิธีหนึ่งถ้าอีกวิธีหนึ่งถ้าเห็นตนเองหลับปุ๊บหลุดปุ๊บออกไปแล้วปล่อยเลยโอ้นี่หลับแล้วปล่อยให้แกหลับพอตื่นปั๊บจำไส้เบิกบานไม่ง่วงไม่ซึมนั่งสมาธิก็สบายจิตใจมันจำใสจะคิดไปทางสติทางปัญญามันก็หมุนติ้วไปเลยจะให้สงบก็ล็อกกระเป๊ะอย่างเนี้ยอย่างนี้มันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาถ้าเห็นอาการหลับกับตื่นลุดออกจากกันบ่อยๆเข้าบุคคลนั้นจะคุ้นเคยกับความตายจะรู้จักว่าโอ้ตายกับเกิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดกันเลยกับหลับและตื่นเวลาหลับปุ๊บออกไปนี่มันก็เหมือนกับตายตื่นขึ้นมามันก็เหมือนกับเกิดมาอีกเราก็เลยตายอยู่บ่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนน่ะตายน้อยอยู่เป็นประจำบุคคลที่เคยเห็นอาการหลับกับตื่นหลุดจากกันบ่อยๆจักไม่กลัวความตายช่วงนี้ไม่กลัวเลยแล้วจะได้ประโยชน์มากเวลาท่านจักสิ้นใจตายหรือท่านนั่งเครื่องบินอย่างเราได้แอร์มันระเบิดที่ด่านช้างสุพรรณบุรีระเบิดตูมในอากาศนั่นถ้าท่านมีจิตระดับนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าชีวิตสมะสีดับทั้ง

0: ิเลสและชีวิตไปพร้อมกันไม่มีทางกลัวเพราะจิตนี่เร็วกว่าวัตถุถึง16เท่าปึ๊กมาทีเดียวก็ดูมันตายร่างกายก็แตกสลายไปวิญญาณนี้ไม่เข้าไปยึดมันอเพธิกายโยนิโรธสัญญาสังขารวูปสมาคมาวิญญาณังอัตถังขมาขมาร่างกายก็แตกสลายไปสัญญาทั้งหลายก็ดับไปแล้วสังขารทั้งหลายก็เข้าไปสงบวิญญาณก็ไม่แอบอิงอาศัยอัสดงคตไม่ตั้งอยู่โลกนี้ไม่ตั้งอยู่โลกไหนเอเสวันโตทุกขสะอันตะกิริยายะนิพพานังนั่นแหละคือการกระทำที่สุดนั่นคือนิพพานเพราะนั้นผู้เจริญอาณาปานสติมีอานิสงส์7ประการพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าถ้าเจริญอยู่เป็นประจำ1จะได้เป็นพระอรหันต์ในชีวิตนี้เป็นนี้2ถ้าไม่ได้เดี๋ยวนี้จะได้ชมอรหัตผลเมื่อก่อนจะสิ้นใจตายเพราะจิตที่ดูอยู่ทุกลมหายใจนี่มันจะเห็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งมีประโยชน์มากฉันจะดูฉันความเจ็บไข้ก็อันหนึ่งตัวผู้รู้ว่ามีอาการเจ็บไข้ก็อันหนึ่งตัวผู้รู้ว่ารู้ว่ามีอาการเจ็บก็อันหนึ่งมันจะแยกออกมาเป็นท่อนๆๆเรียกว่าวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตออกมาเสียจากการเสพเสวยเวทนาดูลมหายใจให้สงบถ้าเจ็บปวดลมหายใจเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าไปเพิ่มเป็นเจ้าของเจ็บมันก็ยิ่งบีบคั้นในลมหายใจนั้นทีนี้ถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกธรรมดาไม่มีการบีบคั้นในนั้นเจ็บก็เจ็บไปจิตใจก็อยู่ตรงนี้ดูไปหลังจากนั้นกลับคืนมาดูตัวเจ้าของที่มันรู้ว่าเจ็บมันจะหลุดป๊อกป๊อกป๊อกออกมามันอยู่ใกล้ๆกันมาถึงช่วงนี้ท่านจะเก่งให้ตะขาบกัดแมงป่องต่อยสิ่งที่มีพิษต่อยมากๆถ้าท่านรู้ลักษณะเช่นนี้ย้อนกลับคืนมาดูตัวลมหายใจที่เข้าออกปกติไม่ให้บีบคั้นคืนมาดูตัวจิตที่เป็นตัวผู้รู้เข้าไปในตัวของผู้รู้อีกทีหนึ่งฟังให้ดีว่าไม่เป็นเจ้าของผู้รู้ไม่ใช่หลงเข้าไปในรู้แต่จะรู้เข้าไปในสิ่งที่หลงแล้วรู้เข้าไปในตัวของผู้รู้อีกทีหนึ่งรู้เข้าไปในรู้แล้วมันจะหลุดป๊อกออกมามาถึงตรงนี้ก็จะเกิดอวิสาหาโรอวิสาขตมนสตังจิตไม่มีพิษใดๆที่จะเสียบแทงงูพิษก็ดีตะขาบก็ดีแมงป่องสิ่งที่เจ็บๆปวดๆเราจะรู้สึกเจ็บนิดเดียวหลังจากนั้นจิตนี้มันจะถอนมันจะวิสังยุตโตนังมันจะพากันออกมาเองไม่ใช่เราไปทำมันเพียงแต่เราย้อนกลับคืนมารู้ในความรู้มันก็หลุดป๊อกป๊อกป๊อกออกมามันก็จะเกิดอาการบวมแต่อาการเจ็บนี้น้อยมากแล้วก็สลายไปพิษทั้งหลายเหล่านี้หมดไปจึงเรียกว่าอวิสาขตมนสตาจิตไม่มีพิษใดๆเสียบแทงก่อนที่จะรู้ถึงตรงนี้ก็ต้องมารู้เวทนารู้ลมหายใจในเวทนานี้อย่างดีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวทนายตลาหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพสาสังมนสิการังสาธุกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาในเวทนาทั้งหลายคือการกระทำไว้ให้แยบคายในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละรู้กระทั่งว่าเวทนานี้จะไปสิ้นสุดเพียงกายเจ็บปวดแค่ไหนจะสุดลงเพียงแค่กายหรือจะตายก็จะรู้อีกวินาทีที่จะตายเมื่อมีสติอยู่ทุกลมหายใจกับเวทนานี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตะปริยันติกังเวทนังเวทยมีติปชานติเสวยเวทนาเป็นที่สุดแห่งชีวิตเธอทราบชัดว่าเวทนานี้เป็นที่สุดแห่งชีวิตหลังจากนั้นก็จะปล่อยว่าชีวิตนี้ตายถึงขั้นสุดท้ายแล้วจิตนี้จะปล่อยหมดเลยปล่อยความเป็นเจ้าของเวทนาถึงช่วงนี้แหละจะดูช่วงสุดท้ายที่มันหลุดออกจากกันเหมือนกับเราเคยตื่นแล้วหลับไปอาการหลับกับตื่นที่มันหลุดเข้าหลุดออกจากกันทุกวันทุกคืนเคยเห็นอาการนอนบัดนี้จะเป็นอาการหลับครั้งสุดท้ายที่ไม่ต้องตัดคืนมาตื่นอีกคือตายพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงไม่มีความหวาดกลัวต่อความตายจึงบอกว่านาภินันทามิมรณังเราไม่ยินดีในความตายนาภินันทามิชีวิตังเราไม่เพลิดเพลินในชีวิตที่เป็นอยู่กาลัญจปฏิกังเขวะนิพพิสังวัตโพยถา เรารอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาของนายจ้างหมดไปก็จะเลิกงานเป็นนั้นว่าการเจริญอานาปานสติแบบธรรมดาธรรมดาท่านมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันติดกันไปติดกันไปจนมันดูมันเองโดยเราไม่ต้องทำเขาจะทำของเขาเองถ้าอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่ทิ้งมีสติอยู่ทุกลมหายใจมันก็ไม่มีโอกาสที่จะวิปราสที่จะเป็นบ้าที่จะเป็นบอมีแต่จะก้าวหน้าไปทางจิตทางใจทีนี้ต่อมาอีกระบบที่สองเวลาของเราหมดก็จะทำอย่างไรจะทำให้มันถึงขั้นที่เรียกว่าอัปปนาถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นฌานขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีชาวบ้านก็ดีนักบวชก็ดีสามารถที่จะทำจิตให้ไปหยุดอยู่จุดใดจุดหนึ่งเป็นเอกาทิภาโวเป็นภาวะอันเอกอันเดียวผุดขึ้นที่เรียกว่าการเข้าฌานที่เรียกว่าการอยู่ในฌานสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำลายกิเลสแต่เป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่แห่งจิตเป็นอาหารอันปราณีตเพียงแต่ได้พบความสุขอันเกิดจากสมาธิที่แท้จริงนี้ท่านทั้งหลายก็จะต้องร้องไห้โดยไม่ต้องร้องไห้น้ำตาไหลอาบหน้ามาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายคิดถึงผู้รักษาศาสนาไว้ให้เราสิ่งที่พูดอยู่ตรงนี้ถ้าท่านได้พบได้เห็นท่านอาจจะหลงอาจจะกราบจะไหว้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือว่าท่านอาจารย์สมภพท่านจะหลับหรือจะตื่นอยู่ตรงไหนถ้าท่านประสบภาวะเช่นนี้จิตอันเอกนี้ท่านจะคิดถึงไม่ให้เชื่อก็ต้องเชื่อก่อนจะจบ3นาทีขอเพิ่มมาสู่เทคนิคที่จะทำให้เกิดสมาธิเร็วขึ้นหน่อยกลับไปถึงบ้านลองไปทำลองไปทำอาตมาให้เวลาสัก7 วันถ้าท่านทำตามที่บอกนี้แต่จะต้องรู้ไว้ก่อนว่าจะไม่ขี้เกียจถึงไปนั่งที่ดังกล่าวมาแล้วหาที่สงบแล้วนั่งตั้งให้ดีพอดีพองามเริ่มหายใจยาวๆทีฆังวาอัสสันโตรัสสังวาอัสสันโตเริ่มหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าสัก30 นาทีจะอดทนหายใจเข้ายาวหายใจออกเอาติดต่อกันคอนทินิวตี้ไปสัก30 นาทีตอนนี้ท่านจะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์มากตัวก็ร้อนอึดอัดการหายใจยาวนี่เป็นทุกข์เมื่อสัก30 นาทีแล้วลองเปลี่ยนใหม่เป็นสั้นรัตวาอัสสันโตอัสสปัสสามีติสิขติบุญทำลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวอยู่เมื่อก่อนเรายาวบัดนี้เราสั้นสั้นๆเหมือนเราหอบ30ดูท่านจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์เองเหมือนกันสั้นก็ไม่พอดียาวก็ไม่พอดีทีนี้พอดีกันแล้วเนี่ยได้30ลองปล่อยตามธรรมดาอันดับที่3ปล่อยเลยมันจะสั้นก็ช่างมันจะยาวก็ช่างมันยาวมันจะหดลงมามันสั้นมันจะยืดออกไปกลายมาเป็นความพอดีครั้งแรกยาวเกินไปไม่พอดีต่อมาครั้งที่2สั้นเกินไปไม่ทีนี้ตอนที่3เราปล่อยตามธรรมชาติมันความพอดีจะเกิดขึ้นสมาธินั้นแปลว่าพอดีเมื่อเราปล่อยลมหายใจเข้าออกตามธรรมดาไม่ยาวไม่สั้นแล้วมันจะเริ่มอาการสงบทางกายความร้อนจะเย็นลงหลังจากนั้นมันจะเกิดอาการดิ้นในกายท่านจะดิ้นมันมีตัววิ่งไปวิ่งมาตามขาตามเอวตามเต้าหรือไม่ใช่นั้นมันจะมีอาการไตเหมือนตัวไรตัวเลนอะไรต่างๆช่างมันดูของท่านไปนะมีสติรู้เข้าลมหายใจจะเริ่มละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดแล้วความเจ็บปวดรวดร้าวความหนักเหนื่อยเมื่อยมึนก็ร้อนก็เปลี่ยนไปเป็นเย็นเป็นเบาปวดแข้งปวดขาก็ไม่มีร่างกายก็ระงับจิตก็ระงับในช่วงนี้จะเริ่มได้ยินเสียงหูซ้ายได้ยินเสียงดังดึงดังหูขวาได้ยินขึ้นมาหรือบางท่านอาจจะเห็นภาพทางตาเหมือนปุยเมฆปุยไฟปุยนุ่นเหมือนตะวันกำลังจะขึ้นเหมือนพระจันทร์กำลังส่องแสงทอแสงขึ้นมาลักษณะเช่นนี้หรือบางท่านก็จะเห็นมันไหลไปไหลไปไหลไปอันนี้ผ่านไปตัวใหม่ขึ้นมาถึงช่วงนี้ท่านก็ปล่อยได้ปล่อยการดูลมหายใจไปกำหนดตัวที่มันไหลไหลนั่นสร้างมโนภาพเหมือนเราสร้างที่เรียกว่ารีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์แต่นี้ให้มันเป็นรีโมทของจิตน้อมจิตไปกำหนดสิ่งที่มันไหลนี่ให้มันอยู่ มันไปซ้ายให้แล้วให้มันไปขวามันไปขวาให้ไปซ้ายให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันใกล้ให้มันไกลขยายปฏิภาคนิมิตอันนี้แต่ก่อนมันเป็นเพียงอุคหะที่นี่มันจะเป็นปฏิภาคเมื่อเราทำอันนั้นไปบ่อยๆภาพนี่มันไหวอยู่มันก็หยุดเมื่อหยุดแล้วทำดึงเข้ามาให้มันใกล้ผลักไปให้มันไกลให้มันเล็กให้มันใหญ่ช่วงนี้จิตมันจะลืมมันจะลืมตัวผู้ทำตัวผู้ทำกับสิ่งที่ถูกทำจะไปรวมเป็นอันเดียวกันเมื่อทำเข้าไปดึงออกดึงเข้าให้มันเล็กมันใหญ่มันจะรู้สึกเสียววาบเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำเหมือนที่เราขี่เครื่องบินนี่มันโดดหลุมอากาศทำนองนั้นท่านอย่าตกใจท่านก็ดูอย่างเก่านะในที่สุดจิตนี้มันจะไปรวมกับสิ่งที่ดูนะพลึบลงไปตรงนั้นเงียบสงบอยู่ภายในที่ล้ำลึกมากอัปปนาสมาธิก็เกิดขึ้นเอกาธิภาโวภาวะอันเอกก็เกิดขึ้นความสุขอันไม่เคยพบเคยเห็นก็เกิดขึ้นเมื่ออันนี้เกิดขึ้นแล้วท่านก็จะไม่มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่บุคคลใดก็ได้ที่สอนให้เราทำอย่างนี้เราก็ได้พบอย่างนี้ได้ทำตามเราทำเพียงน้อยนิดเราก็ยังพบเพียงเท่านี้ถ้าเราจะทำไปมากกว่านี้เราคงจะได้พบอีกยิ่งไปกว่านี้จักไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าความภาคเพียรจะมากมายความเลื่อมใสจับขึ้นไม่เบื่อหน่ายในการทำความเพียรในช่วงนี้ถ้าใครมาถามจ้างว่าคุณเลิกไหมสมาธิผมจะให้คุณ1ล้านบาทหรือว่า5ล้านบาทคุณอย่าทำอีกเลยเอาไหมไม่เอาอันนี้ซื้อด้วยเงินแสนล้านไม่ได้แต่ได้มาฟรีๆรัฐธรรมุทานิพุติงคุณใช่ไหมได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อและอันนี้จะทำคิดถึงผู้ให้ชีวิตพ่อแม่ของเราเลี้ยงเรามาให้กำเนิดมาเราไม่ตายเราได้มาพบสิ่งที่ซื้อด้วยเงินเป็นแสนล้านไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าประเสริฐมากทำอย่างไรหนอพ่อของเราแม่ของเราบรรพบุรุษของเราท่านจะได้พบสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเอาเงินไปให้ท่านท่านก็ซื้อเอาไม่ได้ถ้าเป็นพระจะระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เอามากๆถ้าเป็นโยมก็ระลึกถึงพ่อแม่ถ้าเป็นพระอยากไปเทศอยากไปสอนอยากไปตอบบุญแทนคุณอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้บอกพระภิกษุว่าเธอจะเอาพ่อเอาแม่มาขี่บ่าสองข้างให้ขี้ราดเยี่ยวรถป้อนน้ำป้อนข้าวหลอดการร้อยปีเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำวันละสามเวลาเธอตอบบุญแทนคุณของท่านทั้งสองไม่สะสมเลยกุลบุตรกุลธิดาใดทำพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาให้เกิดมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเธอเหมือนนำท่านทั้งสองประดิษฐานมั่นไว้บนสวงสวรรค์การกระทำเช่นนั้นแหละจึงชื่อว่าตอบบุญแทนคุณท่านทั้งสองให้สะสมได้จเจริญสมาธิภาวนามาถึงขั้นสงบนำงับมีความสุขขนาดนี้ศรัทธาไม่คลอนแคลนศีลมั่นคงจาคะปัญญาก็เปี่ยมเมื่อนั้นพ่อแม่ท่านถ้าหากว่าตายไปแล้วท่านก็จะไม่ต้องเสียเวลาร้องไห้ท่านจะรู้สึกว่าท่านตายแล้วท่านก็มีอยู่พ่อแม่อยู่ในตัวเราเราได้มาจากพ่อจากแม่บัดนี้แม้ท่านทั้งสองจะตายไปส่วนหนึ่งอยู่ในตัวเราเราจะพาท่านทั้งสองคิดดีพูดดีทำดีจะพาท่านทั้งสองปฏิบัติธรรมจะพาพ่อพาแม่ขึ้นสวรรค์การตอบบุญแทนคุณมันจะเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติบัดนี้เวลาแห่งการบรรยายได้ล่วงเลยมาเกือบ10นาทีจึงขอยุติลงพร้อมกับกัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ

อานนท์ในกาลบัดนี้ในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสรณะอันเลิศที่สุดแลภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถา

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุจพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้น

ระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

ีความอดทนบางคนก็ไม่มีความอดทนก็ไม่ได้รับความสะดวกสบายดังที่ลานจอดรถที่หลวงพ่อสนองท่านได้ทำไว้สร้างไว้ซื้อไว้3 4แห่งก็ยังแน่นไปด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าศาสนาของเรานั้นมันจะเสื่อมไปประเทศไทยนั้นจะถูกศาสนาอื่นครอบงำนั้นเราไม่ต้องไปวิตกตราบใดถ้าญาติโยมยังมีศรัทธาในการที่จะนำกุลบุตรมาอุปสมบทอย่างนี้เราก็มีอุปสมบทพระ18พระ17ใน1ก็อีกประมาณสักอีกครึ่งชั่วโมงก็จะได้มันประชาอุสมบทนะเป็นหนอเนื้อเป็นเชื้อไขของพระพุทธเจ้าสืบศาสนาต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาระยะอันสั้นก็ยังถือว่าดีกว่าที่ไม่มีการบวชดังนั้นวันนี้เราก็ทราบดีว่าวันสำคัญอันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้านั้นได้แสดงปฐมเทศนานะที่โปรดปัญจวัคคีย์ที่พระองค์นั้นได้มารู้ทำแล้วท่านก็เลยคิดว่าทำยังไงธรรมะของท่านจะได้เผยแผ่ไปกระจายไปทั่วโลกท่านก็เลยไปที่ไปสิปัตตนมฤคทายวันก็มีปัญจวัคคีย์ที่ท่านเคยได้อุปถากก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่เมื่อเช้าเราก็ได้สวดกันแล้วสังฆทานก็สวดกันทุกวันพระวันหยุดให้เรารู้ว่าธรรมะของพุทธเจ้านี้มีความหมายลึกซึ้งนะถ้าเราสวดแปลด้วยญาติโยมจะเข้าใจความหมายนะหลักใหญ่ก็คือท่านให้เรานั้นได้ทำตัวไม่ให้ทุกข์เกินไปไม่ให้สบายเกินไปทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างโยมถ้าเราทำอะไรที่มันไม่เป็นสายกลางนะมันก็เกิดความไม่พอดีนะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันเป็นสายกลางของเราในการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างการทำภารกิจการงานถ้าญาติโยมไม่ตั้ง

ในสายกลางนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์นะแต่ถ้าเราอยู่ในสายกลางแล้วนี่มันถึงแม้ว่ามันจะทุกข์เราก็ยังพอจะทนมันได้นะนั่นเราก็เลยไม่ให้ฝักใฝ่นะในสิ่งที่มันทำให้เรานั้นก็เรียกว่าเป็นการทรมานตัวเองถึงแม้การประพฤติการปฏิบัติก็เหมือนกันท่านก็ให้ใช้มัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่คนเราจะสำเร็จได้ด้วยวันสองวันไม่ใช่ก็ต้องสร้างบุญวาสนาบุญวาสนาบารมีไปเรื่อยๆเหมือนอย่างพวกโยมที่เขามาทำบุญใส่บาตรรักษาศีลฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมหรืออย่างญาติโยมเนคขมะทั้งชายและหญิงก็มาประพฤติมาปฏิบัตินะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราทำมันก็เป็นสิ่งที่ดีแก่ตัวเราเองเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นมรรคองค์8นะอย่างที่เราได้สวดกันทุกวันพระทุกวันหยุดนะก็หนทางให้ดำเนินไปแห่งความสำเร็จอย่างที่เรานั้นได้ศึกษากันฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมชาติความเป็นธรรมดานะเกิดแก่เจ็บตายทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็แล้วแต่แม้กระทั่งสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันมันก็เป็นไปตามธรรมะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเสื่อมมีความปกพ้องไปไม่คงทนไม่ขาวรไม่จีรังยั่งยืนแต่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้คงทนยั่งยืนมาโดยตลอดตั้งแต่พุทธกาลจนถึงณปัจจุบันนี้คำสอนก็ไม่ได้เสื่อมคลายไปจากพุทธศาสนิกชนของเราแต่นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราเป็นชาวพุทธแล้วเราก็ต้องขวนขวายอยู่เราจะเอาแต่ทางโลกอย่างเดียวไม่เอาทางธรรมทิ้งโลกก็ไม่ได้ทิ้งธรรมก็ไม่ได้มันก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมนั้นเราต้องมีสตินะต้องมีสติคอยพิจารณาทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะส่วนใหญ่อะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ว่ามันดับตรงไหนอารมณ์ของเราก็แล้วแต่นะความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามันดับตอนไหนแต่ถ้าเรามีสติรู้เลยว่าโอ้ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยานี่มันมีขึ้นมันเกิดขึ้นแก่เราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องดับที่ใจของเราอยู่ต้องดับที่ภายในไม่ใช่ดับภายนอกนะร้อนกายแต่อย่าให้ร้อนใจนั้นถ้าเราร้อนใจแล้วอะไรจะช่วยเราได้โยมธรรมะคำสั่งสอนนี่แหละโยมวันหนึ่งคืนหนึ่งขอให้เรานั้นมีสติขอให้เรานั้นมีความสงบเดี๋ยวจะทำมาหารับประทานทำภารกิจงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราได้มีความสงบใจชั่วสักระยะหนึ่งโยมถ้าเราไม่มีความสงบใจเนี่ยใจเราว่าวุ่นวายนะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุขโยมแต่พวกเรานี่อยู่ตรงไหนก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะใจเราไม่วุ่นวายยิ่งรวมกันมากๆในสถานที่แห่งนี้ความสะดวกความสบายก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้มากมายแต่ทำไมเราอยู่กันได้ไม่วุ่นวายก็เพราะเรามีข้อวัดมีข้อปฏิบัติเพราะมีแบบอย่างแนวทางแต่เราไปที่อื่นโยมเราจะหาความสงบอย่างนี้ก็คงหายากนะทุกคนเข้าวัดแต่ไม่รู้จักว่าจะประพฤติปฏิบัติไงกับในการที่จะเข้าวัดในการที่จะฟังธรรมนะแต่พวกเราเนี่ยมีหลักเพราะเราเนี่ยมีแบบอย่างแนวทางว่าทุกคนเข้าวัดแล้วทุกคนนั้นต้องสงบกายวาจาใจกิจภายนอกที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์เราก็ไม่ทำกิจภายในของเราทำกายวาจาใจของเรานะให้สงบทำยังไงให้สงบถึงแม้ว่าสถานที่มันจะคับแคบนะแต่ทำไมเราสงบกันได้เพราะอะไรเพราะเรามีสติอยู่กับกายของเราเราไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกเพราะอะไรเพราะเรามีขันติมีความอดทนอดกั้นเพราะเรารู้ว่าที่เรามานี่เราไม่ได้มาหาความสุขทางกายเรามาหาความสุขทางใจทำยังไงให้ใจเราสงบทำยังไงให้ใจเราเป็นบุญประกอบกับวัดสังฆทานก็เป็นแบบวัดป่าธรรมชาตินะ
เรามีลานธรรมมีต้นไม้ถ้าโยมมาวันปกติธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมากมายก็มีความสงบแต่ถ้าทุกคนเข้าวัดแล้วรู้จักสงบกายวาจาใจแล้วโยมมันก็จะเกิดความสงบเกิดความวิเวกอย่างที่ว่าให้เราวิเวกกายกายวิเวกกายก็อยู่ในที่สงบสงัดอยู่ในป่าช้าป่าชัดอยู่ในเขาอยู่ในถ้ำนะเขาเรียกว่าสถานที่วิเวกแต่ใจเราวิเวกสงบสงัดด้วยความคิดความมีความปรุงแต่งหรือเปล่าดังนั้นถ้ามันสงบภายนอกแล้วก็ต้องสงบภายในก็เกื้อเฟื้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันฉะนั้นมันสำคัญเราก็เห็นคนเข้าวัดทำบุญกันมากมายนะแต่ถ้าวันธรรมดาเราก็อาศัยให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติอยู่กับบ้านเราสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติแล้วยิ่งถ้าญาติโยมที่หมดภารกิจการงานแล้วนะเราก็ไม่ต้องดิ้นรนไปไหนละโยมใช้บ้านของเรานั่นแหละใช้ที่พักของเราน่ะประพฤติปฏิบัติทำกายให้วิเวกทำจิตให้วิเวกถ้ามีความสงบสงัดให้เรารู้จักสมาธิสมาธิขั้นต้นขันธิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิให้เรานั้นทำสมาธิจนเป็นวสีให้เข้าฌานออกฌานจะนั่งตรงไหนก็ได้ตรงที่มันสงบก็ได้ตรงที่มันกระทึกวุ่นวายเราก็ทำได้เพราะเราฝึกหัดมาแล้วฉะนั้นสิ่งภายนอกดูแล้วก็ปล่อยวางโยมยาวเข้ามาในใจความขุ่นข้องหมองใจทุกสิ่งทุกอย่างความพอใจความไม่พอใจอยู่ภายนอกแล้วไม่ต้องออกมาข้างในตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจให้มันอยู่ตรงนั้นให้มันเกิดตรงนั้นให้มันดับตรงนั้นดับที่ใจเรามิฉะนั้นเราก็จะเก็บสิ่งเหล่านี้สะสมไว้เป็นของแสลงเพราะปกติธรรมดาจิตใจของเรามันก็ว่าวุ่นวุ่นวายด้วยกองกิเลสใช่ไหมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะปัญหาความพอใจความไม่พอใจมานะตัวตนมันสารพัดสารพันทุกสิ่งอย่างกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจแล้วโยมจิตใจมันเศร้าหมองนะแต่ถ้าบุญเกิดขึ้นแล้วโยมมีใจผ่องใสอย่างวันนี้โยมมาจิตใจผ่องใสทุกคนถึงแม้ว่าจะขัดข้องบ้างก็ปล่อยวางไม่เป็นไรมันก็เป็นเช่นนั้นเองโยมตาคตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเรารู้สัจธรรมอย่างนี้แล้วโยมอยู่ตรงไหนมันก็มีความสุขทั้งนั้นโยมแต่ถ้าเราส่งจิตออกไปเลยนะอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสสำคัญที่ทำอารมณ์นี่แหละทำให้เราวุ่นวายใจอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์รักใคร่อารมณ์อิจฉาริษยานี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกใจที่นั่นจะทำยังไงให้ใจมันไม่ทุกข์ไปโยมนั่งเฉยนั่งปล่อยวางหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ปล่อยวางความคิดนึกอดีตอนาคตปล่อยให้หมดอยู่ในปัจจุบันสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้หมดในขณะที่เราจะทำจิตให้มันว่างเลยโยมถ้าจิตว่างแล้วมันก็จะวางได้โยมจิตไม่ว่างมันวางไม่ได้มันวุ่นไปหมดนะไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีบางครั้งบางคราวคนรอบข้างนะก็อยู่กับเราลำบากนะจู้จี้ขี้บ่นแล้วยิ่งถ้าเรามาวัดกันประจำเราประพฤติปฏิบัตินะหลวงพ่อสนองสอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เรายังรู้จักไม่รู้จักการปล่อยวางเสียบ้างนะโยมเขาก็จะว่าในตำราโบราณนะมือถือสากปากถือศีลมันเป็นอย่างนั้นโยมนะขาวก็ขอให้ขาวบริสุทธิ์ไม่ใช่ขาวนกกระยางนะดังนั้นบริสุทธิ์ขาวภายนอกภายในก็ต้องให้ขาวบริสุทธิ์
นะก็ชำระนี่แหละละบาปบำเพ็ญบุญนะพระพุทธเจ้าให้เราละบาปให้บำเพ็ญบุญอย่างเดียวเรามีวาสนาแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอาการครบ 3.2 มีสติมีปัญญามีโอกาสมีลมหายใจนะมีสติมีสัมปชัญญะรู้ทุกอย่างแต่เราจะใฝ่กุศลหรืออกุศลนะทุกอย่างมันก็ต้องฝึกต้องหัดโยมไม่มีใครมาเป็นมาก่อนพุทธเจ้าก็ต้องฝึกหัดมันก่อนนะฝึกหัดฝึกไปฝึกมานะภาวนาไปภาวนามาจากความที่มันไม่สงบวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างนะยังรวมจิตไม่ได้ก็ยังระงับโทสะไม่ได้ฝึกไปฝึกมาจนมีความชำนิชำนาญนะก็เรียกเป็นวสีเมื่อเราทำอาชีพการงานทุกอย่างก็ต้องฝึกต้องหัดต้องฝนนะพอเรามีความชำนิชำนาญแล้วโยมทีนี้มันก็คล่องแคล่วจะทำอะไรก็คล่องแคล่วค้าขายนะจะทำบัญชีจะทำธุรกิจอะไรมันคล่องแคล่วไปหมดเพราะอะไรเพราะเรามีประสบการณ์มีความชำนาญฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติก็คือต้องปารภความเพียรอย่างวัดสังฆทานเนี่ยโยมสละเวลามาวันสองวันแล้วเนี่ยโยมต้องปารภความเพียรกันให้มากนะเรามีข้อวัดปฏิบัติเช้าทำวัดเช้านั่งสมาธิกลางวันปฏิบัติกรรมฐานตอนเย็นสวดอภิธรรมฟังธรรมสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิโดยเฉพาะวันเสาร์วันพระเนี่ยแล้วก็ถือข้อธุดงควัตที่หลวงพ่อสนองท่านตั้งแต่บวชมาท่านเริ่มถือธุดงควัตมาโดยตลอดโดยเฉพาะเนสัญชิกคือการไม่นอนไม่นอนฝึกหัดนะฉะนั้นการนอนเนี่ยโยมเราต้องได้นอนแน่เลยไม่ช้าไม่นานทุกคนต้องนอนนอนลงกับพื้นแล้วไม่มีวันฟื้นนะไปไม่กลับการเวลาไปแล้วก็ไม่กลับสังขารของเราแก่แล้วมันก็ได้มากลับมาเป็นหนุ่มเหมือนกันใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างกระแสน้ำไปแล้วก็ไม่เคยกลับไปหาที่ไปสู่ไปคืนดังนั้นเราก็ต้องตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเมื่อเรามีพุทโธแล้วเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็มีธัมโมใช่ไหมเพราะต้องมีคำของคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เราก็ต้องมีสังโฆเพราะอะไรเพราะพระสงฆ์เป็นแบบอย่างเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพวกเราถ้าเราไม่มีแบบอย่างแนวทางไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเราจะได้เป็นคนที่ฝึกหัดตนมาดีแล้วหรือยังดังนั้นการภาวนาก็คือการให้เรานะพัฒนาจากมนุษย์ธรรมดาปุถุชนธรรมดาโยมให้มันเลยคนธรรมดาไปนะอย่างน้อยให้เรานั้นมีศีลนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะตอนนักบวชก็ศีลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดญาติโยมก็เหมือนกันศีล5นี่ต้องให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะศีล5ก็คือการให้เราละเว้นเท่านั้นแหละใครไม่รู้จักศีล5อาตมาก็ว่าก็คงจะไม่ใช่อ่ะทุกคนต้องรู้จักนะเรามีแขนมีขามั้ยมีขา2แขน2ศีรษะ1ละจำไว้ละคือศีล5ละเว้นไม่เอาแขนไม่เอาขาไปทำบาปนะไม่เอาความคิดปัญญาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องละเว้นสิ่งที่ทำให้แล้วให้ทั้งตัวเองเกิดทุกข์และคนอื่นเกิดทุกข์ฉะนั้นความสงบใจนี่สำคัญที่สุดโยมสมถะต้องมีความสงบซะก่อนถ้าโยมไม่มีความสงบแล้วปัญญาไม่เกิดโยมนะปัญญาทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันโยมปัญญาทางโลกก็คือทำให้เรานี่ทำอาหารรับประทานมีอาชีพการงานจากสร้างฐานะจากการที่เราไม่มีทรัพย์สมบัติเรามีทรัพย์สมบัตินะเรามีความสะดวกเรามีความสบายแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้เรานั้นหลุดพ้นไหม
มันไม่หลุดพ้นนะฉะนั้นทางธรรมคือเราวิมุตติไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้วัตถุสิ่งของเพราะทุกอย่างนั้นมันไม่ตามเราไปเลยโยมมันก็อยู่กับโลกนี่แหละโยมทิ้งไว้กับโลกนี้พอเราตายไปคนอื่นเขาก็เอามาใช้เขาก็มาเอาต่อไปนะแต่เราตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตายโยมมันละสังขารร่างกายอวัยวะ32ที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟเนี่ยโยมมันละมันทิ้งไว้คืนสู่ธรรมชาติแล้วเราก็ไปอยู่ที่ใหม่โยมชีวิตของเราณปัจจุบันเนี่ยคือการเดินทางเดินทางไปถูกความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถามว่าเราจะเดินทางเราเตรียมอะไรไปบ้างโยมโยมมีอะไรเตรียมไปบ้างเข้าป่ามีอะไรไปบ้างเราเข้าป่าเราจะรู้ไหมว่าเราจะไปเจออะไรแต่ที่แน่ๆป่าก็คือมีต้นไม้มีลำธารมีก้อนหินแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงโยมถ้าเราไม่มีเครื่องช่วยไม่มีอุปกรณ์นะไม่มีเสบียงไม่มีบ้านเคลื่อนที่ไม่มีเต็นท์เคลื่อนที่เหมือนพระปฏิบัติก็เหมือนกันโยมท่านเข้าป่าท่านก็ต้องเตรียมโยมไม่ใช่เดินเข้าป่าตัวเปล่าเราเปื่อยมีจีวรสังฆติสบงแค่นั้นมันไม่ใช่มันต้องมีปัจจัย4นะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมนะก็มียาแต่อาหารนี่ถ้าเรามีลูกศิษย์ก็เตรียมได้นะถ้าเราเข้าป่าเราจะคิดไหมเราจะไปเจอผู้คนก็ไม่เจอนะถึงจะเจอเราก็ต้องดันด้นนะชีวิตฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันเนี่ยต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตนะโยมเรายังไม่หมดกิเลสยังไม่ถึงพระนิพพานถึงความดับของกองกิเลสเนี่ยอาสวะยังมีอยู่ในจิตใจเราก็ต้องเตรียมว่าเราจะไปข้างหน้าเนี่ยเราเอาอะไรไปได้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของภรรยาสามีบุตรธิดาข้าทาสบริวารโยมเขาไปกับเราไหมไม่ไปดังนั้นสมัยเมืองจีนจักรพรรดินะโยมพอจักรพรรดิตายก็ฆ่าบริวารฝังไปบางทีก็ทำเป็นหุ่นเป็นหินเอาไปให้เจ้ากระพัดเอาไปเป็นข้าทาสบริวารก็เหมือนประเพณีของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยชายโยมไปงานคนจีนก็จะเห็นเขาจะมีรถเบนซ์มีทรัพย์สินมีคฤหาสน์มีทองเป็นแท่งก็ความเชื่อของเขาแต่เราก็ไม่ได้ไปตำหนิอันนี้คือการแสดงออกถึงว่าความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบิดามารดอนนะอยากจะให้ท่านเคยเลี้ยงดูเรามาเอื้อเฟื้อฟูมฟักเรามาตั้งแต่เราเป็นทารกจนถึงเรานั้นได้ศึกษาเล่าเรียนมีความรู้นะมีฐานะมีครอบมีครัวมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเราก็แสดงออกนะว่าเราจะทำยังไงให้คนเขารู้ว่าเราเนี่ยมีความกตัญญูกับผู้มีพระคุณของเรานะเขาก็มีอุบายไงโยมอุบายให้ลูกให้หลานแล้ววัดปัจจุบันนี้ก็ยังทำกันอยู่นะเผากระดาษเงินกระดาษทองเขาข้าทาสบริวารไปแต่ถ้าเราดูเหตุดูปัจจัยแล้วมันไปไม่ได้โยมนะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องไปด้วยนามธรรมทรัพย์ที่จะไปได้คืออริยทรัพย์ภายในนะอย่างที่ญาติโยมมาวันนี้รับศีลฟังธรรมบริจาคทานนะที่เรานี่เป็นทรัพย์ภายในนะที่จะเอาที่จะติดเข้าไปได้นะถึงแม้ว่าเราจะไม่เชื่อนะเราไม่อยากได้มันก็ต้องได้เพราะอะไร
เพราะสิ่งเหล่านี้เราทำไว้

ป็นบุญหรือเป็นบาปกุศลหรืออกุศลทุกอย่างมันเป็นมรดกธรรมของเราจริงๆเลยนะไอ้มรดกทางนอกทรัพย์สินเงินทองไร่นาที่ดินเนี่ยมันเป็นมรดกแค่สมมุตินะพอเป็นเครื่องอาศัยให้เรานั้นอยู่สุขสบายฉะนั้นเราอาศัยเครื่องสมมุติเนี่ยทำให้เป็นวิมุตติก็คือการให้ทานทานละไมศีลไมภาวนาไมสามอย่างนิยมพื้นฐานของเราชาวพุทธนะถ้าเราไม่มีภาวนานี่เราถือว่าเราไม่ใช่ชาวพุทธมันดูจากการประพฤติการปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่ยากนะถึงแม้ว่าเราทำใจของเรานั้นให้มันว่างๆปล่อยวางนะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยยังไม่มีหลักเนี่ยจะบอกว่าให้ทำใจว่างๆมันคงยากครับโยมเพราะใจของเราเนี่ยมันเหมือนลิงนะขนาดผูกมันไว้นะล่ามันไว้เหมือนกันไหมอยู่เฉยไหมโยมโดดไปโดดมาอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ไม่สุขจิตใจของเราก็เหมือนกันขนาดอยู่ในกายของเราแล้วมันจะไปไหนโยมมันจะไปข้างนอกไปนู่นไปนี่ไปได้ด้วยจิตนะโยมนะฉะนั้นจิตทานุภาพนี่มันมีพละกำลังมากโยมจะไปสวรรค์จะไปนรกจะไปนิพพานก็ไปด้วยจิตนั่นแหละวิญญาณตัวรับรู้จิตวิญญาณเป็นผู้รับรู้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยจิตวิญญาณเขาเป็นผู้รับรู้แต่จะปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่ก็แล้วแต่วิบากกรรมมันจะปรากฏขึ้นแก่เราพระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญนะทำใจของเราให้ขาวบริสุทธิ์ดุจดังที่เราใส่ผ้าขาวไม่ให้มีรอยแปะรอยเปื้อนศีลเรานั้นก็อย่าให้ขาดอย่าให้วิ่นเนี่ยอย่าให้มันทะลุนะฉะนั้นถ้ามันเปื้อนแล้วโยมทำไงล่ะเหมือนเราผ้าอภรณ์ของเราเนี่ยแล้วถามว่ามันทำให้สะอาดได้ไหมศีลเราขาดจะทำให้มันไม่ขาดได้ไหมผ้าเราขาดจะทำให้มันไม่ขาดได้ไหมได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันขาดไม่ให้มันทะลุก็ทำได้ศีลเราแล้วบางคนบอกว่าท่านศีลห้าแล้วท่านทำไม่ได้หรอกคำว่าไม่ได้โยมมันก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าบอกว่าเราทำได้นางบางทีก็บอกธรรมะบอกโยมรักษาศีลนะแค่ศีลห้านะโอ้ยโยมทำไม่ได้หรอกยังไม่ลงมือทำยังไม่ลองเลยบอกไม่ได้เลยโยมอย่างนี้มันจะไปสำเร็จยังไงมันแพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วโยมคนเราถ้ามีศรัทธามีความมั่นใจได้ไว้ก่อนโยมได้ทีนี้จะได้ครบไม่ครบมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเมื่อเราพอใครเข้ามาถามว่าโอ้อยากจะยืมเงินหน่อยอยากจะนั่นหน่อยโอ้ยฉันไม่มีฉันยังจนอยู่ใช่ไหมมันก็จนยิ่งจนใจยิ่งลำบากจนทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันยังพอจะสะสมได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเนี่ยมันต้องไม่ต้องไปพูดคำว่าจนหรอกมีแต่มีพอใช้ไม่มีพอให้ยืมโยมบอกโยมไม่มีบาทหนึ่งโยมมีไหมอ้าวบอกฉันไม่มีเงินมุสาแล้วอ้าวโยมทำบุญกฐินพระป่าโอ้ไม่มีหรอกไม่มีก็เป็นขอทานแล้วทุกคนเป็นขอทานหรือเปล่าโยมไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยขอทานน้อยมากเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากมีแต่คนมีทั้งนั้นโยมอินเดียนี่ยอมรับว่าจนมากนะดังนั้นเราอย่าโกหกตัวเองโดยที่เราไม่รู้เท่าถึงการการอย่ามายืมเลยบอกก็มีพอกินพอใช้แล้วไม่มีพอยืมหรอกนะมีก็ชักหน้าไปถึงหลังมีก็ยังเป็นหนี้แล้วก็ว่าไปนี่ไม่ต้องบอกว่าไม่มีก็มุสาแล้วโยมใช่ไหมดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราใช้ปัญญาโยมนะใช้อุบายนะอย่างเหมือนคนเป็นแม่ค้าเนี่ยโอ้ยรับศีลไม่ได้หรอกมุสานี่ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้โยมเราบอกแค่นี้เขาต่อแค่นี้เราก็บอกไม่ได้หรอกมันได้กำไรน้อย
ใช่ไหมหรือไม่ได้ไม่คุ้มเหนื่อยฮะผมไม่ว่าขาดทุนถ้าขาดทุนแล้วจะมาขายทำไมมันต้องได้กำไรเหมือนเราชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแล้วมันต้องกำไรไม่ใช่ขาดทุนนะถ้าขาดทุนแล้วชีวิตเราก็ไม่รุ่งเรืองเราโยมก็อดอยากยากจนต่อไปเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องรวยทานรวยศีลรวยภาวนาทรัพย์สินเงินทองมันตามมาที่หลังโยมรวยทานไว้ก่อนบริจาคไว้ก่อนโยมมีมากมีน้อยนะถึงไม่มีทรัพย์ท่านที่เคยบอกว่าให้เราเนี่ยอนุโมทนาก็มีใจไงมีใจเรื่องเสื่อมเรื่องสายศรัทธาอนุโมทนากับคนที่ต้องทำความดีเรายังไม่มีทรัพย์มากมายขนาดนั้นแต่เรามีจิตใจที่มีความศรัทธาปรารถนาในบุญอันนั้นของเขาด้วยเราก็ได้บุญแล้วนะดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรานั้นใช้ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ปัญญาแต่พวกเราใช้ปัญญามันในทางที่ไม่ถูกนะอย่างโยมจะมาเนี่ยโยมต้องใช้ปัญญาแล้วถ้าไม่ใช้ปัญญาคงมาไม่ได้หรอกไอ้นู่นก็ดึงไอ้นี่ก็ดึงเดี๋ยวห่วงนู่นห่วงนี่ใช่ไหมแล้วก็ต้องสละเอ้ามาสักวันสองวันสามวันอย่างบางคนมาไกลๆมาจากต่างจังหวัดมาได้เพราะอะไรเขาก็ละความห่วงนะทรัพย์สมบัติแก้แหวนเงินทองก็ไล่นาอะไรก็ปล่อยไว้ก่อนเอามาเอาบุญก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลามันก็ไม่มีเวลาตลอดไปแล้วคนเราต้องมีเวลาต้องมีเวลาสำหรับตัวเราเองโยมเราทำอะไรให้คนอื่นมากมายเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะทนุบำรุงคนให้มีความสุขความสบายแต่ตัวเองนี่ลำบากยากเข็ญนะเวลาของเราไม่ให้เวลากับตัวเราเองไม่ต้องมาวัดโยมเดี๋ยวจะอ้างว่าโอ้ต้องขึ้นรถลงเรือไม่มีคนมาส่งไม่มีคนมารับนะก่อนนอนตื่นนอนโยม5นาที10นาทีนะบางคนทำงานมาเหนื่อยๆโยมอาบน้ำท่าเสร็จหรือไม่ก็ทานข้าวทานปลาเสร็จนะล้มตัวลงนอนเลยทำไมไม่แบ่งเวลาสัก5นาที10นาทีไหว้พระกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอานะโมตัสสะก่อนนะแต่แล้วนึกถึงขอนอบน้อมก่อนคนเราถ้าจิตใจนอบน้อมแล้วโยมมันเป็นคนที่อ่อนโยนไม่ใช่เป็นคนที่แข็งกระด้างนะถ้าเรานอบน้อมแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปได้ดีโยมถ้าเราไม่นอบน้อมเนี่ยคนรอบข้างนะเขาก็ไม่พอใจไม่ชอบใจเราเพราะเราไม่รู้จักการนอบน้อมเราหยิ่งพยองพูดจาก็ไม่มีสัมมาคารวะนะฉะนั้นเวลาประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีตลอดตราบใดที่ลมหายใจยังมีเข้ามีออกโยมไปอ้างไม่ฉันไม่มีเวลาหรอกหายใจมีไหมหายใจเข้ามีไหมหายใจออกมีไหมเดินได้ไหมนั่งได้ไหมนอนได้ไหมยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกภาวนาหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทเอาทำภารกิจการงานไปทำสวนทำนาทำงานออฟฟิศขึ้นรถลงเรืออับภาวนาพิธีโยมใช่ไหมอันนี้เวลาของเราในการเดินทางที่ใช้เวลาเยอะๆเนี่ยนะรถติดอะไรติดเนี่ยแต่เราไม่ได้ขับรถขับลาเรานั่งในรถลาก็ภาวนาไปดิโยมต้องไปนั่งหาที่นั่งขัดสมาธิหลับตาเหรอมันก็ไม่ใช่นะใครจะไปทำนะแต่ตมาขอนับถือศาสนาเขาไหว้พระห้าเวลาถึงเวลาแล้วเขาต้องทำนะขึ้นเหนือล่องใต้ลงรถลงเรือถึงเวลาแล้วก็ทำถ้าชาวพุทธเราทำไม่ต้องถึงขนาดนั้นโยมแค่ทำใจให้มันสงบลืมตาก็ได้ไม่ลืมตาหลับตาก็ได้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกนึกว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกนึกโททำได้ไหมทำได้แต่ไม่ทำเพราะต้องคิดว่าต้องมานุ่งขาวต้องมานั่งถัดสมาธิหลับตาต้องหาที่สงบสงัดแล้วถ้ามันไม่มีโยม
ทั้งชีวิตนี้ไม่เคยหาที่สงบสงัดไม่มีเวลาเลยหมดโอกาสโยมทั้งที่โอกาสมันมีอยู่แล้วเพราะเรายังมีลมหายใจอยู่ยิ่งเราเคลื่อนไหวได้นี่เราค้นคว้าได้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วสำคัญที่สุดเอาไว้ตอนไหนเอาไว้ตอนเดินไม่ได้ตอนเดินได้ยังไม่ภาวนายังไม่สวดมนต์ไหว้พระตอนเดินไม่ได้นอนอย่างเดียวทำอะไรโยมถ้าไม่ฝึกไม่หัดภาวนาไว้เนี่ยโยมยิ่งเรามีความทุกข์โลคาพยาธิเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโยมถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้คอยประคับประคองจิตใจของเรามันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นโยมนะเคยเดินได้เคยทำอะไรได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้โยมทำอะไรเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โยมทำอะไรทำใจให้มันสงบยิ่งถ้าไม่ทำใจโยมยิ่งไปใหญ่นะมันป่วยข้างนอกแล้วก็ป่วยข้างในทุกข้างนอกทุกข้างในแต่เรานี่มีแนวทางมีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แล้วแต่เราไม่ใส่ใจเพราะถือว่ามันยังไกลเราเพราะความประมาทพุทธเจ้าสอนเลยว่าอย่าให้เรานั้นตั้งอยู่ในความประมาทท่านเป็นห่วงพวกเราก่อนท่านจะปรินิพพานดับขันท่านปฏิบัติโอวาทของท่านเลยไม่ให้เราตั้งอยู่ในความประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งความหายนะมนุษย์สมบัติไม่ได้นิพพานสมบัติก็ไม่ได้ไม่ได้เลยสักอย่างเกิดมาเป็นโมฆะทั้งที่มันได้อยู่แล้วแต่ไปเปล่าๆไม่เอาทานไปไม่เอาบุญไปไม่เอาสวรรค์ไม่เอานิพพานไม่เอาไปอันนี้ก็อย่าไปโทษใครโยมเพราะเราไม่ได้สร้างปัญญาถ้าเราสร้างปัญญาบารมีมาเหมือนกับสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนิดเดียวไม่มากไม่มายสั้นๆยศคุณบุตรใช่ไหมที่ว่าที่นี่วุ่นวายเนาะพุทธเจ้าบอกที่นี่ไม่วุ่นวาย ฟังแค่นี้รู้เลยได้บรรลุธรรมเพราะนั้นเมื่อเรา มีโอกาสละโยมนี่ละสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ละโยมสิ่งไม่รู้ต้องทำให้รู้สิ่งไม่เห็นก็ต้องทำให้เห็นไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นไปจนตายเป็นอวิชชาความมืดบอดอยู่ในจิตใจของเราวิชาไม่มีวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูใช่ไหมวิชาเนี่ยให้ไปถึงโลกหน้าเลยยังไงโยมก็ต้องไปปรโลกแน่ละแต่ว่าโลกไหนโลกสูงโลกต่ำอะโลกสูงก็ไปสวรรค์นิพพานเป็นเทวดาพรหมโลกต่ำก็ไปเนี่ยสารโลกเป็นอสุรกายสัมเวสีโอปติกะอันว่ากันไปนะฉะนั้นการได้ฟังถ้าเราตั้งใจฟังโยมจะเกิดปัญญาโสตปัญญาปัญญาแล้วถ้าเราใคร่ควรพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดพินิจพิจารณาไม่ใช่คิดที่ว่าจะร่ำจะรวยจะเอาเปรียบเอาล้านคนอื่นคิดว่าที่พระท่านเทศที่พระท่านสอนนั้นจริงไหมให้รับบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยมันดีไหมทำจิตให้ตัวเองให้ขาวบริสุทธิ์เนี่ยมันดีไหมให้ทำบุญเนี่ยมันดีไหมให้บริจาคทานมันดีไหมถ้าสิ่งไม่ดีพุทธเจ้าไม่ส่งสั่งสอนหรอกพ่อแม่เราก็เหมือนกันอันไหนไม่ดีท่านไม่เคยสั่งสอนเราใช่ไหมแต่ที่เราไปทำไม่ดีเพราะอะไรเพราะไม่ฟังคำพ่อแม่ตักเตือนเรายังถือว่าเอ้ยเราเก่งเราต้องไปรู้เรียน

0: รู้ด้วยตนเองไม่ต้องลองโยมพ่อแม่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเราพุทธเจ้าก็ท่านประพฤติปฏิบัติหาแนวทางมาโดยตลอดแล้วขอให้เราเดินตามท่านนั้นไม่ต้องสงสัยโยมสงสัยลังเลเป็นนิวรณ์ไม่ให้เรานั้นได้บรรลุถึงความสำเร็จตามมุ่งหมายดังนั้นเรามีสถานที่แล้วมีวัดทุกที่นะไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วต้องไปวัดปฏิบัติไม่จำเป็นโยมไปวัดบ้านวัดไหนที่ใกล้บ้านเราตรงไหนก็ได้บ้านเราก็ได้ตรงไหนก็ได้ในรถในเดือนได้หมดทุกอย่างคือการปฏิบัติก็คือให้เรานั้นทวนกระแสทวนกิเลสนะสายน้ำไหลลงต่ำเราก็ต้องทวนกระแสทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมันพาเราลงต่ำนะโยมนะเราต้องทวนกระแสไปถึงนู่นยอดต้นกำเนิดของมันนู่นต้นกำเนิดมันเกิดมาจากไหนนะเราก็ต้องทำให้ถึงนะพระพุทธเจ้าอยากให้เรานั้นไปนิพพานทุกคนนะท่านพยายามให้พวกเรานั้นพ้นทุกข์กันทุกคนแต่เราจะเห็นหรือเปล่าเราจะมีสติปัญญาขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างที่โยมมากันเนี่ยได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้สร้างสมบารมีได้มาสัมผัสถึงแม้ว่ายังไม่ศรัทธาเต็มร้อยก็ถือว่าได้เป็นวาสนาเป็นบารมีได้เข้าใกล้พุทธศาสนายิ่งคนที่บวชจะเป็นบวชเนกขัมจะเป็นบวชเนนบวชพระอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเรามีพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่เอาคำสอนไม่เอาศีลที่ท่านให้เราไว้ทรัพย์ภายในให้เราไว้เราไม่เอาก็ถือว่าห่างไกลนะย่านสิ่งที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราโอปัญญิโกเข้ามาเราเห็นคนเกิดไหมคนแก่ไหมคนเจ็บไหมคนตายไหมพระพุทธเจ้าเห็นคนแก่คนเกิดคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายท่านเกิดปัญญาท่านจะทำยังไงให้มันพ้นวัฏฏะสงสารอย่างนี้ไปดังนั้นธรรมจักรก็คือวงล้อของธรรมที่หมุนไปไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้ายังไม่สลายโลกไม่สลายโลกไม่พินาศไปวงล้อนี้ก็หมุนไปตามการตามเวลาไม่มีหยุดยั้งชีวิตเราก็เหมือนกันวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นี่โยมไอ้ที่เรามันทุกข์ทนยากลำบากก็เพราะอะไรเพราะวัฏฏะสงสารที่เราทำไว้นี่แหละทีนี้เราจะทำไงให้มันออกไปจากวัฏฏวนนี่ก็เนี่ยอย่างเรามาทำกันเนี่ยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะพอเรามีความถึงที่ชำนาญแล้วเนี่ยโยมมันก็ค่อยเกิดปัญญาขึ้นเองมันละเองโดยอัตโนมัติแต่ยังไงก็ขอให้เรานั้นได้มีความสงบไว้สักวันหนึ่งวันละนิดวันละหน่อยเก็บไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยโยมมันก็เต็มเหมือนน้ำในตุ่มโยมไต่ทีละขันทีละขันทีละขันมันก็เต็มถึงแม้เราจะใส่ให้มันเต็มตุ่มมันก็เต็มได้แต่ถามมันเหนื่อยไหมอยากให้มันเต็มแล้วก็เหนื่อยหน่อยดิแต่เราค่อยๆทำไปสบายๆทำไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปมาถือศีลฟังธรรมบวชนะก็สะสมประสมไปเป็นวาสนาเป็นบารมีไม่ช้าไม่นานมันก็เต็มชาติใดก็ฉันนั้นเนี่ยมันเห็นกันง่ายๆโยมเอาทางโลกแล้วมาเปรียบทางธรรมเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันเป็นธรรมทุกอย่างเป็นธรรมนั่นแหละโยมไม่ต้องไปค้นคว้าหาธรรมที่ไหนเราเห็นตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาแล้วนะทุกอย่างเป็นธรรมเท่านั้นแหละนะมั้ยแต่เราจะพิจารณาหรือเปล่าบางทีพิจารณาแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญามันไม่รู้แจ้งไม่แทงต่อมันยังมีสงสัยนะแต่ถ้าเรามีสมถะเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมีความสงบเป็นประจำนะฝึกหัดจากสงบกายวาจาใจของเราเนี่ยพอมันเกิดปัญญาแล้วมันรู้แจ้งแทงตลอดอยู่ไม่สงสัยแล้วชาตินี้ไม่เกิดอีกแล้ว ถึงแม้ว่าจะเกิดก็เกิดเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนให้มีทานบารมีให้มีศีลบารมีให้มีภาวนาบารมีเนี่ยรวยสวยฉลาดใช่ไหมมันต้องให้ได้ครบทุกอย่างนะเป็นโภคทรัพย์นะเป็นอริยทรัพย์ฉะนั้นเราฟังแล้วโยมฟังแล้วไปพิจารณานะใครควรโยมกลับไปแล้วตอนนี้ยังคิดไม่ได้ก็กลับไปแล้วว่างๆก็ทำใจสงบแล้วพิจารณาตามหรือไม่ก็หาธรรมะมาศึกษาหรือไม่ก็เปิดโทรศัพท์ฟังธรรมะครูบาอาจารย์นะแต่ขอให้ฟังด้วยใจสงบขอให้มีสติไม่ใช่หูซ้ายออกหูขวาแต่เวลาเข้านินทาแล้วเข้าหูซ้ายเข้าหูขวามันไม่ออกไปอัดอยู่ในใจแล้วถามว่าใครทุกโยมคนสรรเสริญนินทามันก็สักแต่ว่าโยมมันเจ็บตรงไหนนะมันเจ็บตรงไหนอยู่ไม่ได้เสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหนโยมคนเราเนี่ยมันรู้ทุกข์แต่ก็ยังไปแบกทุกข์อยู่เนี่ยไปแบกมันทำไมนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะถือว่าเรานั้นยังไม่มีสติยังไม่มีปัญญาเท่าทันแต่เราสามารถทำมันเท่าทันได้ในปัจจุบันนี้โยมนะฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละนะวันพระก็อย่าได้เว้นนะไม่ได้ใส่บาตรก็ไปทำบุญด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาแขกไม่รับเชิญมาฟังธรรมด้วยโยมเห็นหรือเปล่าเอออันนี้ถือว่าเขาก็มีบุญนะเนี่ยถ้าอาตมาเทศแล้วไม่ฟังก็อายตัวนี้นะใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างโยมอย่าไปยึดอะไรมันกันมากมายปล่อยมันซะบ้างนะทรัพย์สินเงินทองถ้าเราไม่สละแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนะว่าไงอ่ะมีอะไรมาให้อ่ะนั่นไม่ว่าสังฆทานนี่เป็นที่ล่มลื่นใช่ไหมดูสิงสาราสัมก็เดินไม่ต้องไปไล่มันปล่อยมันไม่จะไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมาโมทนาหลอมทองอันนี้มันกระตุ้นเงินตัวทองนะจบจับเลยหลอมเลยเอาแล้วเนี่ยมาตัวเงินตัวทองมาแล้วเดี๋ยวทองไหลมาไหลนองมาแล้วเนี่ยโยมนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญโยมเราก็ต้องทำใจของเรานะให้มันเป็นวันสำคัญจริงๆทางพุทธศาสนานะอย่าไปเข้าแต่วัดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปเลยนะได้แค่มาวัดกายวาจาใจของเราว่ากิเลสนะมันหนามันบางขนาดไหนแล้วสติปัญญาเรามันหนามันบางขนาดไหนแล้วนะปัญญาเรามันปราบเปลืองไปถึงขนาดไหนแล้วนะฉะนั้นปัญญาของเราฉลาดในทางโลกนะโยมมันต้องให้ฉลาดทางธรรมด้วยนะโยมมันต้องไปด้วยกันนะทั้งโลกและทางธรรมนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้สละเวลานะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดวันสำคัญเราก็สละเวลามาถือโอกาสนะใช้เวลาวันหยุดนี้ให้เป็นบุญในการมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำบุญสุนทานฟังเทศน์ฟังธรรมก็ขอบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้ให้ญาติโยมนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนหักนิ้วหัก
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับหญิงคนหนึ่งมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2525ทัศนีเป็นครูซึ่งได้รับการบรรจุประจำที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีต่อมาก็ได้แต่งงานกับข้าราชการครูด้วยกันอยู่กินกันมาอย่างสงบสุขผ่านไปถึง5ปียังไม่มีบุตรทั้งสองคนจึงได้หาทางไปพบหมอตรวจสุขภาพและตรวจเช็คร่างกายแล้วปรากฏว่าทั้งคู่ไม่เป็นหมันแต่มีบุตรยากได้พยายามใช้วิธีการทุกอย่างที่มีผู้แนะนำรวมถึงใช้หลักไสยศาสตร์แต่ก็ไม่มีผลครูทัศนีเป็นผู้ชอบรับประทานอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาและที่โปรดที่สุดคือปูโดยเฉพาะที่ตัวเป็นๆซึ่งมีขายตามตลาดสดแม้ว่าบางครั้งราคาค่อนข้างแพงแต่ก็ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้กินเธอมีวิธีการกินแปลกๆคือก่อนนึ่งปูหรือเผาจะหักขาส่วนปลายนิ้วของปูเสียก่อนโดยหักพับทุกนิ้วยกเว้นก้ามแม้แต่ตัวที่ถูกเชือกรัดไว้ก็ทำเช่นกันเธอบอกว่าเมื่อได้มีโอกาสหักนิ้วปูแล้วรู้สึกว่าได้มีส่วนทำให้ปูมีรสชาติอร่อยและทำจนเคยชินทุกครั้งที่นำปูมาทำอาหารจะต้องไม่ลืมหักนิ้วเสียก่อนเสมอไปแม้บางครั้งไปซื้อปูที่เขานึ่งหรือเผาสุกแล้วต้องสำรวจนิ้วปูก่อนว่าถ้ายังไม่หักนิ้วจะต้องหักเสียก่อนจึงกินได้ไม่เช่นนั้นจะไม่อร่อยวันเวลาผ่านไปตั้งแต่แต่งงานจนถึงปีที่6ครูทัศนีจึงท้องทั้งสองปลื้มใจดีใจมากที่จะได้มีโอกาสเห็นลูกกับเขาเสียทีช่วยการดูแลบำรุงครรภ์อย่างดีอาหารใดที่เขาแนะนำสำหรับคนท้องเป็นต้องหามาบำรุงแม้ราคาจะแพงก็ยอมยิ่งอาหารทะเลเขาบอกว่าทำให้เด็กคลอดมามีสมองดีเป็นเลิศสติปัญญาเยี่ยมเข้าทางครูทัศนีเธอจึงบำรุงเต็มที่โดยเฉพาะปูทุกชนิดและก่อนปรุงเป็นอาหารก็ไม่ลืมหักนิ้วปูก่อนเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้งเวลาผ่านไป9เดือนท้องได้รับการดูแลจากครูทัศนีและสามีตลอดจนได้รับการตรวจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจากแพทย์ตลอดเวลาวันคลอดปรากฏว่าเด็กคลอดง่ายและสุขภาพแข็งแรงน้ำหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัมเป็นหญิงแต่ทว่าทันทีที่ครูทัศนีได้พบหน้าลูกสาวซึ่งพยาบาลเพิ่งนำมาให้พ่อแม่ดูหน้าเป็นครั้งแรกเธอถึงกับปล่อยโฮออกมาเสียงดังเมื่อเห็นนิ้วมือของลูกสาว8นิ้วหักพับออกด้านข้างคงเหลือแต่หัวแม่มือเพียง2นิ้วเท่านั้นทำให้เธอนึกถึงนิ้วของปูที่เธอหักมาเป็นประจำลักษณะการหักพับออกด้านข้างเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนเธอพึมพำเหมือนคนขาดสติโธ่ลูกแม่ทำไมต้องมารับกรรมแทนแม่ด้วยทำไมความทุกข์ที่ท่วมท้นภายในจิตใจของครูทัศนีที่เห็นลูกต้องมารับกรรมเช่นนั้นไม่มีพ่อแม่คนไหนทนได้แต่เรื่องของวิบากกรรมทุกคนจำต้องทนเพราะไม่มีใครที่ทำชั่วหรือบาปกรรมแล้วจะหนีไปแอบเพื่อไม่ให้กรรมชั่วให้ผลได้เหมือนครูทัศนีได้หักนิ้วปูกรรมตามสนองที่นิ้วของลูกสาวเท่ากับแม่ได้รับทุกข์ด้วยฉะนั้นคนเรา

บาปกรรมแล้วจะเหาะเหินเดินอากาศดำลงในมหาสมุทรไปหลบลี้อยู่บนยอดภูเขาหรือเข้าไปอยู่ในป่าทึบหรือแม้จะหนีไปไกลจนสุดขอบฟ้าก็ไม่สามารถหลบหนีผลกรรมชั่วที่ทำไว้ได้เพราะทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้วงจรของวัฏฏะสามคือกิเลสกรรมและวิบากเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันภพพระชาติจนกว่าจะสิ้นกิเลสจึงสามารถหยุดวงของวัฏฏะสามได้ดังนั้นผู้ปรารถนาออกจากมุมมืดของชีวิตต้องงดเว้นการทำบาปทั้งปวงมุ่งมั่นทำแต่บุญกุศลเพิ่มพูนความดีเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตโดยพยายามวางใจให้เป็นกลางไม่เข้าข้างใครอื่นหรือตนเองถามตัวเองว่าใครสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตนให้เป็นไปตามความต้องการทุกอย่างได้ใครมีชะตาชีวิตเหมือนถูกพระพรหมขีดเส้นเป็นแนวตรงเรียบง่ายและราบรื่นใครไม่เคยพบมุมมืดของชีวิตเลยแท้ที่จริงไม่มีมนุษย์คนใดเกิดมาพบแต่ความสุขกายสบายใจฝ่ายเดียวหรือพบแต่ความเดือดร้อนนอนเป็นทุกข์ตลอดเวลาจนสิ้นอายุขัยที่เป็นเช่นนั้นเพราะกรรมที่บางทีก็ถูกเรียกว่าเทพเจ้าบ้างพระผู้เป็นเจ้าบ้างบางครั้งก็ถูกเรียกว่าพระพรหมที่ถือว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์สามารถลิขิตบันดาลวิถีชีวิตคนเราให้หันเหไปในทิศทางต่างๆได้ซึ่งได้เคยสั่งสมมาแต่ปางหลังนั่นเองเป็นตัวการคอยบ่งชี้ให้ชีวิตคนเราได้รับสุขบ้างทุกบ้างร่ำรวยยากจนหนักเบาเคล้าคละระคนกันไปหาใช่มีสิ่งอื่นคอยหยิบยื่นความสำเร็จหรือพลาดหวังอยู่เบื้องหลังชีวิตคนเราไม่

0: พระด่าพระบาปหนักคนด่าพระที่ดีนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่พระกับพระจะด่ากันเองก็ไม่ได้เหมือนกันและยิ่งด่าพระอริยะก็จะยิ่งเป็นบาปหนักดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดด่าบริพาทเพื่อนพราหมณ์พรหมจรรย์ทั้งหลายติเตียนพระอริยะเจ้าภิกษุนั้นย่อมได้รับความฉิบหาย11อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว 3. สัทธรรมของภิกษุนั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว 4. เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัทธรรมทั้งที่ไม่ได้บรรลุ 5. เป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์6. ต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง 7. บอกลาสิกขาเวียนมาสู่ภาวะที่ต่ำ 8. เป็นโรคร้ายแรง 9. ย่อมถึงความเป็นบ้าคือมีจิตฟุ้งซ่าน 10. ตายไปกับความตาย 11. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกจากพยสนสูตร
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่มาทำพิธีฟังสวดอภิธรรมเนื่องในงานของคุณโยมพึ่งสุดาจันทร์มรณะไปตามอายุไข67ปีแล้วคุณประสงค์

67ปีเรียกว่าคุณพระสงฆ์รัตตะวันก็มรณะไปตามอายุขัย63ปีใกล้เคียงกันที่นี่โดยมากก็จะมีศพมาสวดคู่กันอยู่ประจำมาคนหนึ่งก็ต้องตามมาอีกคนหนึ่งถือว่าความตายก็ตายตามกันซึ่งเป็นทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่เราไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้การทำบุญการฟังสวดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงบใจให้ดับความโศกคนถ้าทำใจได้ก็จะความเศร้าโศกก็จะน้อยลงถ้าทำไม่ได้ก็จะมีรู้สึกว่าสูญเสียของที่รักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นที่เรามาฟังสวดก็เพื่อต้องการให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้ระงับความเศร้าโศกเสียใจจากการพลัดพรากจากของรักคนที่เรารักเมื่อเราได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเราก็จะสงบใจทำใจให้สบายขึ้นโยมพึ่งก็ถือว่าเป็นคนมีบุญคนหนึ่งที่มีลูกชายบวชเป็นพระได้พึ่งลูกชายเป็นพระก็ได้เกาะฉายพระเหลืองถือว่าเป็นพระแล้วก็ได้มาสิ้นอยู่ที่วัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากคือเหมือนคนเตรียมตัวพร้อมแล้วที่จะต้องตายสำหรับคุณประสงค์นั่นก็เป็นบุคคลซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นคนเข้าวัดเป็นคนจิตใจที่ดีงามคนหนึ่งเป็นคนที่เบื่อไม่อยากเกิดอยากจะไปนิพพาน แต่ก็สังขารไม่อำนวยมาวัดไม่สะดวกแต่ก็แกคิดถึงแต่เรื่องของพระของวัดแต่คุ้นเคยฉันก็ฝากร่างกายไว้ว่าถ้าสิ้นแล้วก็ให้จัดการให้ด้วย แกก็อยากให้เป็นอนุสติให้เป็นการที่เรียนรู้จากร่างกายแกก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อคนเอามาพิจารณาแกอยากให้ทำมัมมี่หรือร้อยกระดูกอะไรแกไว้อย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้ ทางโรงพยาบาลไม่เหมือนสมัยก่อนเขาทำให้ก็คงจะเก็บไว้ก่อนเพื่อไว้ให้สัตว์ประหลุดพวกดาวตกพวกผู้ชายได้อยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นมรณานุสติด้วยกันแล้วก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แกไปด้วยเพราะแกก็เป็นคนที่ไม่มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกก็ เหมือนฝากปีฝากไข้ไว้แต่ว่าคงฝากแต่ยอมตายแต่ว่าตอนไข้ป่วยก็ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันแต่ก็ถึงกันว่าแกเป็นคนที่ศรัทธาอยู่ตลอดคือคนเราคงต้องมาคิดถึงตรงนี้ว่าเราได้สะสมบุญไว้พอแล้วหรือยังทำอะไรไว้ให้แกตัวเองหรือยังสวดมนต์ไหว้พระเป็นไหมทำสมาธิเป็นไหมตักบาตรทำบุญเป็นไหมรักษาศีลอุโบสถเป็นไหมทำได้ได้อย่างเรื่องอุโบสถวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระสามารถมาสวดมนต์ไหว้พระสงบสักวันหนึ่งเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วจะทำยังไงเพราะคนเราเนี่ยรวยเท่าไหร่ก็ต้องตายจนก็ตายรวยก็ตายถึงคราวเวลาแล้วอายุไม่มากก็ตายคือความตายเนี่ยมันมีขีดจำกัดของชีวิตคนสมัยนี้ไม่เกิน100ปีก็ต้องตายถึงจะไม่อยากตายก็คงต้องตายกันทุกคน

ตอนนี้ว่าจะตายแบบไหนทุกคนต้องตายบางคนก็อาจจะไม่คิดเลยว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่อยากคิดคนที่ไม่คิดคือคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ยังไม่คิดสร้างบุญบารมีถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะสร้างบุญกุศลไปเวลาถ้าเกิดปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไปเราตายเนี่ยเราจะไปยังไงใครจะเป็นคนนำพาเราไปแล้วเรารู้แผนที่แล้วหรือยังแผนที่ตายเนี่ยเรารู้อย่างว่าตายแล้วจะไปไหนใครจะพาเราไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเกิดแก่เจ็บตายนี่มีจริงเนี่ยแล้วเรามีแผนที่หรือยังเคยเรียนเรื่องตายหรือยังเคยเรียนเรื่องไปสวรรค์หรือยังถ้าเราไม่ได้เรียนแล้วเราจะไปถูกหรือสมมติโยมพึ่งกับโยมประสงค์เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่เห็นแล้วว่าแกไปทางไหนทุกคนก็ยังนึกเดาเอาว่าแกไปเกิดที่ไหนจะเป็นอย่างไรถ้ามีพุทธเจ้าก็คงพยากรณ์ได้ว่าคนคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรตอนนี้เราคนเป็นล้านล้านคนเนี่ยเมื่อตายไปคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ตายไปไหนแต่ตัวเองเนี่ยจะรู้ตัวเจ้าของเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองไปเกิดที่ไหนถ้าตัวเองไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรืออย่างนั้นก็จะไม่รู้แต่ถ้าไปเป็นโอปติกะเกิดขึ้นเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยก็จะรู้ที่มาที่ไปว่าตัวเองไปไหนคนที่จะไปเกิดที่สูงได้ก็คือต้องทำใจให้เบาทำใจให้สบายเวลาเจ็บเนี่ยจะต้องมีบุญกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีสังฆเจ้าอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ที่ใจถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่รู้พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยใจเราก็หนักมีแต่ห่วงทำมาหากินห่วงเวลาห่วงลูกหลานห่วงร่างกายตัวเองว่าฉันจะต้องหายเมื่อตายไปแล้วใจก็ไม่ยอมรับก็เรียกเป็นสัมภเวสีเหมือนพวกถูกรถชนเนี่ยพวกอุบัติเหตุเนี่ยบางทีก็ไปไม่ไหนไม่ได้ก็วนเวียนอยู่ที่รถชนนั่นแหละกว่าจะไปถูกได้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่พอไม่ได้คิดว่าตัวเองตายตายก็เหมือนความฝันจิตก็ออกจากร่างก็เหมือนความฝันเนี่ยแต่มันสัมผัสได้มากกว่าความฝันความฝันมันจะกลับคืนมาฟื้นมาตื่นแต่ตายนี่มันฝันไปเลยมันไม่กลับมาฟื้นมันไปแล้วตามวาระกรรมของเราพวกเรานี่ก็พวกตายมาเก่าพวกตายมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ตายเนี่ยถ้าเราเกิด60ปีเราก็ตายมา60ปีเราเกิด20ปีเราก็ตายมา20ปีเราเกิด10ปีก็ตายเพิ่งตายมา10ปีถ้าเกิด1ปีก็เพิ่งตายมา1ปีเกิดตายนี่ของอยู่คู่กันเมื่อมีเกิดก็มีตายเมื่อตายก็มีเกิดมีเกิดมีดับตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเกิดหรือไม่เคยตายทุกคนในโลกเนี่ยเคยเกิดเคยตายทั้งนั้นแต่เรามีอวิชชาปิดบังคือไม่รู้ตัวเราไม่รู้จิตเราเราจึงคิดว่าฉันไม่เคยตายฉันรู้แต่ว่าฉันเกิดดังนั้นถ้าเราตามหลักของพุทธเจ้าสอนเนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้ตอนที่ตรัสรู้เนี่ยพุทธเจ้าระลึกชาติได้เห็นหมดเลยว่าท่านตายมาจนนับที่ตายตัวเองไม่ถ้วนเลยพระองค์เป็นหมดเลยจึงระลึกชาติให้พระอานนท์ฟังว่าเราเนี่ยเอาเข็มจิ้มไปตรงไหนก็เป็นที่ตายเราทั้งนั้นเลยในแผ่นดินนี้กระดูกเรานี่สูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์อีกภูเขายูคนทอนสุขันธมาศอีกแต่มันไม่มีเหลืออยู่ตรงนั้นถ้าหากว่ามันกองกันไว้เนี่ยกระดูกแต่ละคนนี่ไม่ใช่น้อยเลยชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ย
ผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากเกิดแก่เจ็บตายคนไม่เคยตายไม่เคยเกิดไม่มีคนไม่เคยไปสวรรค์ก็ไม่เคยมีคนไม่เคยไปนรกก็ไม่เคยมีคนไม่เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เคยมีพระองค์จึงสิ้นสงสัยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ให้พระอรหันต์นั่งดูบ้างพระอรหันต์ก็นั่งดูนั่งดูก็เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมนุษย์ไม่รู้มนุษย์บางคนไม่ได้เตรียมเวลาเลยไม่เตรียมเลยว่าตัวเองจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็หมดแต่วุ่นวายอยู่กับกิจการบ้านเรือนอยู่กับครอบครัวจะตายแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีแค่หลงเดียวความห่วงความใยก็หมดอยู่ตรงนั้นเองใครจะว่าไงกูก็ไม่สนใจแล้วคือหมดวิธีทางที่จะไปเลยคนเราพอถึงสุดท้ายก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นเหมือนยังโยมประสงค์โยมพึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเราก็ต้องมานอนในหลงให้พระสวดชีสวดให้ญาติพี่น้องมาพิจารณากันทุกที่สุดแล้วพวกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่มีใครหลีกตรงนี้ได้ก็เป็นไปมานานแล้วเป็นมานานแล้วในเรื่องความตายเราไม่สงสัยในความตายของเราเลยเนี่ยความตายของเราต้องแน่นอนเนี่ยยื่นคนทำไมดีก็เนี่ยก็60กว่าๆนี่ไปแล้วนี่60 70นี่ไปแล้วจะ80ก็งอกแงกแล้วอายุคนก็จะแค่นี้แหละไม่มากเกิน80ไปหรอกถ้า80ก็อยู่ก็เบื่อลูกหลานก็เบื่อตัวเองก็เบื่อไม่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่ไปทำไมถ้าเราคิดอย่างนั้นอยู่ก็เป็นภาระคนอื่นเราอยากจะอยู่ยืนเพื่ออะไรเอาอยู่มาช่วยสร้างบ้านเมืองหรืออยู่มาตักบาตรทำบุญได้หรือบวชเรียนได้หรืออยู่สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิได้หรือ80ปีจะอยู่เพื่อทำอะไรอาจจะอยู่100ปีทำอะไรเหมือนข้าราชการเนี่ย60ปีเขาไล่ออกแล้วเขาเชิญออกแล้วเขารู้ว่าทำอะไรให้เป็นประโยชน์เขาไม่ได้60ปีคุณต้องปลดเกษียณแล้วรู้ว่าสติปัญญาเราอ่อนลงสู้คนหนุ่มไม่ได้เขาก็ให้ไปอยู่พักผ่อนแต่บางคนปลดแล้วก็ยังทะเยอทะยานไม่ได้คิดถึงเรื่องความแก่ความตายดิ้นรนไปยังอื่นอีกก็ไม่รู้จักปลงตัวเองก็มีพวกนั้นก็ตายไม่รู้ตัวก็มีฉะนั้นจึงว่าเขาก็ตายให้เราดูวันก่อนนั้นที่เผาไปนั่นก็อายุแค่30กว่าก็ตายไปแล้วเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีโรคพออายุพอร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนมากอาหารไม่ดีอากาศไม่ดีจิตใจไม่ดีพักผ่อนไม่ดีเครียดมากไปโรคก็จะมาทันทีบางคนก็เป็นวายหัวใจวายเป็นไตวายตับวายมีโรคแทรกซ้อนมาเรื่อยๆที่สุดแล้วก็ทนทุกขเวทนาไม่ไหวก็ต้องหมดลมก็อายุก็รุ่นเนี่ยหลวงพ่อสังวานท่านบอกคนอายุไม่ยืนสมัยนี้ถึงจะมีอาหารดีๆยังไงถึงจะมียาดีๆไงแต่คนก็ทำกรรมกันมาแค่นี้สร้างบุญกันมาแค่นี้ในยุคนี้นะคนจะไม่เกินท่านนี้ถ้าอยู่มากไปมันก็ทุกข์80 90ก็เป็นภาระลูกหลานลูกหลานจะไปทำอะไรก็ต้องมาห่วงก็ต้องคิดว่าเราจะต้องพึ่งตัวเราได้จะไม่ให้เป็นภาระใครคนเราก็ตกอยู่ในความคิดว่าคงยังไม่ต้องเข้าวัดมั้งไปเข้าก็ตอนงานมีงานจึงจะเข้าวัดมีงานศพทิ้งจึงไปฝังสวดทิ้งมีงานทำบุญจึงไปถึงแต่ที่จริงวัดเนี่ยมันต้องเข้าใจวัดว่าเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สะสมบุญกุศลต้องเข้าใจตัวเองว่าสะสมบุญไม่พอได้ยังถ้าสะสมบุญไม่พอแล้วจะตายแต่เด็กก็ไม่เป็นไรก็ยังมีประโยชน์เพราะสะสมบุญเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะคนเรานี่อยู่ด้วยบุญเก่าที่อยู่นี่อยู่ได้บุญพาไปบุญพามาพามาเกิดนี่ก็บุญพามาเกิดนะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าถูกคัดเลือกมาแล้วถ้าเป็นก็เรียกว่าถูกคัดเลือกมาประเสริฐที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดมนุษย์ที่เกิดมานี่ถือว่า
ป็นยอดของการเกิดถือว่าเป็นบุญแล้วเกิดแล้วมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนมีบุญมากเลยเมื่อเจอพุทธศาสนาแล้วได้สร้างบุญกุศลได้ประพฤติปฏิบัติได้ถือว่ายิ่งบุญมากขึ้นอีกดังนั้นถึงว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำให้เกิดกำไรชีวิตตัวเราแต่บางคนเกิดมาแล้วไปขี้เมาเงี้ยไม่ได้อะไรเลยขาดทุนเมาไม่รู้เรื่องอะไรเมายันตายก็มีอย่างนี้ขาดทุนไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ง่ายมนุษย์เนี่ยบางทีไปเกิดต้อง500ชาติสัตว์เดรัจฉาน500ชาติยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปเนี่ยไปเกิดเป็นชัยนีกรรมในอย่างละ500ชาติผิดข้อ10ผิดศีลข้อ1ก็500ชาติข้อ2ก็500ชาติข้อ3ก็500ชาติข้อ4ก็500ชาติข้อ5ก็500ชาติเป็นทลายโยมกว่าจะพ้นไอ้5ข้อเนี่ยมาเกิดเป็นจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องชดใช้กรรมตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดถึง500ชาติจึงจะพ้นวิบากของสัตว์เดรัจฉานถ้าผิดศีลข้ออธินาทานลักทรัพย์เขาก็ต้องไปรับกรรมถึง500ชาติโหขาดทุนแต่ถ้าหากว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสมาทานศีล5ซะสมาทานศีล8ซะกรรมทั้งหลายก็ไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปใช้เพราะเราในชาตินี้เราสมาทานศีลแล้วเท่ากับสร้างบุญกุศลบารมีก็กรรมก็โอโหสิกรรมกรรมก็มีโอโหสิกรรมบ้างตัดรอนบ้างอภัยบ้างกรรมมีหลายอย่างมีทั้งอภัยมีทั้งตัดรอนมีทั้งบีบคั้นมีทั้งอุปถัมภ์บุญนี่จะเป็นกรรมที่อุปถัมภ์เป็นกรรมตัดรอนบาปไปได้ถ้าไม่ทำบุญก็คนเราก็ต้องทำแต่บาปทำบาปก็ขาดทุนในชีวิตที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เนี่ยท่านรู้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยท่านรู้เห็นเรื่องวิญญาณของสัตว์ทั้งหมดเกิดด้วยกุศลและอกุศลที่พระท่านสวดในกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปให้ร้อนรนอยู่ที่ไหนก็เกิดไม่ดีกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็สบายแล้วก็ฉลาดในการทำบุญถ้าเป็นกุศลอยู่ด้วยการฉลาดคนที่เป็นกุศลธรรมาฉลาดทำดีฉลาดทำบุญถ้ากุศลเข้ามาในใจเนี่ยจะไม่ฉลาดจะโง่จะทำแต่บาปจะทำอะไรให้เดือดร้อนตัวเองตลอดเวลาเหมือนคนเห็นไหมบางคนเนี่ยอยากรวยทำไงไปเล่นการพนันไปเล่นเข้าบ่อนตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นอกุศลธรรมะทำไม่ฉลาดหมดเนื้อหมดตัวขายไร่ใครหนาหมดทรัพย์สมบัติไม่มีเลยกลายเป็นคนจนเลยนี่อกุศลมันเข้ามาบางคนกินเหล้ายันไม่รับผิดชอบครอบครัวเลยติดเหล้าเสียคนเลยเพราะอกุศลมันครอบงำพออกุศลเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นหมดหลาหมดหลาชื้นหมดหลาแล้วเสียหมดถ้าบางคนนี้เล่นหวยตายดินบนดินคอยหาฝันคอยหาพระที่ไหนดีไปขอพระอย่างบางคนนี่นั่งคิดทั้งวันเลยบวกลบคูณหารเอางวดนั้นออกอันนั้นงวดนี้ผลสุดแล้วนี่เขาเรียกว่าเขาหลงโลภหลงเกิดขึ้นอกุศลเกิดแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมืดมนไม่มีทางออกเลยแต่ถ้าคนเราเนี่ยจิตใจที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะพาไปไม่ลำบากเลยจะไม่ต้องลำบากถึงจะจนก็จนแต่กายใจก็ไม่จนความเดือดร้อนก็ไม่หนีเพราะอะไรเพราะเรามีกุศลธรรมะธรรมที่เป็นอุปถัมภ์ให้เราไม่มีความเดือดร้อนในชีวิตของเราฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องเตรียมตัวทำบุญกุศลให้พอเพราะเหมือนกันว่าเราจะไปเนี่ยไปให้มันถูกจะไปไหนล่ะเวลาจะตายเนี่ยตายเป็นหรือเปล่าบางคนตายไม่เป็นนะไอ้หัดอื่นหัดได้แต่หัดตายหัดเจ็บนี่ไม่มีใครอยากหัดเจ็บนี่ไม่มีใครอยากเจ็บเลยตายไม่มีใครอยากตายแก่ก็ไม่มีใครอยากแก่คนที่ตายไม่เป็นนั่นคือคนไม่ได้ไปดีแต่คนตายเป็นเนี่ยก็คือตายไปดีก็คือต้องสร้างบุญกุศลจนเป็นนิมิตจนเป็นอารมณ์จนเป็นปีติภ
ภูมิใจคนตะก่อนเขาภูมิใจตัวเองนะคนแก่คนเฒ่าตะก่อนเขาภูมิใจกูตายกูไม่กลัวหรอกพูดกูไม่กลัวตายหรอกกูทำบุญไม่พอแล้วตายเมื่อไรก็ตายเถอะอยู่มาพอแล้วเห็นโลกมาแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวตายคนที่ทำบุญกูตายกูก็ไปดีกูไม่กลัวหรอกกูทำบุญไม่พอแล้วสมัยนี้ยังมาพูดเรื่องตายเพราะตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรเลยคนสมัยก่อนเขาทำบุญจึงไม่กลัวตายจึงเขารู้สึกว่าความตายนี้ไม่น่ากลัวเลยเพราะเขาตายแล้วเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาเขาอยากจะเปลี่ยนอายุของเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเขารู้ว่าตายแล้วเขาไม่ลำบากเพราะเขาว่าบุญมันมีจริงเนี่ยเขาเชื่อว่าบุญมีจริงเขาก็จะเป็นเอาบุญไปการทำบุญกุศลก็ต้องเชื่อว่าบุญมีจริงเขาจริงว่าบุญพาเขาไปได้ถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบอกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นการกระทำที่ปัจจุบันเนี่ยสัตว์โลกจะเป็นไปตามที่ตัวเองทำคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นบุญมันอยู่ที่ใจบาปมันอยู่ที่ใจนรกสวรรค์ก็เกิดที่ใจทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่จิตเท่านั้นนั้นเองว่าเราจะประมาทไม่ได้เพราะโยมพึ่งก็ไปแล้วโยมประสงค์ก็ไปแล้วแล้วถ้าเราอยู่ถึงขนาดคุณโยมประสงค์เนี่ยถ้าไปถ้าเราอายุเท่าโยมประสงค์แล้วไปโยมพึ่งแล้วไปเนี่ยเราก็รู้ตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยสมมติเรายังไม่ถึง60เนี่ยเราก็เตรียมทำบุญกุศลไปเพื่อรองรับว่าจะไปเมื่อไรเราก็ไม่กลัวพุทธเจ้าท่านบอกว่าเทวดาเนี่ยเป็นที่พักจิตเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่มนุษย์ทำบุญไว้พร้อมแล้วก็ไปเป็นที่พักเป็นที่อยู่คอยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือการไปเกิดเป็นเทวดาถือว่าไปอยู่เป็นการพักจิตไปอยู่ให้พักผ่อนเนี่ยอยู่ได้ยาวนานกว่ามนุษย์ตอนนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็ไม่อยากไปไหนหรอกอยากจะอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับเรือนอยากจะมีสมบัติอยากจะมีโน่นมีนี่กับเขาให้มากๆก็คิดอย่างนี้ตลอดเวลาโดยที่คิดหลงคิดผิดคิดว่าสมบัติของตัวเองจะต้องหามาหวงแหนแต่ที่จริงแล้วมันก็ถ้าไม่ได้ทำเป็นบุญเป็นทานไปก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันถึงความตายกันเป็นหลักว่ายังไงก็ต้องมีที่พึ่งทางใจเหมือนยังโยมพึ่งเนี่ยจะตายก็อยู่กับพระโยมประสงค์จะตายก็คิดถึงพระเพราะแกไม่ลืมพระแกไม่โมเมาแกไม่ลุ่มหลงเพราะแกรู้แล้วว่าสังขารแกเนี่ยไม่อยากได้แล้วดังนั้นเมื่อเรามีทางไปแล้วพวกเราก็ไม่มีเสียใจไม่มีใครเสียใจหรอกเพราะรู้ว่าตายไปดีเนี่ยคนเราจะไม่กลัวเลยจะรู้สึกว่าการตายไม่ใช่ของน่ากลัวเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตายทุกคนจะต้องตายทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครเหลือเลยเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นแต่ว่าตายดีตายไม่ดีตายช้าตายเร็วทุกคนจะต้องตายฉะนั้นเราทำบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลจะไม่ตายบุญกุศลจะเป็นของที่ใหม่เสมอที่อุปการะเราตลอดไปฉะนั้นจึงว่าบุญจึงเป็นที่พึ่งเราจะไม่กลัวอะไรเลยเหมือนคนเราไปอยู่ป่าช้าเงี้ยหรือไปอยู่ถ้ำอย่างเงี้ยคนไม่มีบุญไปอยู่ไม่ได้นะถ้ำคนเดียวไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวไม่ได้ป่าช้าเนี่ยไม่มีบุญอยู่ไม่ได้กลัวผีตายแต่พอมีบุญเนี่ยไปอยู่ได้พอมีศีลเนี่ยไปสวดมนต์ภาวนาอยู่ป่าช้ากับมีความสุขก็อยู่ในตึกในวังในเมืองอีกเพราะอะไรเพราะบุญมันเป็นเครื่องอยู่ไปอยู่ในป่าได้อยู่ในถ้ำได้อยู่ที่ไหนคนเดียวได้มีความสุขนั่นคืออยู่ได้บุญแต่ถ้าคนเราไม่มีบุญนะจะว่าจะไปอยู่ประชาเลยอยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่นี้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่หลายคนฉะนั้นถือว่าบุญเนี่ยมันเมื่อทำไปแล้วก็จะไปพบแต่ความสุขความสบายใจต้องสร้างไว้ให้มันพอที่เริ่มต้นของเราก็คือว่าเราต้องมาศึกษาธรรมะกันบ้างเนี่ยอย่างเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขามาบวชกันเนี่ยมาหัดเดินจงกรมกันตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมารู้จักศีล5ศีล8มาภาวนากรรมฐานเนี่ยมารู้จักจิตตัวเองเนี่ยว่าเป็นบุญกุศลยังไงเป็นบาปยังไงสุขทุกข์ยังไง
คือมาเริ่มต้นคือต้องมาค้นหาธรรมะที่ตัวเราค้นหาบุญ

บาปที่ตัวเรามาศึกษาที่ธรรมะที่ตัวเราไม่ใช่ว่าจะรอว่า60แล้วจึงเปิดเกษียณแล้วจึงจะเข้าวัดจึงจะนั่งสมาธิจึงจะทำบุญรอไม่ได้รอเจ็บไม่ได้รอแก่ไม่ได้รอตายไม่ได้บุญเนี่ยต้องทำให้พอแล้วก็ต้องศึกษาเพราะไม่ใช่ของน่ากลัวอะไรเลยทำความดีทำความดีไม่ใช่ของน่ากลัวนะยังมาวัดไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยไปกินเหล้าสิน่ากลัวไปเล่นการพนันสิน่ากลัวเพราะคนในนั้นไม่ใช่คนดีเลยคนกินเหล้าไม่ใช่คนคิดดีเลยคิดแต่ทำลายตัวเองและคนอื่นคิดไม่ดีเลยเพราะจิตใจหยาบคายเอานั่นน่ากลัวกว่าเดินเข้าวัดหน้าไม่น่ากลัวแต่เดินเข้าโรงเหล้าสิน่ากลัวฆ่ากันตีกันขับรถชนอุบัติเหตุเนี่ยคนกินเหล้าเนี่ยขาดสติอย่างนี้เหล้าน่ากลัวกว่าการมาเข้าวัดการมาถือศีลมาไปเข้าบ่อนนี่น่ากลัวบ่อนนี่คนดีไม่เข้าคนดีเข้าไหมไม่เข้าคนที่ขโมยคนที่ปล้นคนที่ลักคนที่เอาของลูกของเมียไปเล่นเอาของคนอื่นไปเล่นคนที่โลภคนที่ไม่คิดเป็นมิตรกับใครจริงๆคิดจะเอาให้ได้คิดจะหลอกลวงเอาให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าบ่อนนั้นน่ากลัวไม่น่าเข้าเลยการมาเข้าถือศีลถือธรรมนี่น่ากลัวตรงไหนถึงว่ากุศลธรรมมาทำที่กุศลเนี่ยเขาจะไปเป็นธรรมที่ฉลาดมันไม่น่ากลัวบุญนี่ไม่น่ากลัวแต่บาปนี่น่ากลัวอกุศลธรรมมาถ้าใจตรงนี้เศร้าหมองใจคนนี้เร่าร้อนคนที่ใจไม่ดีเนี่ยน่ากลัวเป็นมิตรไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เพราะอะไรเพราะน่ากลัวใจตัวเองอย่างน่ากลัวเพราะมันไม่ดีไม่ใช่คนเราพอคิดไม่เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยคิดว่าวิธีทางออกก็คือไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันนั่นใช่ทางออกที่ดีพุทธเจ้าท่านก็ห้ามพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นอบายมุขเป็นอบายภูมิเป็นมนุษย์ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไปนรกก็ไม่คิดดีพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าดีนะแต่เราบอกว่าดีเองไม่ได้เดี๋ยวลงงานมันจะขาดทุนเราต้องสนับสนุนมันคนกินเหล้าได้อะไรโยมได้แต่โรคภัยไข้เจ็บและที่สุดเราได้อะไรโยมลูกก็เรียนไม่จบลูกก็เรียนไม่จบพ่อกินเหล้าพ่อเล่นการพนันลูกก็เรียนไม่จบไอ้คนขายเหล้ามันก็มีบาปมากก็จริงแต่มันได้เงินน่ะมันก็ร่ำรวยเอาแต่ก็อย่าคิดนะว่าบุญนั้นไอ้บาปนั้นไม่สนองบางคนเนี่ยพอออกลูกหลานมาพวกขายโรงเล่าเนี่ยวิบัติหมดก็มีเป็นโรคคอบเป็นโรคคืดเป็นอะไรต่ออะไรมีเยอะแยะเลยพวกคนสุดท้ายแล้วพวกขายเล่าเนี่ยก็วิบัติก็มีแต่คนกินเล่านี่เกิดวิบัติทันทีในชาตินี้เลยลูกหลานไม่ค่อยได้ดีเล่นการพนันนี่ลูกหลานจะไม่มีดีเลยสังเกตดูไหมคนไหนที่เล่นหัวปากหัวปั๊มแล้วลูกหลานดีไหมตัวเองก็ไม่ดีลูกหลานก็ไม่ดีคนที่ใส่บาตรทำบุญทุกวันพวกทายกทายิกาเอาศีลเอาธรรมเนี่ยนะเราสังเกตแล้วพวกนี้ก็อยู่มาได้อย่างไม่เคยเดือดร้อนแล้วลูกหลานก็ดีจะได้ลูกหลานดีนะฉะนั้นจึงว่าต้องเข้าใจว่าบุญเนี่ยจะพาไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็รวยเจ็ดชั่วโคตรเจริญเจ็ดชั่วโคตรบุญนี่จะพาไปสู่ความสุขแต่เราต้องคิดถึงลูกหลานเราจะได้รับความสุขตรงเราดีเนี่ยมีศีลมีธรรมเนี่ยอย่างพวกขายยาม้าเนี่ยขายยาม้ากินยาม้าเนี่ยก็ลูกหลานก็ไม่ได้ดีตัวเองก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยพวกยามาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนตกโกงอ่ะไอ้คนขายยามาเนี่ยก็พระเอกก็ดีตอนจบคนที่ไม่กินยามาก็ลูกหลานก็จะดีคนที่ไม่ขายยามาที่สุดแล้วลูกหลานก็ดีแต่คนที่ขายยามากินยามาที่สุดแล้วก็วิบัติหมดเลยหมดกันทั้งเมืองเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นโยมนะ
มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมเนี่ยมันจะสะสมเขานั้นสูงก็ขึ้นไปบนยอดถ้าตายเมื่อไรเอาศพฉันมาขึ้นหน่อยตรงนี้ฉันจะไม่อยากอยู่ในที่มีคนอื่นตายลูกชายก็เชื่อพอถึงวันตายแล้วลูกชายก็เอาศพนั้นขึ้นไปบนยอดเขาฤาษีเขาเข้าฌานสมาบัติเขารู้ระลึกชาติได้เขารู้ก็มานั่งคอยอยู่ตีนเขาบอกพ่อนุ่มจะเอาศพนี่ไปทำไปทำอะไรบอกว่าจะขึ้นไปเผาบนยอดเขาบอกว่าไปเผาทำไมล่ะก็บอกว่าที่บริสุทธิ์พ่อสั่งไว้พ่อสั่งไว้ก็บอกพ่อหนุ่มรู้ไหมที่ตรงนี้น่ะบนยอดเขาเนี่ยมีคนเอามาฝังมาเผามาฝังไว้บนยอดเขาเนี่ย499ชาติแหละเนี่ยมาฝังไว้ตรงเนี้ย499ชาติที่ฉันระลึกเห็นเนี่ยว่ามีผู้ชายคนเนี้ย499ชาติเนี่ยถ้าเอาไปฝังคราวนี้ก็ครบรอ500พอดีบอกใครบอกก็นี่ก็พ่อคุณนี่แหละคนนี้เอพุทธศรีนี่เขาเป็นหูทิพย์ตาทิพย์ลึกชาติได้ก็เลยบอกว่าทำไงดีพ่อสั่งไว้ไอ้คำสั่งนั้นไม่จำเป็นถ้าพ่อเราไม่รู้อะไรพ่อเราหลงผิดเนี่ยเราคิดตรงนั้นบริสุทธิ์แต่ที่จริงแล้วมันมีคนมาตายตั้ง999ชาติแล้วแล้วเธอจะไปซ้ำอีกก็500พอดีก็บอกงั้นเปลี่ยนใจเขาคิดด้วยปัญญาเขาเองเลยแต่คิดด้วยปัญญาเขาเองว่าจะทำไงให้พ่อเนี่ยทำบุญกับอุศนให้พ่อแล้วเขาทำยังไงเขาก็เลยเอาศพเนี่ยไปไว้ที่ประชาแล้วเอาขันน้ำเอาโอ่งเนี่ยไปตั้งเอาน้ำใส่ให้เต็มแล้วเขาก็ไปดูทุกวันเลยอีแรงอีกาพวกสุนัขก็มาจิกกินเอาซากศพบอกว่าอุทิศร่างพ่อเนี่ยให้เป็นทานให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเฉพาะตัวหนึ่งได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งตัวละร้อยอ่ะร้อยชาติน่ะร้อยกับอ่ะแต่ถ้าให้กับมนุษย์ที่ทุศีลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมนุษย์ขี่เหล่าเมายามนุษย์ไม่มีศีลเนี่ยได้พันหนึ่งถ้าให้ร่างกายนะให้ทานเนี่ยแต่ถ้าให้กับผู้มีศีลเนี่ยก็จะได้มากขึ้นถ้าทำทานเป็นแสนกับพระสุก็ให้เอาศพไปทิ้งไว้ที่ป่าชาพระสุก็สัตว์ก็มากินกระดูกเลี่ยราดกระจัดกระจายไปแล้วก็ทุสุดพอหมดแล้วก็ตัวเองก็เอากระดูกมารวมเผาแล้วก็ไปลอยน้ำไปแล้วก็กระโหลกแล้วก็เอามาขัดอย่างดีเลยขัดอย่างดีเอาไปบูชาที่หิ้งแล้วก็พอถึงหน้าดูเขาจะเปลี่ยนที่เขาบอกว่าเขาทำกินตรงนี้เขาไม่ร่ำรวยเขาเลยบอกว่าพ่อจะไปอย่าไปหาที่กินทำกินใหม่เขาก็เอาเคล็ดของเขาเนี่ยผูกกระโหลกพ่อเขาคนทั้งหลายก็บอกไอ้นี่บ้าแหละมันทำอะไรก็ไม่เหมือนใครเอาพ่อไปให้สัตว์กินด้วยแถมเอากระโหลกพ่อมาบูชาแล้วก็กระโหลกพ่อก็ผูกมันก็ผ่าลากไปมันก็อธิษฐานว่าถ้ากระโหลกนี้ติดตรงไหนจะทำกินตรงนั้นเหมือนกับไอ้งูเหลือมเลยมันเดินไปติดตรงไหนก็จะหยุดนอนตรงนั้นมันก็ไปลากไปเรื่อยตามลุ่มก็ไม่ติดตามดอนก็ติดลากไปตีนเขาติดอ๋อพ่อจะอยู่ตรงนี้เลยแสดงที่ตรงนี้เป็นที่เงินที่ทองใช่ไหมพ่อเอาเขาก็เอาพ่อขึ้นบูชาเลยสร้างบ้านขึ้นบูชาเลยเขาก็ทำกินตรงนั้นเลยเขาทำกินจนร่ำรวยเลยทำกินตั้งตัวจนร่ำรวยเขาก็ทำบุญกุศลอุทิศให้พ่อในที่สุดพอเขาตั้งตัวได้เขาก็ไปขุดไอ้ตรงตีนเขาเนี่ยมันกลายเป็นแร่ทองคำเขาก็เลยได้ไอ้แร่ทองคำเนี่ยเอาไปขายบอกโอ้พ่อนี่เหมือนรู้นะตั้งแต่บัดนั้นเขาได้แร่ทองคำเอาไปขายเขาก็ตั้งตัวเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยทำไมก่อนทรัพยากรมันยังเยอะแยะอยู่เขาบอกนี่บูชาพ่อเนี่ย
พ่อเนี่ยช่วยทำกินได้พ่อเนี่ยบันดาล

ได้ทุกอย่างแม้ถ้าเอาตัวเองไปเผาไปบนยอดเขาตัวเองก็จะไม่ได้อะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านก็มาตัดแล้วว่าเรื่องนี้ที่ท่านพระองค์แสดงให้พระนนท์ฟังเนี่ยเด็กคนนั้นก็คือมาเป็นพวกที่กลับมาเกิดนั่นก็เป็นมาเป็นสาวกพุทธเจ้าแล้วฤาษีนั่นก็เป็นพระพุทธเจ้าฤาษีเป็นพุทธเจ้าแล้วพ่อคนนั้นก็คือเรื่องนี้คือเรื่องมาสมัยพุทธเจ้าพระผู้ชายคนนั้นก็กลับมาสั่งลูกแบบเดียวกันอย่างเงี้ยให้เวลาจะตายแล้วก็ให้ไปไว้บนยอดเขาผลที่สุดก็เผาคือนี่เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความดีเนี่ยมันไม่ใช่ทำชาติเดียวแล้วพอก็ต้องสะสมเป็นเรื่องเกิดแก่ใจไม่ใช่เรื่องไม่มีจริงมันเรื่องมีจริงอันนี้เราค้นหาความจิตของเราไม่พบเท่านั้นเองเราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเพราะทุกคนเราเนี่ยมีวิญญาณหกอยู่แต่เราค้นหาวิญญาณเราไม่พบเราก็เลยหลงอยู่เราหลงอยู่ในวิญญาณทั้งหกนี้เมื่อเราค้นไม่หาไม่พบเราก็ไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราก็เลิกละไม่ได้แต่ถ้าเราค้นหาวิญญาณหกเมื่อไรพบวิญญาณหกเหลือวิญญาณหนึ่งรู้จิตรู้เจตสิกรู้วิญญาณของเราแล้วเราก็จะกลับใจเป็นคนที่สร้างบุญกุศลได้เพียงพอจึงจะนำบุญกุศลไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ฉะนั้นเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาแล้วก็ต้องเลิกกันนะอย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปเข้าบ่อนการพนันเพราะว่าความตายนี้คอยอยู่ข้างหน้าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปลำบากยังไงก็ตักบาตรทำบุญจะได้เจริญอย่างน้อยถ้าไม่มีพระก็ดูแลพ่อแม่ก็ยังดีเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของเราหรือว่าเราสงเคราะห์ญาติเป็นคนสงเคราะห์ญาติก็ได้มีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนกันเป็นคนมีเมตตาเป็นคนให้อภัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะอยู่เย็นเป็นสุขบุญกุศลก็จะมีถือจะไม่ได้ทำบุญกับพระแต่ก็ขอให้สงเคราะห์ญาติอย่าเป็นคนใจดำอย่าเป็นคนขี้งกจะเป็นคนขี้ตนีจงเป็นคนที่มีสังคมเป็นคนที่เป็นผู้ให้บ้างให้ทุกคนมีความสุขคือพยายามคิดยังไงว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไงจะช่วยญาติให้มีความสุขทุกคนให้มีความสุขจะไม่อิจฉาใครจะไม่กันแกล้งใครจะไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะเราถ้าเดือดร้อนเพราะเราจะขอโทษว่าขอโทษนะที่เราทำให้เดือดร้อนเราไม่มีเจตนาจะให้เดือดร้อนเลยเมื่อเกิดมาเราก็ต้องคิดว่าทุกคนต้องการความสุขเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกับเราญาติพี่น้องทุกคนเกิดมาก็ต้องการได้ความสุขแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราจะช่วยสังคมได้แล้วเราก็จะได้บุญด้วยมนุษย์นี้ถือไม่มีศาสนาเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปนิพพานสวรรค์ไปได้มนุษย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยก็คือไม่รู้จักทางทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ความดีเนี่ยมนุษย์ยังมีอยู่ถ้ามนุษย์ยังรู้จักกตัญญูรู้บุญคุณของพ่อแม่พี่น้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคหวัตถุยังช่วยกันเนี่ยมนุษย์ก็ยังไปสวรรค์ได้มนุษย์ก็ยังเจริญได้ถ้ามนุษย์ไม่คิดจะเบียดเบียนกันนะยิ่งมีพุทธศาสนายิ่งเจริญใหญ่เลยเพราะพุทธศาสนานี่มันเป็นพลังอันวิเศษอยู่แล้วฉะนั้นจึงว่าโยมได้มาไกลกันนะมากันตั้งพิจิตรนู่นน่ะมากันไกลมาเผาญาติก็ความที่เสียสละนี่ก็ถือว่ามีอยู่แล้วแล้วก็การเสียสละนี่ซึ่งเป็นสังคมที่ให้ซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาสร้างบุญกุศลร่วมกันฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกคนตายนะคนตายนี่ไม่ต้องห่วงห่วงคนเป็นห่วงคนเป็นว่าต่อไปจะทำอะไรกันอยู่กันยังไงให้มีความสุขอยู่กันยังไงยังเป็นญาติพี่น้องที่ดีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ยังไงที่ไม่ให้สังคมที่เราอยู่นั้นเกิดความลำบากยากเข็ญอยู่อย่างไรยังมีศีลธรรมแต่คนตายเนี่ยยังไงเขาไปแล้วเราจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วบุญกุศลที่เขาทำไว้เขาก็เอาไปหมดถ้ามีบาปเขาก็เอาบาปไปด้วยแต่ว่าที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละบาป

0: พ็ญบุญก็คือว่ากลัวว่าจะตายแล้วไม่ได้เอาบุญไปนั่นเองนะฉะนั้นเรียกว่าเมื่ออยู่เนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราจะทำอะไรกันให้มันเพียงพอสร้างบุญกุศลไว้เพื่อความไม่หลงไม่ความไม่ประมาทยังไงเราก็ต้องตายแน่นอนไม่เกิน80ไม่เกิน100แต่คนเดี๋ยวนี้ก็อายุก็สั้นลงนะเพราะคนเครียดมากเพราะคนคิดมากคนสมัยก่อนคิดน้อยคนสมัยนี้คิดมากเพราะสิ่งแวดล้อมมันพาให้คิดฉะนั้นคนที่คิดมากก็จะอายุสั้นลงคนที่ไม่มีเวลาพักผ่อนก็ยิ่งโรคภัยไข้เจ็บก็จะมากขึ้นเพราะนั้นจึงว่าก็ต้องมาทำใจกันทำใจให้คิดน้อยลงทำใจให้สงบสุขก็มีทานเนี่ยช่วยได้ทำให้เกิดดีใจขึ้นศีลเนี่ยก็ช่วยได้หัดทำสมาธิก็ช่วยได้ทำให้มีพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจหรือหัดดูลมหายใจก่อนจะนอนก็ดูลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทตัดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปบางคนเนี่ยคิดจนเพลียเลยบางคนคิดจนนอนไม่หลับยิ่งร้ายใหญ่เลยบางคนคิดจนเพลียหลับไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามไม่คิดอะไรเวลานอนก็ดูลมหายใจไปจนหลับหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นกำไรต้องหัดฝึกหัดทำไม่งั้นก็จะไม่ได้อะไรเลยโยมเพราะคนเราตายทำไงโยมเวลาตายมันก็ต้องมันก็มีลมหายใจสุดท้ายนั่นเองลมหายใจสุดท้ายพระท่านบอกว่าโยมของท่านสิ้นตีสามตอนท่านดูแลพอดีท่านเข้าเวรดูแลโยมแม่ท่านผัดกับน้องผัดกับพ่อพอตอนจะสิ้นหมดลมก็กึกกึกสามครั้งก็ไปแหละไปง่ายนะอย่างเงี้ยแต่บางคนนี่ไปยากหลงมาดิ้นใต้ล่างเตียงยังไม่ไปบางคนเจ็บนั้นเป็นมะเร็งที่ตับหลงมาดิ้นแล้วดิ้นอีกยังไม่ไปบางคนเนี่ยทรมานตอนนี้ถือว่าก็มีสติให้ภาวนาพุทโธไปก็เอาพุทโธไปก็จะได้ดับเวทนาได้ไม่งั้นคนเราก็ไม่มีที่พึ่งก็น่าสงสารนะตัวเราเนี่ยจะต้องบางทีคนเก่งๆเนี่ยพอราไอ้คนที่แข็งแรงคนที่เก่งๆเนี่ยพอราถึงตรงเจ็บป่วยแล้วไม่เก่งเลยไม่อดทนเลยกว่าจะตายแล้วทำใจไม่ได้เลยนี่ถือว่าเก่งไม่จริงต้องเก่งทางธรรมะคือทำใจให้สงบจึงจะไม่เร่าร้อนจึงจะสงบเย็นเตรียมตัวไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าคนนั้นก็มีปัญญาหาทางไปถูกต้องอาตมาก็ดูเวลาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติกันบรรยายไว้เพียงเท่านี้กุศลใดที่มีกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่โยมน้ำพึ่งและโยมประสงค์จงโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ขอจบกันบรรยายไว้เพียงเท่านี
1: ้การจากไปของโยมอรีมั่นใจก็ถือว่าก็ยังได้ทำบุญยังได้อยู่วัดยังได้ใกล้ชิดกับศาสนาก็เหมือนเป็นญาติที่โบราณเขาบอกว่าถือไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออยู่ในป่าตามโบราณคนเราความเป็นญาติความสนิททำให้เกิดความเป็นญาติอันแท้จริงจะเป็นเพื่อนยามตายได้บางทีเราเป็นพี่น้องคลานตามกันมาบางทีเราต่างคนต่างไปคนละทิศคนละแดนไปทำมาหากินบางคนไปอยู่ต่างประเทศก็มีเวลาตายแล้วก็ไม่เห็นหน้ากันไม่ได้มาเผาศพกันก็มีเพราะว่าโรคของปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็นโรคที่สื่อสารไร้พรมแดนเรียกว่าไปไกลกว่าที่เราจะตามมาเผาผีกัน ตามมาดูใจกันฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจไว้ว่าคนเราเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วจะตายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เลยจะตายด้วยโรคอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเผาวัดไหนนี่ก็ยังรออยู่อยู่อีกคนหนึ่งที่บนศาลาวัดสังฆทานเนี่ยแม่นี่แม่ของโยมพระมาจากที่จิตพิจิตพิจิโนโรคเนี่ยมาป่วยที่สังฆทานเป็นโรคตับเหมือนกันนี่ไตนั่นตับอาชีพชีวิตไล่เลี่ยกันเนี่ยก็รอสวดรอเผาเหมือนกันแต่นี่อายุมากกว่าอยู่ถึงพิจิตก็มาตายวัดสังฆทานนางรีนี่ก็ในประวัติว่ามาบ้านอยู่ศรีสะเกษอยู่ศรีสะเกษแล้วก็มาทำมาหากินก็เลยมาป่วยก็เลยมาอยู่ที่วัดก็มาสิ้นชีวิตถ้าตอนจะสิ้นถ้านึกถึงหลวงพ่อโตได้ก็คงจะดีนึกถึงหลวงพ่อโตนึกถึงพระได้มาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแล้วตัวเองก็ได้ใส่บาตรแล้วก็นึกว่าตัวเองได้เห็นชายพระเหลืองลูกชายบวชพระวันก่อนจะตายนั่นลูกชายได้บวชเนนก็เห็นชายพระเหลืองก็ยังดีก็เหมือนคนหนึ่งไม่ได้ทำบุญอะไรเลยทำบาปหาปลามาตั้งแต่เล็กจนตายมีลูกชายอายุ10 กว่าขวบพอตายก็ไปลงนรกยมบาลก็จับโยนลงกระทะทองแดงแล้วก็เขาก็เลยบวชลูกชายก็ญาติพี่น้องก็เห็นว่ายายคนนี้ไม่เคยทำบุญอะไรทำตบาปก็เลยบวชเนรลูกชายให้ลูกชายก็เลยบวชให้บวชหน้าไฟก็ได้บวชหน้าไฟก็ได้บวช บวชแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอุทิศบุญให้แม่ตัวเองก็รู้ว่าแม่ตัวเองไม่ได้ทำบุญเลยลงมาก็จับโยนลงกระทะทองแดงถือว่าทำบาปโยนลงไปก็มีเป็นผ้าสีเหลืองมารองรับบนกระทะทุกทีโยนไม่ตกขอบสักทีไม่ถึงน้ำโยมบาก็จับโยนด้วยกันเองก็บอกเอ๊ะมึงทำบุญอะไรไว้บ้างมึงยังไม่โดนกระทะทองแดงบอกไม่เคยทำอะไรก็ทำแต่บาปพอไปเมืองนรกมีโกหกไม่ได้ทำบุญก็บอกก็ทำบุญทำบาปก็บอกทำบาปไม่มีการโกหกมันจึงมีความกลัวนรกนี่น่ากลัวมันไม่ใช่น่ากลัวตัวเองนี่กลัวหมดเลยกลัวจนใจนี่ไม่เป็นตัวของตัวเองจนหวาดผวาถามไงก็จะบอกตามบาระกรรมก็บอกไม่เคยทำบุญทำแต่บาปหาตะปูหาตะปากินเขาบอกว่ามึงต้องได้ทำบุญอะไรไว้นึกให้ดีสิโยมบาลก็ต้องการให้นึกกันเนี่ยที่จริงโยมบาลก็รู้อะว่าเขาต้องมีบุญมาช่วยบอกมึงนึกให้ดีอันนี้การนึกสงสัยลูกชายจะบวชให้ตอนตายนี่แหละบวชเนรให้ตอนตายเนี่ยคงจะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งคงจะบวชเนรหน้าไฟให้มีลูกชายนั่นแหละมึงมีบุญที่มีลูกชายบวชเนรให้มึงไม่ตกนรกหรอกบุญนี่ลูกชายเขาสวดมนต์ภาวนาตรวจน้ำอุทิศแผ่ให้เองพ้นนรก เองโมทนาซะเองจะได้พ้นเพราะลูกชายจะช่วยเองได้ก็เลยไม่ตกนรกบุญตรงนี้เขาโบราณก็จึงได้ถือว่ามีโรคได้พึ่งได้เกาะชายพระเหลืองโบราณก็ถึงว่ามีลูกชายได้เกาะชายพระเหลืองมีลูกสาวได้พึ่งยามเจ็บไข้ได้ป่วยหุงข้าวตักน้ำดูแลยันแก่เฒ่ายันตายมีลูกสาวก็ได้พึ่งยามแก่เฒ่าดูแลลูกชายก็ได้พึ่งชายพระเหลืองเมื่อจะตายก็ลูกชายก็บวชให้ก็ไม่ไปในรกก็ได้พึ่งทั้งสองอย่างแหละสมัยก่อนนี่มีลูกก็หวังพึ่งได้มีลูกสาวก็พึ่งได้มีลูกชายก็พึ่งได้ไม่มีความสุขใดไม่มีความทุกข์ใดเท่ากับได้ลูกได้ลูกนี่เป็นความสุขมากไม่มีแหวนเงินทองก็ไม่มีความสุขเท่ากับมีลูกลูกดีไม่ทุกข์อะไรเท่ากับลูกไม่ดีลูกไปติดคุกติดตารางลูกไปเกิดมะเร็งเสเพลูกไปทำตัวไม่ดีเนี่ยจะนอนไม่หลับพ่อแม่จะเสียใจลูกคนอื่นจะยังไงก็ช่างแต่ลูกตัวเองนั้นตัวเองก็รักมากไม่อยากให้ลูกตัวเองเป็นอย่างอื่นถ้าได้ลูกดีแล้วก็จะมีความสุขยกย่องชมเชยลูกดีอย่างนั้นลูกดีบางคนไม่มีเรื่องอะไรคุยก็อวดแต่ลูกตัวเองอวดลูกเขยลูกสาวอวดลูกกับพี่อวดลูกชายอวดหลานดีอย่างนั้นดีเนี่ยมาเพราะมันไอ้ที่อวดมันเพราะมีความสุขจึงต้องชมออกมานอกหน้าเก็บไว้ในใจไม่อยู่จึงชมบางคนบอกซีโอเขาชอบชมแต่ลูกตัวเองอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ลูกดีหลานดีบางคนก็ไม่มีเรื่องอะไรไปที่ไหนก็เล่าแต่เรื่องลูกหลานตัวเองมีปัญหาลูกเขยเป็นอย่างนั้นลูกกับไผ่เป็นอย่างนี้หลานเป็นอย่างนั้นลูกอย่างนี้ก็มีแต่พูดแต่เรื่องอาระบายอารมณ์ที่ตัวเองไม่สบายใจให้คนอื่นฟังก็เรียกว่ามันมีทุกข์ในใจไม่รู้จะทำไงก็ต้องระบายให้ชาวบ้านเขารู้ไม่มีทุกข์อะไรเท่ากับลูกหลานไม่ดีไม่มีสุขอะไรเท่ากับลูกหลานดีถึงว่าไอ้นรกสวรรค์มันก็อยู่ที่ดีไม่ดีนี่เองได้ลูกหลานดีก็เหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นได้ลูกหลานไม่ดีก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยก็ไม่มีใครหนีดีและชั่วพ้นบุญและบาปพ้นฉะนั้นถึงว่าก็ควรจะคิดถึงเรื่องบุญไว้บ้างเวลาจะตายเมื่อใดจะได้อาศัยบุญเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเรือข้ามฝั่งหรือเป็นวิมานไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจะเป็นเครื่องรองรับคนใจบุญเขาเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นตัวนำพาไปสู่ความสุขความเจริญไม่ได้คิดว่าบุญไม่มีจริงเพราะตายแล้วมันต้องเอาบุญเอาบาปไปมันไม่มีใครจะบัญญัติให้พ้นจากตรงนี้ไปได้ไม่มีใครจะบัญญัติว่าตายแล้วไม่ต้องมีบุญมีบาปนะตายแล้วแกก็ไปที่ไปเถอะอยากจะไปไหนก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นมนุษย์เนี่ยอยากจะไปไหนก็ไปได้แต่ว่าตายแล้วไม่ใช่ไม่อยากจะไปไหนก็ไปมันต้องไปตามที่ตัวเองทำไว้บุญก็ทำไว้ก็บุญนั้นจะเป็นผู้นำพาถ้าทำบาปบาปก็นำพาฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะไปเองได้นะตอนตายเนี่ยมันต้องมีบุญนำกรรมแต่งดีและชั่วเป็นคนนำเราฉะนั้นจึงว่านางอารีก็มั่นใจก็ต้องได้ทำบุญของตัวเองไว้นางอารีก็จะได้มีที่ไปที่ดีเช่นได้ใส่บาตรยามเช้าไว้บ้างได้สวดมนต์ไหว้พระหรืออยู่กับธรรมะในใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราไม่ประมาทเราถือว่าต้องตายแน่หรือตอนจะตายนางอารีได้ ภาวนาถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในเป็นอารมณ์ข่มเวทนาไม่ห่วงใยอะไรทั้งหมดก็คือนึกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหรือหายใจเข้าไม่เข้าก็ตายหายใจออกไม่ออกก็ตายนางอารีได้นึกถึงความตายเป็นของแท้แน่นอนนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่อยู่ในหัวใจของเราเมื่อแตกดับไปก็ทุกข์ต่างๆก็ดับไปก็จะนำบุญกุศลให้เกิดขึ้นฉะนั้นคนเราไม่มีใครหนีความตายพ้นความเจ็บนี่ก็ความเจ็บนี่มันแน่นอนอยู่แล้วหนีไม่พ้นอยู่แล้วความเจ็บทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องแก่ถึงจะไม่คิดถึงจะไม่พูดถึงจะไม่นั่นเราจะคิดยังไงก็หนีไม่พ้นมัจจุราชของความตายนี่ท่านบอกว่าใครจะหนีไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายยังไงก็ต้องสู้กับเวทนาต้องทำใจให้เหนือเวทนาทำใจอย่าได้กลัวตายทำใจอย่าได้กลัวเจ็บทำใจอย่าได้ท้อถอยก็พยายามไม่กลัวอะไรทั้งหมดถ้าถึงวาระแล้วก็ต้องยอมรับสภาพความจริงก็ต้องสู้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องอดทนต้องต่อสู้ภาวนาให้เป็นก็แล้วกันเราก็จะมีหลักธรรมที่เตรียมตัวเตรียมใจได้นั้นอาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ทางใจว่าพวกเราไม่สงสัยอยู่แล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วสถานที่เผานี้ก็ไว้เผาคนทุกคนเนี่ยเมนนี่ก็ไว้เก็บทุกคนเนี่ยเก็บคนจนคนรวยคนมีเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มาเจอกันตรงนี้เนี่ยบ้านปลายชีวิตก็มาซับน้ำตากันตรงนี้เองมาดับทุกข์กันตรงนี้เองเดี๋ยวที่สุดแล้วเราก็มาเจอมาดับทุกข์กันตรงนี้ดับได้ไม่ได้ก็มาดับกันตรงนี้เพราะที่สร้างเมนไว้นี่ก็ไว้เพื่อดับทุกข์ทางกายของทุกคนหรือท่านจะเกลียดกลัวไม่อยากเข้าใกล้ท่านจะอยากหนีห่างไม่อยากมองไม่อยากดูยังไงมาถึงวาระแล้วมันก็ต้องมานอนตรงนี้ทุกคนนอนวัดไหนก็แน่นอนอยู่แล้วถึงว่าขายอะไรก็ยังต่อรองได้ขายโรงนี่ต่อรองไม่ได้เลยต่อไว้ร้อยโรงก็ต้องขายได้ร้อยโรงต่อไปร้านลงก็ขายได้ร้านลงคน60ล้านคนเนี่ยต้องใช้ลงนอน60ล้านลงก็เตรียมลงไว้60ล้านลงไม่มีนอกจากคนไม่มีวาสนาไม่บุญจึงไม่ได้ใช้ลงไปโดนก็เผาหรือถูกไฟเผาคอกตายอะไรเงี้ยก็พวกนั้นก็ไม่ต้องใช้ลงถ้าเป็นคนที่มีญาติมีพี่น้องอย่างนี้ก็ต้องมีโรงใส่ทุกคนล้านคนก็ล้านโรงเกียมไว้เลยแต่ว่าโรงนั้นตามฐานะของคนนะบางคนก็มีโรงทองบางคนก็มีโรงมุกบางคนก็มีโรงเย็นบางคนก็มีโรงร้อนบางคนก็มีโรงถูกโรงแพงตามฐานะก็ได้นอนทุกคนบางคนไม่ได้นะก็ถือว่าพิเศษไปเพราะกรรมไม่ได้สร้างไม่ได้เผาศพให้แก่คนตายไว้คนในญาติพวกใจดำพวกชอบไปเผาเขาไปทำลายชีวิตเขาไปจับเขาโยนลงน้ำไปจับเขาโยนที่สูงหรือไปจับเขาเผาคนนี้พอตายแล้วก็ไม่มีโรงตายไม่มีโรงนอน
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: โอวาทของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่า

แม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอก

ภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางจอมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: Church ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีผู่เจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารขอเชิญรับฟังค่ะ
1: การนั้นพระอรหันต์ก็ได้รับเอตทัคคะยกย่องของพระบรมศาสดาคนละอย่างละอย่างตอบว่าจริงอยู่เพราะท่านอรหันต์เหล่านั้นแล้วตอบว่าจริงอยู่เพราะท่านถึงอรหันต์แล้วจึงได้รับยกย่องแต่ตรงกันข้ามพวกเราเป็นส่วนมากทำงานยังไม่เสร็จอยากได้บำเหน็จบำนาญก่อนการเก็บศพพระเนรไว้นานฝ่ายปฏิบัติก็อยากจะได้เอตทัคคะยกย่องการขายดอกไม้ขายผ้าไตรรูปเหรียญศิลปศาสตร์ต่างๆบอกวัดบอกเบอร์อยู่ยงคงกระพันจัดงานขึ้นในวัดเพื่อรูปิยะและขนมปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อเอาดอกผลขายเอาตังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวไว้กัดหนูสารกระติบข้าวขายเอาตังซื้อยาสูบตาข้าวเหลือบาทขายเทศนะเอารถเอาเรือเอามาขับมาขี่แข่งกันโกโก้เก๋ๆกะกาเที่ยวเตะประจบประแจงกับญาติกับโยมผู้รวยรวยเพื่อจี้กระเป๋าเขาเพราะจี้ไม่ต้องใช้สัตตาอาวุธเอาปากชั้นน้ำตาลให้พูดหวานหรือพูดโอภาสเรียบเคียงขี้แล้วทีนี้จะให้พระองค์เจ้าพระองค์ใดมาให้เอตทัคคะยกย่องเล่าส่วนลาบๆยศๆที่องค์ท่านได้มาด้วยอานิสงส์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่ได้วางแผนแสวงหาเลยแต่ประการใดนั้นเล่าข้าพเจ้าขอเทิดไหว้บนเก้าบนกระหม่อมจนตราบเท่าสิ้นภพสิ้นชาติแลข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวไม่ได้เขียนสุ่ม4สุ่ม5ตีคุณค่าลงเสมอกันเลยยกไว้เป็นพิเศษอยู่ในขอบเขตของธรรมชั้นสูงส่งตรงไปนิพพานการวิจารณ์ตนและวิจารณ์ท่านผู้อื่นในพระพุทธศาสนาจะเว้นไม่ได้มิตรดีสหายดีภักดีพวกดีพ่อแม่ดีครูบาอาจารย์ดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ต้องกีดกันในทางตรงและทางอ้อมจะร่ายช่างชีดีช่างพราหมณ์โลกก็ดีพระพุทธศาสนาก็ดีย่อมปฏิบัติฝืดเคืองเจริญไปไม่ได้เพราะเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในตัวทุกยุคทุกสมัยของโลกของธรรมลงเรือลำเดียวกันก็ว่าได้เพราะร่วมโลกแก่โลกเก็บโลกตายกันโลกที่เหลืออีกด้วยและมาผลนิพพานอีกด้วยย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการต้องการสุขการประพฤติต่ำๆลุ่มๆโดนๆไม่เสมอกันด้วยกรรมและผลของกรรมจำเหนือก็ตามแต่ความปรารถนาสุขยิ่งนั้นเสมอกันทั้งนั้น
2: เอาละมันหมดแล้วอันนี้มูโตฝืนเอาไปเพราะว่าอะไรแล้วต้นกระดอกกระเดียบพันเนี่ยฝืนว่าไหนดอกนี่สู้ไปนี่ยองเยาะยองเยาะไปนี่อันมูนั่นขันมูตายก้อนเฮาเดี๋ยวนี้เฮาต้องเก็บไว้ละประจำก็สามคืนสี่คืนครับพ่อแม่บ่ทันมาบ่ได้พ่อแม่มานี่เขาบอกไปจังไรถ้าจักสิฟังเสียงเขาขันมูตายได้เดียวนี่นั่นขันมันตายก้อนเฮาเดี๋ยวนี้เฮาต้องเก็บไว้ซุ้มยศท่านไก่วะซุ้มยศท่านไก่ก็ต้องเก็บไว้คือกันปรึกษาพ่อแม่ถ้าเจ้าเห็นจังไรเอาข้าเจ้าเป็นใหญ่โลดน้องให้ทีมมาให้เฮ้าเห็นยังไงเห็นทุกขั้วเอาไว้บ่รู้บ่ขั้วเอาบ่เอาไว้ให้ข้าเจ้าเป็นผู้ตัดสินแล้วเราเฮ้าเนี่ยเฮ้าตัดสินแล้วเนี่ยพ่อแม่เฮ้าตายหมดแล้วเด้พี่ใหญ่เฮ้าก็ยังผู้เดียวนึงลูกเฮ้าเขาหาเสาจิ้มเย็นตามภาษาพี่บ่าเขาอายุเขาต้องสั่งเขาเอาหาสิบอย่างเขาเคยได้ยินบ่บ่เคยได้ยินบ่คักบ่ให้ให้สงสัยหลวงปู่บ่บาดนี่อ๋อสงสัยบ่ให้สงสัยหลวงปู่บ่หมดคนสงสัยคันหลวงปู่บ่ออกไปนี่ยังสิมาสงสัยหลวงปู่อยู่บ่สงสัยหลวงปู่เรื่องหาหลักหายศบอกกันหลวงปู่ออกไปนี่อยู่นี่เพื่อหลักเพื่อยศสิว่างกันกันออกไปนี่ถนนเฮ็ดเมืองห่างสิบ่หลายสิเหมือนเราอีหลีจังออกไปนะอ้างเหตุอ้างผลหลอกหัวซ้ําซั่นซี่ซั่นพุ่นอย่างคนแซ่บสำหรับมูต้องได้เก็บแล้วขันมูตายก่อนบ่ได้บ่เก็บเป็นเหตุโลดถ้าโตเฮ็ดจังไหนแล้วสิให้ลูกเขาเต่าให้เราสั่งโตบุคคลวัดหลังหัวกุฏตะพาร้อยพองแห้งแล้วเขาปฏิวัติมาอย่างนี้แล้วมันที่ได้เนี่ยสีก่อนที่พอมือนั่นพอแล้วมามอบเลยเนี่ยเอามือนี่ก็ได้ขน่อยไว้ซะเอาแต่คุจานเฮ็ดเลยถ้าพวกขน่อยบ่ให้ผู้ใดมานำแล้ว ขันมาแล้วมันสิว่าพ่อเรื่องคบนี่คอยลำพ่อน้อยลำมาแต่คอน้อยเลยเราจังได้เผามือนั่นหรือได้เนี่ยสีอ่ะเผามือนั่นก็ไม่ได้เผาซื้อเลยพาเท่าไรก็เอาไปเบิดร่วมพาเขาซ้ำไม้ที่ไม้ปุ่นร่วมพาเขาหันคิดเฉลี่ยเงินอยู่เจ็ดมดมันยังยึดต่างคุณอินเจ็ดเดือดห้อนจะฝากเงินมาให้ใส่เจ็ดร้อยบาทจะมาน้ำพอเราเรียกเมื่อบาทอีกให้พาเมื่อบาทใหม่หนึ่งอีกถ้าพอได้จากไปบางสกุลวัดที่จะคล้องอยู่สัตว์วัดบาทจะคล้องอยู่สัตว์ให้เรามีสินเดียวสัตว์เขาก็ซ่อมดูว่าเขาสิซ่อมเขาบ่ซ่อมได้หรือแม่มันก็มาหยามอยู่ตายไปแล้วพอจะตายไปแล้วเดี๋ยวนี้บ้าเขาเป็นยังไงเนาะเขาบ่พอใจในรัฐที่เขาขู่บ่ว่าสัตว์บ่ได้แม่มันก็ไปมาหยามอยู่พอตายแล้วก็ตายมาหยามบ้างไรนี่พี่กายพี่ก้อนหลังจากนั่นสิมันเป็นปัญหาภายในเรื่องนี้เลยมันขบวนกันไม่เอากันไงกันโม่ได้สูงมือโอ้ยจบพวกนี้ขีดพวกเล่มขีดเล่มกดฟ้อง
3: อักษรย่อขยายให้เป็นพิสดารก็ได้อักษรที่พิสดารก็ย่นลงมาหาอักษรย่อเช่นพุทโธอย่างนี้จะแปลพุทโธให้ครบ 80,000 ทีพระธรรมขันธ์ก็ถูกธัมโมก็เหมือนกันจะแปลธัมโมให้ครบ 40,000 แปลพันธธรรมขันธ์ก็ถูกสังโฆก็เหมือนกันจะแปลสังโฆให้ครบ 80,000 ทีพระธรรมขันธ์ก็ถูกจะย่นลงมาเป็นหนึ่งก็ถูกทั้งพุทโธทั้งธัมโมทั้งสังโฆด้วยสิ่งไหนในใต้โลกธาตุและนอกโลกพุทโธจะไม่ได้สอนเป็นไม่มีเลยพุทโธจะไม่รู้ก็เป็นไม่มีเลยธัมโมก็เหมือนกันทรงไว้ซึ่งธรรมสังโฆก็เหมือนกันก็คือปฏิบัติธรรมเหล่านั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามพุทโธปฏิบัติให้ถูกต้องตามธัมโมก็มีความหมายอันเดียวกันฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆจึงเป็นอันเดียวกันจะต่างวัตถุก็ลงรวมเป็นอันเดียวกันต่างแต่คำชื่อแต่ความหมายก็ลงอันเดียวกันธัมโมก็ทำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดานั่นเองสังโฆก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดานั่นเองตกลงพุทโธธัมโมสังโฆพอไม่แสดงกันมีความหมายอันเดียวกันแต่พุทโธก็ดีสังโฆก็ดีก็ต้องเคารพธรรมูเพราะบรมศาสดาเคารพธรรมอยู่สังโฆก็ต้องเคารพธรรมจะว่าธรรมูหรือสังโฆก่อนก็ไม่เป็นปัญหาหรือจะว่าพุทโธก่อนก็ไม่เป็นปัญหาก็อันเดียวกันมีคุณค่าเสมอกันสังโฆก็หมายถึงพระอริยสงฆ์พุทโธก็หมายถึงผู้รู้พระโสดาบันผู้รู้พระสกทาคามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์พร้อมทั้งกิเลสที่หายไปด้วยธัมโมก็หมายถึงธรรมของพระโสดาบันหมายถึงธรรมของพระสกทาคามีหมายถึงธรรมของพระอนาคามีหมายถึงธรรมของพระอรหันต์ โคก็ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเพื่อเป็นพระสกทาคามีเพื่อเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นพระอรหันต์

พุทโธคำเดียวก็ครอบใจโลกธาตุธัมโมคำเดียวก็ครอบใจโลกธาตุทั้งนอกโลกอีกด้วยพุทโธก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันปฏิบัติออกนอกโลกธัมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งธรรมอันไม่เกิดไม่ตายทรงไว้ซึ่งพระนิพพานธรรมพุทโธแปลว่ารูปพระนิพพานธรรมและหนทางที่เข้าสู่พระนิพพานอีกด้วยธัมโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันพุทโธรูปเหตุที่เกิดทุกข์รูปความดับทุกข์รูปทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์รู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตรู้ทั้งปัจจุบันด้วยธัมโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกัน

พุทโธธัมโมสังโฆเป็นโลกีหรือโลกุตระพุทโธในทางพุทธศาสนาหมายถึงพุทโธโลกุตระเป็นต้นไปคือพุทโธพระโสดาบันเป็นต้นไปธัมโมก็หมายถึงธรรมของพระโสดาบันเป็นต้นไปสังโฆก็หมายถึงผู้ปฏิบัติพระโสดาบันเป็นต้นไปศีลในทางพุทธศาสนาเป็นโลกิยะศีลหรือโลกุตระศีลหมายถึงศีลพระโสดาบันหมายถึงศีลพระสกทาคามีหมายถึงศีลของพระอนาคามีหมายถึงศีลของพระอรหันต์เพราะได้ไม่ได้หมายโลกิยะศีลสมาธิก็เหมือนกันหมายถึงสมาธิของพระโสดาบันหมายถึงสมาธิของพระสกทาคามีหมายถึงสมาธิของพระอนาคามีหมายถึงพระสมาธิของพระอรหันต์ปัญญาก็เหมือนกันหมายถึงปัญญาของพระโสดาบันหมายถึงปัญญาของพระสกทาคามีหมายถึงปัญญาของพระอนาคามีหมายถึงปัญญาของพระอรหันต์มีขอบเขตอยู่อย่างนั้นต่ำกว่านั้นลงมามันเป็นเรื่องกระจุยกระจายเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะพุทโธเป็นโลกิยะธัมโมเป็นโลกิยะสังโฆแต่พุทโธธัมโมสังโฆแท้ไม่ได้เป็นโลกีเป็นโลกุตระทั้งนั้นที่หมายว่าเป็นโลกีก็หมายเฉพาะจิตใจของบุคคลผู้ไม่เข้าใจความหมายเราจะไปกล่าวตัวว่าพระพุทโธธัมโมสังโฆเป็นโลกีไปทั้งหมดมันก็ไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติต่ำพุทโธต่ำลงมาหาหรือไม่ธัมโมต่ำลงมาหาหรือไม่สังโฆต่ำลงมาหาหรือไม่พุทโธธัมโมสังโฆแท้ไม่ได้ต่ำลงมาหากับใครเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้โอนเข้ากับใครแต่ว่ากิเลสแต่ละคนโอนของตนเองต่างหากความโง่ของตนโอนของตนเองต่างหากโอนลงต่ำบ้างโอนลงในที่มืดโอนลงในที่ไม่รู้จักความหมายธรรมะปฏิสัมภิทาหัดให้แตกฉานในอัตในธรรม

พุทโธมีในปัจจุบันหรือไม่ธัมโมมีในปัจจุบันหรือไม่สังโฆมีในปัจจุบันหรือไม่มีทั้งนั้นอดีตมีพุทโธหรือไม่อนาคตมีพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ก็มีอยู่ทุกกาลไม่ได้ล่วงไปไหนพุทโธธัมโมสังโฆที่เป็นโลกุตระไม่ได้ล่วงไปทางไหนเพราะพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่สังขาร

พุทโธมีในปัจจุบันหรือไม่ธัมโมมีในปัจจุบันหรือไม่สังโฆมีในปัจจุบันหรือไม่มีทั้งนั้นอดีตมีพุทโธหรือไม่อนาคตมีพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ก็มีอยู่ทุกกาลไม่ได้ล่วงไปไหนพุทโธธัมโมสังโฆที่เป็นโลกุตระไม่ได้ล่วงไปทางไหนเพราะพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่สั

ู้รู้ในพุทโธมีขอบเขตผู้รู้ในธัมโมก็มีขอบเขตผู้รู้ในสังโฆก็มีขอบเขตนับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันไม่สงสัยในพุทโธไม่สงสัยในธัมโมไม่สงสัยในสังโฆรู้จักปฏิปทาในพุทโธด้วยรู้จักปฏิปทาในธัมโมด้วยรู้จักปฏิปทาในสังโฆด้วยกลมกลืนกันไม่แย่งกันผู้พิจารณากองทุกข์อยู่ก็ชื่อว่าพุทโธเหมือนกันก็ชื่อว่าธัมโมเหมือนกันก็ชื่อว่าสังโฆเหมือนกันก็ชื่อว่าศีลเหมือนกันก็ชื่อว่าสมาธิเหมือนกันก็ชื่อว่าปัญญาเหมือนกัน

พุทโธมีในปัจจุบันหรือไม่ธัมโมมีในปัจจุบันหรือไม่สังโฆมีในปัจจุบันหรือไม่มีทั้งนั้นอดีตมีพุทโธหรือไม่อนาคตมีพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ก็มีอยู่ทุกกาลไม่ได้ล่วงไปไหนพุทโธธัมโมสังโฆที่เป็นโลกุตระไม่ได้ล่วงไปทางไหนเพราะพุทโธธัมโมสังโฆไม่ใช่

พุทโธมีในปัจจุบันหรือไม่ธัมโมมีในปัจจุบันหรือไม่สังโฆมีในปัจจุบันหรือไม่

พระโวหารทั้งหลายในฝ่ายโลกุตระก็ย่นลงมาหาโลกุตระฝ่ายโลกีก็ย่นลงมาหาโลกีจะเอาโลกีและโลกุตระมาคุกเข้ากันก็ไม่ถูกเพราะไม่มีต่ำไม่มีสูงพุทโธธัมโมสังโฆที่มุ่งมาตรปรารถนาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเป็นพุทโธธัมโมสังโฆโลกีทั้งนั้นทานก็เหมือนกันศีลก็เหมือนกันภาวนาก็เหมือนกันพุทโธธัมโมสังโฆเพื่อรุดเพื่อพ้นในวัฏสงสารไม่ได้มุ่งลาภมุ่งยศไม่ได้มุ่งสรรเสริญไม่ได้มุ่งอิทธิพลใดๆในโลกเป็นพุทโธธัมโมสังโฆที่เป็นโลกุตระจะก้าวหน้าไปสู่ความเจริญจนถึงที่สุดของพุทโธคืออนุปาทิเสสนิพพานเฉพาะในบุคคลผู้นั้น

คำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์สอนแต่ละรายของบุคคลแต่มีความหมายเพื่อให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารสิ่งเดียวเท่านั้นไม่มีอันอื่นเพื่อให้ชนะความหลงไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเท่านั้นไม่มาท่องเที่ยวในโลภไม่มาท่องเที่ยวในโกรธไม่มาท่องเที่ยวในหลง

พุทโธนิพพิทาธัมโมนิพพิทาสังโฆนิพพิทาพุทโธเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารธัมโมเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารสังโฆเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารวิราคะพุทโธวิราคะธัมโมวิราคะสังโฆพุทโธสิ้นความกำหนัดธัมโมสิ้นความกำหนัดสังโฆสิ้นความกำหนัดวัตตุปัจเฉโทตัณหคโยพุทโธพุทโธตัดเสียซึ่งตัณหาทั้งหลายธัมโมตัดเสียซึ่งตัณหาทั้งหลายสังโฆตัดเสียซึ่งตัณหาทั้งหลายคือความทะเยอทะยานในโลกวิสุทธิพุทโธพุทโธบริสุทธิ์ธัมโมบริสุทธิ์สังโฆบริสุทธิ์อันเดียวกัน

นิพพานังพุทโธนิพพานังธัมโมนิพพานังสังโฆพุทโธอันหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้ธัมโมอันหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้สังโฆอันหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้พระดับสนิทดับความเดือดร้อนในวัฏสงสารดับความหลงของตนเองไม่มาท่องเที่ยวอีกพุทโธชนะความหลงของตนธัมโมชนะความหลงของตนสังโฆชนะความหลงของตนก็อันเดียวกันทำอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสัยพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้เป็นสงครามกันความหลงของผู้ไม่เข้าใจในพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสงครามตนเองต่างหากพุทโธมาเนี่ยให้ยินดีมาเกิดแก่เก็บตายธัมโมก็มาให้ยินดีมาเกิดแก่เก็บตายสังโฆก็มาให้มายินดีเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารต่อไปอีกอันเดียวกันพุทโธสอนให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารธัมโมทรงไว้ซึ่งเห็นภัยในวัฏสงสารสังโฆปฏิบัติเพื่อเห็นภัยในวัฏสงสารอันเดียวกันพุทโธสอนให้เห็นสกลกายว่าเป็นทุกข์ธัมโมก็ทรงไว้ให้รู้จักตามเป็นจริงสังโฆก็ปฏิบัติให้รู้จักตามเป็นจริงอันเดียวกันอีกพุทโธสมาธิธัมโมพุทโธตั้งมั่นธัมโมตั้งมั่นสังโฆตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิก็อันเดียวกันพุทโธเป็นผู้มีศีลธัมโมเป็นผู้มีศีลสังโฆเป็นผู้มีศีลก็อันเดียวกันพุทโธรู้แจ้งอนิจจังธัมโมทรงไว้ซึ่งความรู้แจ้งอนิจจังสังโฆปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอนิจจังก็อันเดียวกันพุทโธเป็นผู้รู้จักทุกข์ในวัฏสงสารธัมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งความรู้จักทุกข์ในวัฏสงสารสังโฆแปลว่าปฏิบัติให้รู้ในกองทุกข์ในวัฏสงสารก็อันเดียวกันแยกกันไม่ได้กองทัพธรรมอันเดียวกันถ้าขยายพุทโธออกก็ครบ 80,000 ทีพระธรรมขันธ์4,000 พระธรรมขันธ์ถ้าย่นพุทโธลงมาเอกะพุทโธในปัจจุบันก็รวมลงเป็น1ธัมโมก็ขยายออกจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าย่นธัมโมลงมาถึงเอกะธัมโมในปัจจุบันสังโฆก็ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าย่นสังโฆลงมาก็ลงรวมลงเป็น1ในเอกะสังโฆในปัจจุบันตกลงพุทโธธัมโมสังโฆรวมลงมาเป็น1เอกะในปัจจุบันเข้ากับลมเข้าลมออกถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องสงสัยตะพึดสงสัยตามโวหารของมนุษย์โวหารแปลว่าให้หารลงในปัจจุบัน
ถ้าไม่เชื่อในปัจจุบันถ้าไม่เห็นชัดในปัจจุบันจะเห็นชัดในอดีตก็เป็นไปไม่ได้จะเห็นชัดในอนาคตก็เป็นไปไม่ได้เห็นชัดอันใดในปัจจุบันอดีตในตอนนั้นมันก็เห็นชัดมันก็รู้ชัดอนาคตตอนนั้นมันก็รู้ชัดนิมิตอ่านว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายในไตรโลกธาตุนี่ในไตรโลกธาตุทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเครื่องหมายหมดหมายในรูปก็เป็นรูปนิมิตเรียกว่ารูปธรรมหมายไว้ในนามก็เรียกว่านามนิมิตเรียกว่านามธรรมรูปนิมิตก็ดีนามนิมิตก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังไปเสียแล้วเมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นนิมิตทั้งปวงในไตรโลกธาตุชัดเหมือนกันเพราะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหมายไว้ในรูปก็เรียกว่ารูปนิมิตหมายไว้ในนามก็เรียกว่านามนิมิตนามังแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปรูปนิมิตทั้งหลายก็ดีทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันนามมนิมิตทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังไปเสียแล้วเมื่ออยู่ใต้อำนาจอนิจจังก็อยู่ใต้อำนาจทุกข์ไปในตัวเสียแล้วเมื่อเป็นดังนี้ความสงสัยในนิมิตทั้งปวงก็ไม่มีพระนิพพานไม่ใช่นิมิตถ้าไม่มีเครื่องหมายในกองนามรูปพ้นจากกองนามรูปไปแล้วพระนิพพานผู้ที่หมายในกองนามรูปกำลังพิจารณาโชคโชนอยู่ก็เพราะหวังว่าจะเข้าไปถึงพระนิพพานนั่นเองอาศัยรูปนิมิตนามนิมิตเป็นหนทางเดินไปจิตมันก็เป็นได้ทั้งรูปนิมิตทั้งนามนิมิตเหมือนกันเพราะจิตเป็นผู้ไปเหนี่ยวเหนี่ยวรูปก็เป็นรูปนิมิตเหนี่ยวนามก็เป็นนามนิมิตจิตเป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่พระนิพพานเป็นจิตไม่ใช่จิตเป็นพระนิพพานจิตไม่มีรูปร่างตั้งไว้อยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั้นจิตกับสติก็มีความกลมกลืนกันกับปัญญาถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีสติก็ไม่มีจิตอีกเหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนให้ยึดมั่นถือมั่นในจิตหรือไม่ไม่ให้สอนยึดมั่นถือมั่นในจิตดอกแต่ว่าอาศัยจิตเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาถ้าข้ากับเรือแพเมื่อเข้าถึงพระนิพพานแล้วเมื่อพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วจิตก็เป็นจิตอยู่ตามเดิมไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของธรรมก็เป็นธรรมอยู่ตามเดิมไม่มีใครเป็นไปเป็นผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้รู้ก็เป็นผู้รู้อยู่ตามเดิมไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อไม่มีใครไปยึดถือเป็นเจ้าของทั้งกิจด้วยทั้งธรรมด้วยทั้งผู้รู้ด้วยเหตุก็ไม่มีในที่นั้นผลของเหตุก็ไม่มีในที่นั้นกรรมเรียกว่ากิริยาที่ทำคือตัวเหตุผลของเหตุผลของกิจก็ไม่มีในที่นั้นก็ไม่เป็นวัฏวนเพราะไม่วนสร้างเหตุเพราะไม่วนรับผลเมื่อถึงพระนิพพานแล้วเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานนิมิตทั้งหลายสัพพาทิเสสนิพพานไม่ได้ไปยึดถือรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงด้วยเพราะไม่กังวลไม่ห่วงใยในรูปและอรูปทั้งหลายอรูปกับจิตก็มีความหมายอันเดียวกันก
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกระแสออกมาจากจิตทีนี้ถ้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็มีเหตุมีกรรมเป็นวิบากวนกันอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนิปากะแปลว่าผลของเหตุไปทางดีบ้างไปทางชั่วบ้างไปทางกลางบ้างรับช่วงกันอยู่อย่างนั้นไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเงินต้นเงินปลายคือวัฏฏะสงสารเราบริกรรมพุทโธเพื่อประสงค์อะไรเพื่อประสงค์อยากให้รู้พุทโธใครเป็นพุทโธแท้พุทโธบริกรรมออกมาจากไหนบริกรรมออกมาจากพระไทยหรือออกมาจากมันสมองพุทโธเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วพุทโธย่อมมายึดมั่นถือมั่นในพุทโธอีกธัมโมก็ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในธัมโมอีกสังโฆก็ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังโฆอีกทำชั้นสูงพุทโธก็ส่งคืนหาพุทโธไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของธัมโมก็ส่งคืนให้ธัมโมไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของสังโฆก็เหมือนกันทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเพราะอาศัยเป็นเรือเป็นแพเพื่อข้ามความหลงของตนเท่านั้นเมื่อรู้เท่าตอนไหนๆความหลงตอนนั้นก็หายไปความเข้าใจผิดตอนนั้นก็หายไปไม่นิยมการไม่นิยมเวลาเลยท่านเป็นผู้รู้มาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้โง่ข้าพเจ้าจะลาท่านไปละสิ่งเหล่านั้นก็มาในลากันเหมือนเราลืมตาขึ้นถ้าเป็นผู้ลืมตาขึ้นข้าพเจ้าเป็นผู้มืดข้าพเจ้าจะลาท่านไปละก็ไม่บอกเหมือนกันเหตุฉะนั้นผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานในชั้นใดๆก็ดีชั่วลักนิ้วมือเดียวท่านพระโสดาบันก็เหมือนกันท่านพระสกทาคามีก็เหมือนกันท่านพระอนาคามีก็เหมือนกันท่านพระอรหันต์ก็เหมือนกัน

ปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะถึงแม้ว่าจะตะเกียบตะกายสักเพียงใดก็ตามในทางที่บริสุทธิ์ก็หวังเพื่อจะมาปฏิบัติให้มันสะดวกเท่านั้นไม่ได้หวังว่าจะเอาลาภเอายศกับมันไม่หวังว่าจะมาเป็นเปรตฝ่อปัจจัย4จีวรมิถะเสนาสนะและเพศไม่หวังว่าจะมาเป็นเปรตเฝ้าลาภเฝ้ายศลาภในโลกีมันมีอยู่ที่ไหนมันไม่มีเพราะมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายเมื่อลาภในโลกีมันเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายแล้วจะยืนยันว่าลาภเป็นสุขยังไงได้อีกถึงสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุขอจงเป็นสุขเถิดถ้านอกให้เป็นสุขในโลกีก็เป็นโมฆะโลกีมันเป็นสุขที่ไหนลาภในโลกีมันเสื่อมเป็นมันหายเป็นมันแตกสลายเป็นขอจงให้เป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์เถิดพอฟังบ้างสุขในพระโสดาบันมึงก็จะก้าวหน้าสุขในพระสกทาคามีมันก็จะก้าวหน้าเพราะไม่ใช่สุขถอยหลังสุขในพระอนาคามีก็จะก้าวหน้าถึงสุขในพระอรหันต์ก็จบสุขในที่นั้นในพระพุทธศาสนานี่จะแผ่เมตตาให้เป็นสุขในโลกีวันยังค่ำก็ไม่เท่าแผ่เมตตาให้เป็นสุขในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขณะจิตเดียว

ภิกษุจงเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้จักธรรมเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องกลางเถิดพระบรมศาสดาก็ตรงกับคำว่าจงรู้จักรู้จักจิตเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องสูงเถิดมีความหมายอันเดียวกันจงรู้จักผู้รู้เบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องสูงเถิดก็อันเดียวกันจงเป็นผู้รู้จักผู้รู้และจิตและธรรมที่เป็นโลกีและโลกุตระเถิดถ้ามาอย่างนั้นเธอจะปฏิบัติไม่ถูกเธอจะสงสัยในความวัดปฏิบัติของตนแต่เมื่อมันไม่ถึงพระโสดาบันมันก็สงสัยจริงๆเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วมันไม่สงสัยในปฏิปทาไม่ลังเลในปฏิปทาของตนดอกจะภาวนาอะไรก็ไม่สงสัยจะภาวนาพุทโธก็ไม่สงสัยจะภาวนาธัมโมก็ไม่สงสัยจะภาวนาสังโฆก็ไม่สงสัยจะภาวนาอสุภะก็ไม่สงสัยจะภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่สงสัยถ้าว่ายังไม่ถึงพระโสดาบันแล้วมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นล่ะเพราะจิตไปโอนไปหนักไปในทางโลกีหนักไปในทางวัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจอยู่พอมาเห็นโทษในทางวัตถุนิยมเพราะเหตุใดเพราะยังจะอาศัยวัตถุนิยมว่าเป็นสุขอยู่ผู้ที่ถึงพระโสดาบันแล้วไม่ได้ประมาทไม่ได้สงสัยว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติจะเป็นของกิรังยั่งยืนเสียเลยจะเป็นของสุขเสียเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ในกองนามรูปเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในปัจจุบันชัดสิ่งที่ไม่เที่ยงในอดีตอนาคตก็อันเดียวกันมันก็ไม่สงสัยเมื่อเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเป็นทุกข์แล้วในปัจจุบันชัดสังขารในอดีตสังขารในอนาคตก็ไม่มีประตูที่จะสงสัยอีกทีนี้สมุทัยคือตัณหาความทะเยอทะยานในสังขารทั้งปวงก็ไม่มาเป็นเจ้าหัวใจอีกทีนี้พระถูกมหาสติมหาปัญญาผลักดันแล้วนับสิบแม่ลูกแล้วจำพวกนั้นเราจะแข่งดีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะแข่งดีกับพระอริยเจ้าแข่งดีกับพระโสดาบันเราจะมาหาแสวงหาความสุขในโลกโสเป็นโสตายอยู่กับความสุขในโลกนี่ก็เรียกว่าเราอวดดีอวดดีต่อพระอริยเจ้าเพราะเรากล่าวตู่ท่านเหล่านั้นมาเป็นคนโง่เป็นคนฉลาดไม่แหลมคมเหมือนเราเองไอ้ที่แท้ตัวของเราเองเป็นคนโง่ไม่รู้ตัวอีกด้วยยังคิดว่าเป็นตัวเป็นคนฉลาดอีกกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีน้ำซ้ำกล่าวตู่อีกว่าเป็นคนล่าสมัยเป็นคนเคอะคนคลึกตนล่าสมัยแล้วไม่พูดเลยไม่ทวนกระแสดูตนไม่ทวนกระแสดูใจไม่ทวนกระแสดูกิเลสของตนดูความหลงของตนสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารต้องสำเนียกเสมอนี่ฉะนั้นแล้วความสงสัยจะทวีขึ้นความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีอำนาจสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับสงสัยตนเองก็อันเดียวกันรู้แก้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับรู้แก้งตนเองก็อันเดียวกันในขั้นที่สมมติว่าตนเมื่อรู้ตามเป็นจริงของสมมติและวิมุตติทีนี้
จะว่าตนวันยังค่ำก็ไม่เป็นปัญหา

ถ้าไม่ใช่ตนวันยังค่ำก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยพระรูปทั้งเขียนรูปทั้งลบรู้จักคุณค่าของเขียนรู้จักคุณค่าของลบอีกด้วยรู้จักคุณค่าของการได้ก็รู้จักคุณค่าของการเสียอีกด้วยเพราะการเสียก็เป็นอาจารย์ให้เราเคล็ดหลาในเรื่องใดได้ที่เราสมมติว่าได้เพราะการได้การเสียในโลกิยะมันไม่เหมือนการได้การเสียในโลกุตระถ้าหากว่าจิตใจยังติดพันอยู่ในโลกิยะก็เรียกว่าเสียจากโลกุตระอันนี้เป็นการเสียแท้จิตใจจะให้มันอยู่เฉยๆมันไม่อยู่ไม่นึกอันหนึ่งมันก็ต้องนึกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติจำเป็นก็ต้องบริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่มีเครื่องอยู่คล้ายๆกับโคกระบือมันไม่รู้จักคอกมันไม่รู้จักแหล่งมันไม่รู้จักที่อยู่ต้องเอาเชือกร้อยจมูกของมันผูกไว้บ้างปล่อยบ้างผูกบ้างทิ้งไม่ได้ต้องอาศัยบริกรรมกำกับอยู่เหมือนกันเวลาเราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เข้าพบกวาดลานวัดก็ดีเข้าพบขาก้าวที่ออกเดินก็ดีศีลในชั้นนั้นก็อยู่ในที่นั้นสมาธิในชั้นนั้นก็อยู่ในที่นั้นปัญญาในชั้นนั้นก็อยู่ในที่นั้นจบลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ต้องเรียงเรียงจะรวมพึบหรือไม่พึบก็ไม่เป็นปัญหาเพราะให้ชัดในจิตเท่านั้นตัวมันจะลอยขึ้นบนหรือไม่ลอยก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยนกมันลอยอยู่ทุกวันมันก็เป็นนกอยู่อย่างนั้นแหละจะดำดินบินบนได้หรือไม่ดำดินไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาปลาไหลมันดำอยู่ทุกวันมันก็เป็นปลาไหลอยู่อย่างนั้นปลาหลดปลาไหลสัตว์ที่ทำรูทำโพรงอยู่ที่แผ่นดินมันก็ดำอยู่อึ่งอ่างแล้วนี่มันก็อยู่กบเขียดมันก็อยู่เหมือนกันอยู่ในรูงูก็เหมือนกันมันก็ดำดินอยู่เหมือนกันอยู่ในรูสัตว์บางชนิดก็เกิดในดินอีกปวกมดมันก็อยู่ในดินเหมือนกันมันดำดินเก่งเหมือนกันมันก็เป็นปวกเป็นมดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่มีอุบายที่จะนำตนออกจากความหลงเพราะกรรมยังผูกมัดรัดรึงอยู่กรรมและผลของกรรมมันมีคอร์รัปชันก็ใครเป็นของทิพย์ทั้งสองฝ่ายกรรมดีก็เป็นของทิพย์กรรมชั่วก็เป็นของทิพย์ให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาทั้งโลกีและโลกุตระด้วยโลกุตระโสดาบันจะเป็นกรรมไหมจะเป็นเหตุไหมสกทาคามีจะเป็นกรรมไหมจะเป็นเหตุไหมอนาคามีจะเป็นกรรมไหมจะเป็นเหตุไหมจะเป็นเหตุเป็นกรรมทั้งนั้นแต่เป็นเหตุเป็นกรรมที่ก้าวหน้าไม่ใช่เป็นเหตุเป็นกรรมที่ถอยหลังเหมือนโลกิยะจะเป็นพืชหรือผลของพืชหรือไม่จะเป็นพืชเหมือนกันแต่เป็นพืชที่จะเจริญก้าวหน้าผลของพืชก็จะเจริญไปตามพันธุ์กับพืชกับเหตุกับกรรมเพราะไม่ถอยหลังรุดหน้าเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นเครื่องทดสอบก็มีอยู่อีกทุกๆชั้นของธรรมะถ้าเรายังสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ว่าเป็นนิยายเฉย
ก็ให้ทราบเถิดว่ากรรมและผลของกรรมของเรายังหนักอยู่ยังอ่อนอยู่การสร้างบารมีของเราจงรีบสำเนียกให้เห็นรีบสำเนียกด้วยตนเองบ้างด้วยใจถามบ้างด้วยการฟังบ้างสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการนึกคิดเทียบเหตุผลเหตุชั่วจะตายจะไปบัญญัติเอาผลดีมันก็ไม่ได้เหตุอบายมุขทุกประเภทและมนุษย์ผู้ไม่รู้จักความหมายของเหตุจะไปหวังเอาสุขกับอบายมุขมันก็เป็นไปไม่ได้เรื่องทดสอบมีมากเหมือนกันจิตใจของเราถ้าเห็นว่าอบายมุขทุกประเภทนักเลงหญิงก็ดีนักเลงสุราก็ดีนักเลงเรื่องการพนันก็ดีคบคนชั่วเป็นมิตรก็เหมือนกันเกียรติข้านทำงานในทางที่ชอบก็เหมือนกันว่าจะเป็นของเจริญพอที่จะเป็นที่อาศัยพึ่งพาอาศัยได้ในทางเจริญก็ให้ทราบเถิดว่าจิตใจของเรายังไม่รู้จักความหมายของพระพุทธศาสนาด้วยไม่รู้จักความหมายของตนด้วยไม่รู้จักเหตุผลในตนด้วยเป็นผู้เลือกเหตุเลือกผลมาเป็นด้วยไม่ขึ้นอยู่ในธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุไม่ขึ้นอยู่ในอัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุฉันรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ธรรมนี้เป็นธรรมของพระโสดาบันไม่ใช่ธรรมของปุถุชนคนหนานี่จำพวกเท่านี้แหละจะเดินไปสู่ความเจริญได้เพราะดังนั้นเป็นน้ำไหลวนเป็นคนหลายใจต่ำกว่านั้นลงมาศาสนาใดๆก็ตามลัทธิใดๆก็ตามถ้าอวดดีต่อคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็มีแต่บาปบวกบาปเท่านั้นไปไม่รอดไม่เจริญบาปบวกบาปไม่รู้ตัวอีกด้วยผู้ใดหาอุบายเบียดเบียนหรือวางแผนเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมก็ดีหรือทางลึกๆก็ตามทางตื้นๆก็ตามเขาจะนับวันบวกความชั่วของเขาตะพึดลงไปจิตใจของเขานับวันจะต่ำลงไปจะกล่าวตูพระพุทธศาสนาทั่วทั้งไตรโลกธาตุนี่ก็ตามพระพุทธศาสนาก็ไม่หวั่นไหวด้วยทำคำสอนจริงยังไงก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นมาลงกับผู้สรรเสริญและไม่ขึ้นมาลงกับผู้ติเตียนเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไฟก็เหมือนกันไม่ขึ้นมาลงกับผู้ว่ารอดหรือไม่รอดมีธาตุยังไงก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเรียกว่าความจริงไม่หนีจากความจริงความจริงไม่หนีจากความจริงแบ่งออกเป็นสองความจริงไม่หนีจากความจริงในโลกีความจริงไม่หนีจากความจริงในโลกุตระความจริงไม่หนีจากความจริงในโลกุตระก็แบ่งเป็นสี่ชั้นจริงในพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ความจริงในโลกีก็แบ่งออกเป็นสี่มนุษย์สัตว์ที่รักฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ไม่หนีจากความจริงเหมือนกันธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาในโลกีย์ก็แบ่งออกเป็น4ชั้นเหมือนกันสัตว์ที่เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกความจริงใดๆในโลกจะเสมอเหมือนความจริงในพระทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลย
สมาธิใดๆในโลกความตั้งมั่นของจิตของใจจะเสมอเหมือนสมาธิในทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยความเห็นชอบใดๆในโลกจะเสมอเหมือนความเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยที่ล่วงมาแล้วด้วยทั้งที่กำลังปัจจุบันด้วยปูขาดแล้วจองขาดแล้วทำใดๆในโลกจะเสมอเหมือนธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยสงครามใดๆในโลกจะเสมอเหมือนสงครามพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยสงครามพระพุทธศาสนาปราบกิเลสของตน

ปราบทวนกระแสเรียกว่าสอกกับหลังเข่าพ่อปฏิบัติทวนกระแสในทางพุทธศาสนาทวนกระแสดูจิตดูใจของตนว่าควรหรือไม่ควรพระพุทธศาสนาไม่เพ่งไม่เพ่งคุณเพ่งโทษออกนอกถ่ายเดียวคุณก็ต้องเพ่งลงมาหาจิตใจโทษก็ต้องเพ่งลงมาที่นี้เพราะผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุเหตุเกิดทุกข์ก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างขึ้นเหตุไปในทางสุขก็ตนเป็นผู้สร้างขึ้นพระเจ้าไม่ได้สร้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำเฉยๆไม่ได้สร้างขึ้นเป็นผู้บอกเป็นแผนที่เฉยๆทั้งไปเห็นด้วยทั้งรู้จักรสชาติของแผนที่ด้วยทั้งได้ดื่มรสชนิดนั้นด้วยทั้งรู้จักคุณและโทษด้วยไม่ใช่พูดเฉยๆทางพระพุทธศาสนาเพราะมีพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีครบถ้วนแล้วทำเหล่าใดว่าทำอันตรายทางพุทธศาสนาบุคคลผู้นั้นจะคัดค้านไปเสพทำเหล่านั้นเข้าก็เห็นอันตรายจริงๆเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเปล่งสีหนาดในท่ามพุทธบริษัททศพลยาน10

ถือไปจับถ่านไฟเดี๋ยวมันร้อนเนอะใส่ข้ายกกระทะหอนตื้นๆเพื่อนั้นจะโกหกพวกลมสักเพียงไหนก็

ของตนจริงๆเหตุฉะนั้นจึงคัดค้านธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นกฎธรรมตายตัวเป็นกฎธรรมชาติของโลกุตระไม่ใช่กฎธรรมชาติของโลกีเพราะหนักไปในทางโลกุตระเน้นไปในทางโลกุตระ

0: ในขั้งพระบรมศาสดามีพระชนมายุอยู
1: ่ถูกโจมตีเขายิ่งโจมตีพระบรมศาสดายิ่งโจมตีพระพุทธศาสนาเท่าไรเขาก็ยิ่งเสื่อมลาภเสื่อมยศของเขาไปในตัวเขายิ่งบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้าเพียงไหนหน้าเขาก็ยิ่งเปียกเพียงนั้นเขายิ่งคว้างปาค้อนใส่ต้นเสาหรือหินด่านหรือหน้าผามันก็ยิ่งกระเด็นถูกหน้าเขาตัวของพระบรมศาสดาก็ไม่ได้สาปแช่งผลของกรรมบันดาลเขาเองบาปไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้บุญไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ธรรมชาติของธรรมประจำโลกอยู่อย่างนั้นมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ก็ไม่ใช่พระบรมศาสดาสร้างไว้เป็นเพียงรู้จักหนทางแล้วชี้บอกเฉยๆทำเกิดก่อนพระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ศาสนาพราหมณ์จะเกิดก่อนพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ศาสนาพราหมณ์ไม่มีในพระโสดาบันไม่มีสกทาคามีไม่มีอนาคามีไม่มีพระอรหันต์พราหมณ์ที่พวกถือว่าตายแล้วเกิดก็มีคติเป็นสองเกิดเคยเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นนี่นิกายหนึ่งนิกายหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมที่ตนทำไม่ดีลัทธิพราหมณ์จำพวกนี้น่ะเข้ากับพระพุทธศาสนาได้ว่าลัทธิของพราหมณ์อีกถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เป็นสองนิกายอีกจำพวกหนึ่งถือว่าศูนย์บางสิ่งจำพวกหนึ่งถือว่าศูนย์โดยประการทั้งปวงพวกที่ศูนย์โดยประการทั้งปวงนี่เองไม่ใกล้พระพุทธศาสนาพวกที่ศูนย์บางสิ่งแต่บาปบุญคุณโทษทำแล้วไม่ได้ศูนย์พวกนี้เข้ากับพระพุทธศาสนาได้บ้างเช่นศีลห้าประการก็เข้ากับพระพุทธศาสนาได้พระเยชูเดิมของท่านท่านมีกรรมบท10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3แต่พอท่านล่วงลับไปแล้วก็มาดัดแปลงของท่านเป็นนิกายหนึ่งอีกคือว่าฆ่าสัตว์ได้บุญนี่ฆ่าสัตว์ท่านมันไปสู่ไว้สุขในสวรรค์เพื่อให้มันไปสวรรค์นิกายอันนี้เป็นนิกายที่สองมาดัดแปลงคำสอนของท่านแต่พระเยซูต้นเดิมแท้ท่านก็ไม่ได้อวดดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่นิกายผู้มานับถือมาดัดแปลงต่างหากมีน้ำช่างกล่าวตัวว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูอีกด้วยมันก็ไปกันใหญ่ให้เขาไปเราไม่สงสัยว่าศาสนาใดๆจะมาเหยียบย่ำพระพุทธศาสนาได้หรอกเพราะเราไม่สงสัย

จะมีผู้เคารพนับถือก็ตามไม่มีเขาผู้เคารพนับถือก็ตามผลของกรรมเป็นพยานของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วผู้ที่เขาถือว่ามันมีบุญมีบาปผลของกรรมของเขาก็มีอยู่แต่เขาไม่รู้ตัวผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์โดยประการทั้งปวงเลยบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นความจริงไม่ได้เป็นดังความเห็นของเขาสินี่เป็นความเข้าใจผิดของเขาเฉยๆอย่างนี้ความจริงไม่หนีจากความจริงก็ต้องตามสนองอยู่อย่างนั้นแล้วเดินไปเราไม่รู้ว่าเงาไปด้วยแต่ว่าเงาก็ไปด้วยผลของกรรมยิ่งเป็นเงาละเอียดกว่านั้นอีกไม่มีใครซอกหาเห็นมีพระสมมาท่านพุทธเจ้าพระองค์เดียวซอกหาเห็นจึงยอมเคารพธรรมสัทธัมโมคลุกาตะโบจึงสอนให้ละชั่วทำดีไปเสมอเท่าที่สามารถจะทำได้จึงสอนว่ามีต่ำมีสูงมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีปู่ย่าตาทวดมีท่านผู้มีคุณคุณวุฒโธไวยวุฒโธมีคุณเป็นลำดับเรามองดูภายนอกเขามีคุณเป็นลำดับเหมือนกันแผ่นดินก็มีประโยชน์ต่างกันต้นไม้ก็ยังมีต่ำมีสูงที่ดินก็ยังมีที่ราบและที่ต่ำที่สูงที่ต่ำมากก็คือทะเลที่สูงมากก็คือภูเขาธรรมะก็ต้องมีต่ำมีสูงเหมือนกันปุถุชนคนหนาผู้ที่คัดค้านพระพุทธศาสนาเป็นของเท็จของไม่ดีเท่าศาสนาอื่นก็คือหลับตาคัดค้านหลับตาและอวดสนเข็มอีกด้วยนักปราชญ์ที่ท่านรู้แล้วท่านขี้เกียจคัดค้านท่านก็ไม่คัดค้านเพราะไม่มีประโยชน์ทั้งผู้คัดค้านไม่มีประโยชน์ทั้งผู้ฟังอีกด้วยเพราะเสียประโยชน์ทั้งสองทางไม่ใช่ท่านจนมุมเราไปเทน้ำรถหลังหมาที่นี่หมามันไม่รับไหวมันฉลาดออกเราไปเทน้ำใส่คุรั่วหรือใส่ภาชนะที่มันไม่มีก้นรับแต่ภาชนะมันไม่เป็นบ้าผู้เทนเป็นบ้าเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงรอบครอบในการสั่งสอนไม่มีใครจะเทียมถึงได้ผู้มองเห็นด้วยอินทริโยปริยัติญาณความหย่อนและยิ่งเห็นอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายพระบรมศาสดาก็รู้ชานากิเลสังทิญาณสัตว์ทั้งหลายออกจากฌานพระบรมศาสดาก็รู้กำลังเข้าอยู่ในฌานพระบรมศาสดาก็รู้เหตุฉะนั้นการเทศนาของพระบรมศาสดาจึงไม่เสียในหมู่ตั้งร้อยตั้งพันคนถ้าสามารถจะถึงพระโสดาบันคนใดคนหนึ่งองค์ท่านก็เสด็จไปจะพวกอื่นไม่ถึงก็ตาม

0: วิชาพรหมโลกไม่ได้ยากพระบรมศาสดาคุยใส่เขาเพียงเลื่อมใสพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็เป็นวิชาพรหมโลกวิชานรกก็ไม่ยากประมาทพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็ถึงนรกประมาทบุคคลที่เขาทำไม่เป็นธรรมนั่นท่านไม่ได้ว่าผู้ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ประมาทไปหมดถือว่าศาสนาพุทธไม่มีค่านั่นแหละสร้างมหาเวทีนรกรกอยู่ที่จิตใจของตนรกจนไม่มองเห็นสิ่งที่ดีและชั่วโดยอุบายที่ชอบตายคาวานาภาวนาพุทโธไปเกิดในพรหมโลกตายคาภาวนาแล้วลึกถึงผีไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นเปรต
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ซึ่งพ่อกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

ามนี้มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี่แหละทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นแหล่งก่อให้ทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัจก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

ู้ใฝ่ในธรรมะทั้งหลายบำเพ็ญธรรมสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาหลังจากฟังเทศแล้วค่อยปฏิบัติธรรมคือเอาความรู้เสียก่อนแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิหรือพูดง่ายๆก็คือการปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเหล่านี้เราได้มีรูปแบบได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลานธรรมแห่งนี้วันเสาร์และวันพระเราได้ถือปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งหรือบางคนก็อธิษฐานเนสันชิกะทุดงถือไม่นอนเป็นวัดอันนี้เป็นทุดงข้อสุดท้ายซึ่งในลักษณะอย่างนี้จะทำให้เรานั้นได้มีขันติธรรมมีวิริยะธรรมเกิดขึ้นดังนั้นต่อนี้ไปก็ขอเชิญท่านทั้งหลายสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปนรสีดิวเสสนิปติตายะบุทธปริสายะกาจิธมิกทากทิยเตอิโตปรังขันติโกเมตวาราภียาสสีสุขสีลวาปิโยเดวมนุษย์สานังมนาโปโหติขันติโกติอิมัตสะธรรมปริยายัตสะอัตโทสาทายัตสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโซตัมโมติวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะดีถีเรม15ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันที่พุทธบริษัททายกทายิกาผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายได้เข้ามาถือปฏิบัติธรรมณลานธรรมแห่งนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายได้สมาทานกรรมฐานอธิษฐานกรรมฐาน ซึ่งกล่าวเป็นภาษาไทยของเราโดยคำว่าข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมสั่งสมทัสบารมีธรรมดังนี้เป็นต้นได้กล่าวกันไปแล้วเพื่อที่จะผูกไว้กับจิตใจให้จิตใจของเราซึมซับที่เรากล่าวออกไปนี้เป็นคำอธิษฐานเพื่อที่จะทำตามแนวนั้นตามขั้นตามตอนตามกำลังตามความสามารถตามสติปัญญาตลอดจนอุปนิสัยที่เราได้เผยประพฤติปฏิบัติมาในอดีตและประกอบกระทำในปัจจุบันแล้วก็จะตามส่งในอนาคตเนี่ยที่เรากล่าวไปนี้ดังนั้นในชั้นนี้เราก็พยายาม
ฝึกฝนน้อมนำเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องขันติธรรมดังพุทธภาษิตที่ยกเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นขันติโกเมตตาละเมตตาวาราภียัสสีสุขสีละวาดังนี้เป็นอาทิซึ่งแปลได้ใจความว่าผู้มีขันติย่อมถึงพร้อมด้วยเมตตาด้วยลาภด้วยยศด้วยความสุขเสมอผู้มีขันติผู้มีขันติธรรมย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี้คือความหมายของภาษิตที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสอนผู้มีขันติธรรมหรือว่ามีขันติขันติคืออะไรขันติคือความอดทนนอกจากอดทนก็คืออดกั้นที่เรามานั่งอยู่ในกลางแจ้งอยู่ในลานธรรมแห่งนี้อากาศมันเย็นบางทีก็ยุงรินรบกวนเรานั่งไปสักพักเกิดปวดเกิดเมื่อยเราก็ใช้ความอดทนพื้นฐานเราอดเราทนเนี่ยคืออดทนแบบพื้นฐานแต่ถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะมีธรรมะที่เกิดการจากการที่เราฝึกสติของเราให้ตื่นมันก็จะเกิดเป็นปัญญาเรียกว่าสติปัญญาเข้ามากำกับให้เรารู้ว่าความอดความทนที่ว่าขันติคือความอดทนอดต่อความเมื่อยอดต่อความต้องมานั่งนิ่งๆไม่ไหวติ่งกำหนดแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่เรียกว่าอดทนทนนั่งแล้วมันก็นั่งทนทนนั่งไปจนกระทั่งเกิดสติปัญญาเกิดภาวนามยปัญญาและเกิดญาณปัญญาในที่สุดจากการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะทำให้เรานั้นนั่งทนทนได้ทีนี้ข้อที่สองเรียกว่าอดกั้นอดกั้นทางอารมณ์

กั้นในสิ่งที่มันไม่พอใจได้ยินสิ่งที่มันได้ยินเสียงที่กล่าวแล้วไม่เกิดความพอใจได้เห็นสิ่งที่ไม่สุขกับอารมณ์อันนี้เรียกว่าอดกั้นกั้นต่อโทสะกั้นต่อความริษยาอดกั้นต่อความโลภเมื่อมีปัญญาแล้วรู้เท่าเอาทันก็พยายามคลายจากความหลงอันนี้เรียกว่าอดกั้นหลังจากนั้นเมื่อเราเข้าใจในเรื่องขันติขันติธรรมหรือว่าขันติความอดทนก็จะทำให้เราเข้าถึงเรานั่งทนนั่งบริกรรมนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นเบื้องต้นของการภาวนาของการปฏิบัติธรรมที่จะชักนำให้อารมณ์และสติของเรานั้นคงที่สติจะคงที่ก็โดยอาศัยสิ่งกระตุ้นคือกำหนดลมหายใจเข้าออกด้วยการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวดันลมเข้าไปนี่มันเป็นสิ่งกระตุ้นก็จะทำให้สติตื่นมีความตื่นตัวอยู่เมื่อมีความตื่นตัวสติก็จะเข้าไปกำหนดให้อารมณ์ของเรานั้นคงที่อารมณ์ก็เป็นสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตจิตก็จะค่อยๆสงบลงนั่นก็คืออุบายในการที่เราจะฝึกจิตในกายในการที่เราจะทำภาวนาให้เกิดคือลักษณะอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความอดทนเหมือนกันพยายามเมื่อฟังแล้วเราก็พยายามใครจะเคยฝึกอย่างอื่นใดมาก็ตามฝึกแล้วมันได้ผลก็ใช้ได้แต่ถ้าจะมาลองฝึกด้วยการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวดังที่กล่าวแล้วกำหนดสติไว้ที่ปลายจมูกอันนี้แหละมันจะเป็นการที่เราจะต้องอดทนอดฝึกอดทนฝึกฝึกแล้วก็จะเกิดความคล่องตัวดังนั้นผู้มีขันติจากที่เราฝึกบ่อยๆก็เกิดธรรมะก็ไปเรียกว่าขันติธรรมในขันติธรรมนี้มันจะอยู่ในหมวดหมู่ของอุปการกธรรมธรรมที่ยังกันและกันให้เกิดความมีความเป็นขึ้นหรือให้เกิดคุณธรรมเกิดญาณปัญญาอย่างสูงขึ้นธรรมเหล่านี้ก็อยู่ในบารมีทั้งสิบแต่สี่ประการนี้คืออธิฐานบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีแล้วก็ไปสู่สัจจะบารมีเมื่อมีแรงอธิฐานพอแรงอธิฐานเกิดขึ้นอย่างที่เราอธิฐานกรรมฐานเนี่ยก็จะเกิดความจริงใจจริงจังนั่นก็คือความจริงใจเมื่อฝึกไปก็จะเป็นสัจจะ
ทีนี้เมื่ออธิษฐานกับสัจจะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะเกิดวิริยะและขันติรวมเป็นหนึ่งเดียวสองหนึ่งสองอันรวมกันก็เป็นหนึ่งเดียวอีกเนี่ยทำสี่ประการนี้เกิดมีแก่บุคคลใด ย่อมไม่ห่างไกลจากคุณธรรม เพราะฉะนั้นอธิษฐานนั้นมาก่อนเราจะทำบุญทำทานใดๆเราก็อธิษฐานจิตก่อนด้วยข้าพเจ้ามีจิตศรัทธาถวายอาหารบิณฑบาตทั้งข้าวและแกงกับในคราวนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้กุศลผลบุญเกิดพบใดชาติใดด้วยอานิสงส์แห่งข้าพเจ้าได้ประกอบกับธรรมในทางที่ดีนี้แล้วขออย่าข้าพเจ้าขัดสนจนอับขอให้ข้าพเจ้ามีความสะดวกสบายนั่นทุกคนก็ต้องการความสุขนี่แรงอธิษฐานพื้นๆที่เรากล่าวด้วยการให้ทานทีนี้จากแรงอธิษฐานเหล่านี้ใจมันก็ทราบใจก็มีความเบิกบานใจเปิดตามมันก็พร้อมมูลทั้งกายทั้งวาจาและใจแล้วสิ่งที่เราได้อธิษฐานมันก็จะสำฤทธิ์ผลให้แก่เราอย่างไม่ต้องเคลือบแคลงสงสัยเพราะการเวลานี่แหละมันเป็นตัวชี้วัดเป็นกรรมที่จะคอยชักดำและเก็บสั่งสมสิ่งที่เราได้กระทำนั้นไว้ข้ามภพข้ามชาติดังนั้นเราจึงพยายามทำความดีนี่แรงอธิษฐานนี่แหละดังที่เราจะนั่งภาวนาเราก็อธิษฐานจิตบัดนี้ข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาขอให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงนาถธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้จิตของข้าพเจ้าสงบโดยเร็วพลันขอให้ถึงฌานและถึงมรรคถึงผลเมื่อจิตมันสงบมันก็เข้าไปถูกสู่ความนิ่งคือเอกคตารมเหมือนเมื่อเข้าไปอย่างนั้นก็จะทำให้เราก้าวเข้าไปสู่ฌานนั่นอันนี้คือการปฏิบัติจากแรงอธิษฐานนี่แหละแล้วใจมันก็รับเมื่อใจรับวิริยะความภาคเพียรพยายามก็จักตามมาคอยเป็นเครื่องชูให้จิตใจนั้นเบิกบานให้จิตใจนั้นคืบก้าวหน้าไม่ให้ถอยจากแรงอธิษฐานแล้วจิตเด็ดเดี่ยวแล้ววิริยะความพยายามเพื่อที่จะให้เกิดความมีความเป็นหลังจากนั้นขันติความอดและความทนทั้งอดทนและอดกั้นก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนดังนั้นธรรมสี่ประการนี้เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงธรรมเพียงแต่แรงอธิษฐานของเราที่เรากล่าวนั้นทีนี้อธิษฐานคำกล่าวอธิษฐานมันมากมายอย่างไรก็ได้ว่ามากก็ได้ว่าน้อยก็ได้ได้ทั้งนั้นว่ามากมันก็ได้หลายข้อว่าน้อยมันก็ได้รวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวเข้าง่ายก็จะทำให้จิตนั้นเบิกบานและจิตกล้าแข็ง

็จากแรงอธิษฐานนี้เองพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็ได้อธิษฐานจิต ลอยถาดเมื่อลอยถาดถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำก็เห็นด้วยบุญบารมีแล้วเมื่อมาประทับนั่งที่ควงแห่งไม้โพพึกก็อธิษฐานจิตว่าถึงแม้ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งร่างกายจะผ่ายผอมอย่างไรก็ตามถ้าไม่บรรลุคุณธรรมก็จะไม่ลุกจากที่นี่ก็ด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยการอธิษฐานจิตดังนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันที่นี้ขันติธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ธรรมที่ปุญอุปการะกะธรรมนั้นเมื่อบุคคลใดบำเพ็ญขันติธรรมแล้วก็ย่อมมีเมตตาเสมอที่นี้เมตตาในที่นี้ก็คือความสงสารความรักความรักกรุณาความเอ็นดูมุทิตาพอยินดีอุเบกขาความวางเฉยไม่ทุรนทุรายไปในสิ่งที่มันนอกวิสัยแล้ววางตัวเป็นกลางเที่ยงธรรมก็ตกอยู่ในอุเบกขานี้เนี่ยเมื่อเรามีเมตตาทีนี้คนมีเมตตากับชุมชนใดๆหรือไปณที่ใดมีแต่การให้มีแต่การเมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูชุมชนนั้นก็เกิดความรักความเคารพชื่อเสียงก็ปรากฏดังนั้นลาภเขาเรียกว่าสิ่งที่จะพลอยให้เกื้อดุลให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีพก็หาได้ง่ายปรากฏขึ้นเมื่อมีเมตตาลาภสักการะอติเลกลาภทรัพย์สินเงินทองก็ย่อมตามมาไม่ขาดชื่อเสียงก็ปรากฏระบือไปทั่วสารทิศด้วยคุณงามความดีที่มีขันติธรรมแล้วพรั่งพร้อมไปด้วยเมตตาธรรมเมตตากรุณามุทิตาและอุเปกขาชื่อเสียงปรากฏยศก็ปรากฏมีชื่อก็ปรากฏมียศก็เรืองนามบุคคลนั้นก็อยู่ด้วยความเป็นสุขสุขกายก็เพราะเราบริหารร่างกายให้เกิดความสมดุลไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสุขใจใจเป็นสุขเพราะมีคุณธรรมด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่เราได้มานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ลานธรรมนี้เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่บ่อยๆมันก็จะซึมซับการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ทำประเดี๋ยวประดาวแล้วได้มันค่อยๆบ่มไปเรื่อยๆเหมือนนักกีฬาที่เข้าฝึกไม่ใช่ไปทีเดียวแล้วจะได้นักวิ่งเขาก็ต้องวิ่งแล้วก็บริหารร่างกายนักปฏิบัติก็เช่นกันทีนี้คุณธรรมที่กล่าวมีขันติแล้วก็มีลาภมีเมตตามีลาภมียศมีความสุขพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วชื่อเสียงระบือไปทั่วสาร

และในโลกหน้าในโลกแห่งวิญญาณเทวดาก็แซ่ซองสาธุการอยากจะเข้าอยู่ใกล้อยากจะอนุโมทนาบุญเขาพบเห็นข่าวไรอยู่ใกล้เขาอนุโมทนาบุญแล้วก็จะได้บุญได้บารมีได้บารมีธรรมได้อานิสงส์ไปจากตัวเราผู้ประพฤติปฏิบัติดังนั้นผู้มีขันติธรรมจึงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วทีนี้ ถ้าเราจะขยายความออกไปก็คือเราก็มาเริ่มด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราเกิดมาเราก็รู้จักนะโมแล้วได้กล่าวนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราได้กล่าวแล้วคือการสมาทานศีลก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเป็นที่พึ่งเป็นหลักยึดไว้ในจิตในใจประกอบกระทำอย่างนี้ต่อจากนั้นก็น้อมนำเอาธรรมะไปถือประพฤติปฏิบัติแล้วก็เดินตามแนวทาง3ขั้นคือทานศีลและภาวนาทานก็คือการสละสิ่งของตื่นเช้าขึ้นมาก็ใส่บาตรข้าวและแกงเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อรุ่งอรุณจิตใจก็เบิกบานดังนั้นการให้ทานเป็นบันไดก้าวแรกทีนี้การให้ทานเนี่ยทานมีอยู่หลายสถานมีอามิสสถานมีธรรมทานและอภัยทานอามิสสถานมีอะไรบ้างสามัญทานวิสามัญทานวิหารทานและสังฆทานเป็นต้นสามัญทานก็ทำทุนบุญทำทานตามกำลังของเราตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรถวายปัจจัย4แก่พระเจ้าพระสงฆ์แก่บุคคลอันนี้ทำด้วยตัวเราเองทำด้วยรวมด้วยง่ายๆวิสามัญญทานทำบุญทำทานบอกเล่า90ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารมาร่วมทำบุญในงานวันเกิดทำบุญบ้านทำบุญเรือนขึ้นบ้านใหม่หรือในเทศกาลต่างๆไปทำบุญทำทานจัดผ้าป่าจัดกฐินมันเป็นเฉพาะการก็เป็นวิสามัญญทานวิหารทานวิหารทานนี่คือการก่อสร้างถาวรและวัตถุไว้ในทางพระพุทธศาสนาสร้างกุฏิกรรมฐานเพื่อให้พระภิกษุที่จรมาจากสี่ทิศได้ไปอยู่บำเพ็ญภาวนาหลังไม่ใหญ่ก็เป็นวิหารทานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นกุฏิวิหารสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอัฐิธาตุของบุรพาจารย์ภายใต้ก็เป็นที่พักที่ปฏิบัติธรรมได้ดังที่ที่สร้างเจดีย์กันอยู่ทุกวันนี้สร้างโบสถ์สร้างศาลาสิ่งเหล่านี้
เรียกว่าวิหารฐานทีนี้การสร้างวิหารฐานนี้ในพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวถึงบุคคลที่ได้ประกอบและกระทำสร้างกุฏิหลังหนึ่งถวายพระสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาลาถวายพระจะเป็นด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองมีคนมาร่วมสมทบหรือว่ารวมกันเป็นคณะบุญกุศลย่อมเกิดแก่บุคคลนั้นก็ได้เป็นสหายธรรมญาติธรรมของกันและกันในสัมปรายิกภพดังเช่นมีวิมานปรากฏใครเป็นหัวหน้าก็ไปเป็นหัวหน้านอกนั้นก็เป็นญาติธรรมและเป็นบริวารไม่ใช่เป็นคนใช้บริวารนะหมายก็พวกพ้องไปไหนก็ไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ห้องหับมันมีเยอะมันมีห้องหับให้อยู่ด้วยกันในว่าบุคคลที่ได้สร้างวิหารฐานนี้ย่อมเกิดในภพภูมิที่ดีเกิดในมนุษย์โลกและเทวโลกท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้แล้วก็ได้บ่มนิสัยอุปนิสัยบ่มบารมีของตัวเองแก่กล้าก็จะได้เข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้ลงสู่อบายเพราะบารมีธรรมและว่าอดิสงแห่งการที่เราได้ทำบุญเหล่านี้แล้วทานธรรมดานั่นน่ะมันก็ได้บุญเสริมขึ้นไปแต่วิหารทานนี้มันมีมาในพระไตรปิฎกด้วยท่านได้กล่าวไว้พระพุทธเจ้าได้ตัดให้เด่นชัดชี้บุคคลให้ปรากฏเราจะสร้างกุฏิวิหารหลังเล็กหลังใหญ่ตามกำลังศรัทธาของเราคุมแดดคุมฝนได้ก็ใช้ได้แล้วทีนี้สังฆทานสังฆทานนี้เจาะจงเฉพาะสงฆ์พระสงฆ์สีรูปรับแต่ถ้าหากสงฆ์ไม่ครบแต่เราอุทิศจำเพาะสงฆ์มันก็เป็นส่วนของเราพระพุทธเจ้าตัดว่าให้ทานแก่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้อานิสงส์เท่ากับให้ทานแก่พระสงฆ์โดยมีพระภิกษุสงฆ์สี่รูปขึ้นไปอันนี้เรียกว่าการให้ทานเป็นอามิสทานทีนี้ธรรมทานการปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่าถือปฏิบัติให้ธรรมะเป็นทานแสดงธรรมก็ให้ธรรมะเป็นทานผู้ให้ก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้บุญพิมพ์ตำรับตำราธรรมะให้เป็นทานแจกจ่ายก็เป็นการนำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแจกจ่ายให้แก่สาธุชนทั้งหลายได้รับทราบก็เป็นบุญแม้กระทั่งแจกเทปเสียงเลือดซีดีเสียงที่เทศที่ธรรมะที่ออกไปก็เป็นการให้ทำเป็นทานการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนี่เรียกว่าธรรมทานที่นี้ต่อมาอภัยทานอภัยทานนี้ไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่จองกรรมจองเวร
บุคคลนี้มีภาระหนี้สินกับเราเมื่อมันไม่ได้มันไม่ให้ก็ถือว่าหมดกันไปไม่ต้องเป็นกรรมเป็นเวรกันให้อภัยไปข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งโกรธแค้นซึ่งกันและกันก็ให้อภัยเกลียดกันผูกอาฆาตจองกรรมจองเวรก็ให้ถอนพยายามไถ่ถอนคิดข่าวใดแล้วมันเป็นเดือดเป็นแค้นก็พยายามใช้ธรรมะใช้ธรรมะเข้าไปปลอบจิตไม่ให้ทุรนทุรายไม่ให้เป็นเดือดเป็นแค้นเมื่อเราเคยภาวนากำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ใช้วิธีหายใจเข้ายาวที่สุดออกยาวที่สุดเพื่อขจัดจิตที่มันกังวลเมื่อมันคิดถึงความอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันแล้วการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวอุบายนี้มันจึงเอามาใช้ได้กับหลายๆระดับหลายสิ่งต่างๆที่เข้ามารบกวนในจิตใจการให้อภัยให้อภัยทานให้อภัยต่อกันและกันเนี่ยมันปลดออกยากมันถอนออกได้ยากแล้วก็พยายามมันละไม่ได้มันยังเป็นเดือดเป็นแค้นอยู่เพราะเราเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ฝึกจิตในทางที่ดีท่านก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณดังนั้นการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจึงเป็นประโยชน์ในว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดในเรื่องการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในทัชคสูตรก็มีบอกไว้แล้วในหลายๆที่เพราะฉะนั้นการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็เป็นมงคลจึงจัดอยู่ในตัจตุลาลักขะกรรมฐานคือกรรมฐานที่ตามรักษาสี่ประการอันมีพุทธานุสติเมตตาอสุภะและมรณานุสติเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องถือปฏิบัติแล้วก็พิจารณาอยู่ตลอดเวลาซึ่งในภาคในการปฏิบัติธรรมก็จะได้อธิบายให้ได้เข้าใจทีนี้เมื่อเราเข้าใจถึงเรื่องการให้ทานสามประการทีนี้ก็มาถึงศีลถึงแม้ว่าเราจะมาถือประพฤติปฏิบัติก็ย้ำเตือนกันบ่อยๆเพื่อจะได้เข้าใจศีลก็คือความปกติปกติกายปกติวาจาปกติใจปกติกายก็คือความสงบปัจจุบันท่านทั้งหลายก็นั่งเป็นปกติทุกคนก็ตั้งใจมุ่งมั่นแม้อากาศมันจะเย็นแทนที่เราจะต้องไปนอนอยู่กับผ้าห่มเอาผ้าห่มให้อบอุ่นแต่เราก็มานั่งตากหมอกตากลมก็เพื่อที่จะมีความอดทนอดกั้นคือขันติเพื่อจะฝึกตัวเราเองไม่ให้ย่อท้อต่ออุปสรรคต่อธรรมชาติต่างๆที่มันผันผวนศีลก็คือการปฏิญญาณตนน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นสรณะที่พึ่งเทวดาทั้งหลายที่มาอนุโมทนาสาธุการก็แซ่ซองสรรเสริญอนุโมทนาบุญจากเราแม้ว่าศีล5ประการ8ประการตามข้อกำหนดที่เราปฏิญญาณตนละ
ั่นแหละคือการที่เราถือรักษาศีลใจของเราก็จะต้องพร้อมต้องคิดว่าบัดนี้เรากำลังสมาทานศีลขอบารมีธรรมและคุณธรรมที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมบารมีธรรมและคุณธรรมของบุรพาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือจงมาเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ข้าพเจ้ามั่นคงดำรงอยู่กับการประพฤติปฏิบัติและเป็นผู้มีศีลนี้ตลอดอย่าให้ข้าพเจ้าเพียงพร้ำก็คือแรงอธิษฐานนั่นเองแล้วเราก็เป็นผู้มีศีลจะไปจะมานี่ก็มีสติอ๋อเราเป็นผู้มีศีลจะกระโดดโลดเต้นจะร้องรำทำเพลงจะพูดเสียงดังก็ผิดทั้งกายและวาจากายก็ต้องสงบเสงี่ยมวาจาก็จะต้องสงบเสงี่ยมพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดน้อยพูดเบาไม่ตะโกนด่าทอเยอะก็บังคับเราให้เข้าสู่ข้อสู่กรอบข้อสู่วัดปฏิบัติเป็นดังนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลก็ค่อยๆสั่งสมไปแล้วก็จะเกิดความเคยชินเกิดความพร้อมพร้อมกับมีสติสัมปชัญญะว่าเราเป็นผู้มาบวชถือศีลบวชศีลจริยดีบวชเนกขัมมะภาวนาทีนี้ขั้นต่อมาก็เข้ามาถึงขั้นภาวนาภาวนา คือยังความมีความเป็นให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราพูดง่ายๆก็คือยังคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นอะไรเป็นคุณอะไรเป็นธรรมคุณความดีที่เรากระทำแล้วมันเป็นผลพวงในทางที่ดีทำจิตใจของเราให้สบายมีแต่จิตเปิดจิตเปรมปริจิตจิตปีดาปราโมทอันนี้เนี่ยเรียกว่าการภาวนายังความดีให้มันเกิดขึ้นยังบุญกุศลให้เกิดขึ้นในดวงจิตอย่างที่เราได้อธิษฐานจิตเมื่อเราอธิษฐานจิตก็จะรับแล้วก็จิตก็จะเกิดความเด็ดเดี่ยวแต่มีความเด็ดเดี่ยวไม่พอวิริยะก็จะตามสนับสนุนพร้อมทั้งขันติทำทั้งสี่ประการนี้พร้อมแล้วก็ทำให้เกิดอินทรีย์คือความแก่คือความกล้าคือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นใหญ่อินทรีย์ห้าประการก็จะปรากฏสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธานี่ก็จะปรากฏแก่เราศรัทธาในการปฏิบัติธรรมนี่แหละไม่ใช่ศรัทธาอย่างอื่นมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้เกิดคุณธรรมเนี่ยวิริยินทรีย์ก็อินทรีย์คือความภาคเพียรพยายามซึ่งมันอยู่ในบทอุปการกธรรมก็มีความภาคเพียรพยายามเกิดขึ้นสองประการศรัทธากับวิริยะเกิดขึ้นแล้วสติเราประกอบเราสร้างความพร้อมตั้งแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเราทำอยู่อย่างนี้ก็สติก็พร้อมเมื่อมารวมเขาก็จะเป็นสตินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในสติเมื่อมีสติมั่นคงสติกับอารมณ์ก็จะเกิดเป็นเกี่ยวโยงกันเข้าไปทำให้จิตของเรานั้นไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกอยู่กับอารมณ์

รมณ์ภายในอันเดียวนี้จิตก็จะนิ่งก็กลายเป็นสมาธินทรีย์เมื่อจิตเราดิ่งลงไปมันก็จะปรากฏอะไรหลายอย่างซึ่งจะกล่าวในเรื่องสมาธิสืบต่อไปเมื่อเวลาฝึกทีนี้ปัญญินทรีย์คือปัญญาปัญญาเกิดขึ้นกับเมื่อจิตสงบนิ่งมันก็จะปรากฏทำให้เราได้รู้ได้เห็นทำให้เราได้เห็นได้จำจากการเห็นจากการจำก็เกิดจากความคิดก็เกิดความคิดขึ้นทั้งเห็นทั้งจำทั้งคิด

ก็ไปสู่ความรู้ความรู้ขึ้นมาก็กลายเป็นต้นกล้าของปัญญาเกิดขึ้นมากำกับอันนี้เนี่ยเรียกว่าภาวนาทีนี้ท่านทั้งหลายได้เข้าได้ฟังในหัวข้อธรรมที่ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าคันติโกเมตวาราภียสสีสุขสีละวาปิโยเดวมนุสสานังมนาโปโหติคันติโกผู้มีขันติถึงพร้อมด้วยเมตตาลาภยศและความสุขเสมอ

แล้วผู้มีขันติย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทีนี้ตอนนี้ไปก็มาเริ่มต้นในการภาวนาเมื่อท่านทำความเข้าใจมาบ้างแล้วรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ทนเอาทนฟังแล้วก็จะฟังทนทีนี้การภาวนาทุกคนก็อยากจะภาวนาแล้วก็อยากจะเห็นอยากจะรู้อยากจะปรากฏแต่เราจะต้องตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นการเจริญอานาปานุสติ เราจะนับก็ได้เพื่อยังวิริยะทำให้มันปรากฏอาจจะนับหนึ่งไปถึง120ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั่นแหละแล้วมันจะทำให้เราเกิดสำเนียกสำนึกอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อภาวนาไปกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้โดยไม่วอกแวกตั้งจิตให้แน่วมันวอกแวกไปก็ทิฏฐานขอให้บารมีธรรมและคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสมจงปรากฏเป็นภูมิธรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้พระเจ้าให้ข้าพเจ้ามั่นคงอย่าวอกแวกมีสติสัมปชัญญะแล้วก็พิจารณาตามเมื่อเราคล่องเข้าใจในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกระทั่งปรากฏการเรียกว่าภาวะธรรมมันจะปรากฏอาการของสมาธิก็คือความเบากายเบาใจปรากฏก่อนตอนนั้นก็เข้าไปสู่ความสุขเมื่อถึงความสุขจิตมันก็จะดิ่งลงเป็นเอกตาเป็นเอกคตาแต่ถ้าหากมันดิ่งลงไม่มากเราก็ใช้ความรู้ในปัจจุบันความเกิดขึ้นในปัจจุบันคือปิติและสุขเข้าไปเพ่งเข้าไปที่ตัวรู้เพ่งลงไปบางทีก็เกิดแสงสว่างตัวแสงสว่างคือแสงนี่แหละแม้ในโลกของวิทยาศาสตร์ก็ใช้แสงนี้ไอ้แสงนี่แหละเมื่อมีแสงเกิด ในจอโทรทัศน์เมื่อมีแสงออกมาก็จะมีภาพปรากฏเพราะนั้นไอ้แสงสีแสงคือรัศมีคือประกายเขาเรียกว่ากระแสจิตกระแสจิตรวมตัวลงไปก็จะปรากฏเป็นแสงสว่างนี่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นในตาในของเรานี้นั่งภาวนาแล้วบางคนก็จะปรากฏเห็นบางทีจิตยังไม่สงบลงสู่ปิติสุขก็ยังปรากฏภาพต่างๆเกิดขึ้นอันนี้มันมีอยู่ทั้งนั้นในเรื่องสมถะนี่มันหลากหลายเหลือเกินหลังจาก

สิ่งเหล่านี้ปรากฏเมื่อเราน้อมเข้ามานี่มันหายนั่นก็แสดงว่าพลังจิตของเราที่มันหลั่งลงหลั่งลงอย่างน้อยเราก็มาเริ่มต้นใหม่กำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกทีนี้ว่ายาวเข้ายาวออกยาวมันดีก็เอาทีนี้เมื่อชำนาญแล้วจะว่าปกติหายใจเข้าปกติหายใจออกปกติแล้วมันเกิดภาวะธรรมขึ้นในขณะใดเราจะจำแล้วทีนะเมื่อมันเห็นมาแล้วเห็นภาพเห็นแสงเห็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะจำภาวะการเราไปจุดนี้มันเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความนิ่งก็จะเริ่มจำแต่บางคนนะกำลังตื่นเต้นหรือว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกลัวบ้างก็มีบางคนกลัวก็ลืมตาเห็นภาพชัดเจนลืมตามันก็เลยหายไปดังนั้นมันจะปรากฏการอะไรก็สุดก็แล้วแต่เถอะมันเป็นมายาจิตของเรามันก็มีมายาทั้งนั้นหรือว่ากระแสของจิตพลังของจิตตลอดจนอาการของจิตทั้งหลายแหละบุรพาจารย์ทั้งหลายท่านว่านิมิตที่มันเกิดขึ้นจริงบ้างมันเป็นมายาลวงบ้างก็มายาลวงนี่แหละมันก็จะกลายเป็นความจริงแต่ให้เราฝึกพิจารณาไปเถอะอาการที่มันเกิดขึ้นความกดเก็บจิตใต้สำนึกทุกคนมันมีด้วยกันทั้งนั้นมันก็สำแดงออกให้เห็นได้ดังนั้นเมื่อเราปรากฏการอย่างนี้เราก็เกิดความตื่นปิติปรากฏบางคนมันโยกไปโยกมาเหมือนจะลอยแล้วก็เสริมไปด้วยความสุขเมื่อเรารู้ว่าอ๋อนี่เป็นอาการที่เรานั่งภาวนาเกิดภาวะการขึ้นแล้วก็เกิดความสุขแล้วก็มันก็จะเกิดความรู้ว่าจะต้องทำอย่างนี้นิ่งให้นิ่งลงไปมันก็จะรวบรวมเอาปิติและความสุขเพ่งลงไปที่ตัวรู้ประจุเข้าไปที่ตัวรู้ตัวรู้รับก็จะดิ่งลงไปเลื่อนลงเลื่อนลงไปสู่เอกคตารมณ์ดังนั้นท่านจึงเอาฐานตั้งไว้ที่สะดือทีนี้เมื่อจิตมันรวมลงไปก็จะลอยขึ้นมาก็แล้วแต่มันเป็นลักษณะนั้นกึ่งกลางร่างกายก็คือสะดือเมื่ออยู่ในครรภ์ของมารดาก็ใช้สะดือที่มันเป็นสายไปสู่เป็นรกออกไปรับอาหารจากมารดาทีนี้จากเราเห็นเราก็จำอาการมันปรากฏเองแล้วก็เกิดความรู้ให้เราได้กระทำต่อเนื่องลงไปทำอย่างไรเมื่อนิ่งลงไปก็เกิดมีความคิดโผล่ขึ้นความรู้โผล่ขึ้นมาอีกในตอนนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านจะสอนให้เรานั้นหลังจากเราถอนออกจากสมาธิมาสู่อุปจารสมาธิหรือว่ามาสู่ในภาวาระที่มันรู้นอกรู้ในรู้สับเสียงภายนอกภายในคือเข้ามาสู่กึ่งปกติท่านจะให้มาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนามก็คือเบญจขันธ์นี่แหละพิจารณารูป
รูปก็คือรูปร่างกายของเรานี้อันประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุอันนี้เรียกว่ารูปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเรียกว่ารูปวิญญาณธาตุอากาศธาตุจะไปรวมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาไปอย่างนี้แต่ถ้าหากเรายังไม่เข้าใจนักก็พิจารณากรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังนี่มองเห็นด้วยตาเปล่าบางคนพิจารณาไปแล้วเห็นตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อหน้าเห็นเป็นโครงกระดูกก็มีแต่ใครจะเห็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปคำนึงว่าจะให้เห็นเหมือนเขาเราบำเพ็ญภาวนามาเราก็ได้อีกแบบหนึ่งแต่ขอให้มีความรู้ปรากฏเราเห็นเราจำเรารู้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วก็เกิดความคิดไอ้ความคิดนั่นแหละให้มันมาคิดอยู่ในสังขารร่างกายนี้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าให้เน้นลงไปให้เห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงอย่างไรผมมันก็มีลักษณะของมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราเน้นอยู่ตรงนี้เน้นในกรรมฐาน5เนี่ยนะที่เราจะพิจารณาหนังของเรานี่นะจับดูมันก็นิ่มนิ่มถ้าอยู่ในวัยเด็กมันก็นิ่มอ่อนเนียนอยู่ในวัยกลางคนมันก็จะสากแล้วทีนะก็จะผิวขับขึ้นในวัยชราในวัยปัจฉิมวัยก็ผิวเหี่ยวหนังเหี่ยวมันก็เห็นปรากฏอยู่ก็จับมาพิจารณาหนังนี้ก็เต็มไปด้วยของสกปรกภายนอกด้วยฝุ่นละอองเข้ามาเกาะจับด้วยเหงื่อใครไหลย้อยขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นละอองเกาะจับถ้าหากเราไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะเหม็นกลิ่นตัวก็จะปรากฏให้เห็นอยู่แล้วแต่เราไม่พยายามเข้าหาความจริงเราพยายามหลอกตัวเองว่าเราสะอาดเราสวยเรางามที่จริงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมาเลยมาคิดได้เกิดความสลดว่าเราใกล้ความตายเข้าไปแล้วความตายกำลังก้าวย่างเข้ามาสู่ตัวเราอีกไม่กี่เพลาเราก็จะต้องแตกดับอะไรมันจะเหลือหรอมันจะมั่นคงดำรงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการแตกสลายเป็นธรรมดามันก็จะต้องเป็นอย่างนี้พิจารณาตัวเรานี่เองการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นในการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาแต่เราก็จะต้องทำสมถะให้มันปรากฏให้สภาพจิตของเรานั้นมีกำลังยังไม่พอแสงสว่างจากประกายจากกระแสจิตก็มันจะมารวมตัวกับพลังนั้นก็กลายเป็นแสงปรากฏในวิทยาศาสตร์นั้นก็ใช้แสงนั้นจะกดจะปิดจะเปิดมันก็เป็นแสงของมันออกไปทั้งเป็นคลื่นเป็นแสง
พราะฉะนั้นในตัวเราในการภาวนานี้เรานั่งภาวนาบริกรรมกำหนดลมหายใจเข้าออกมันก็จะเกิดปรากฏแสงสว่างมุบปุบมิบมิบสลงสลัวมัวมัวบางทีก็ใสบางทีก็จ้าเห็นต้นไม้เห็นผู้เห็นคนเห็นอะไรต่อมีอะไรก็สุดแท้แต่กระแสจิตมันกำลังจะผัดเปลี่ยนรวมจะรวมลงกับพลังมันรวมกันแล้วก็จะปรากฏที่เห็นมันเป็นอย่างนี้แหละพยายามฝึกไปเถอะการภาวนาเนี่ยให้จิตสงบเพียงแพ็บเดียวเท่านั้นชั่วช้างพับหูงูแลบลิ้นก็ยังได้นิสงส์มหาศาลมากกว่าการให้ทานและสมาทานศีลเพราะฉะนั้นในการภาวนาเนี่ยจะต้องตอกย้ำกันอยู่บ่อยๆก็พูดซ้ำคำเก่าในคำบริกรรมต่างๆในอารมณ์กรรมฐานทั้งมากมายจะใช้อย่างไรก็ได้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะใช้อานาปานุสติบุรพาจารย์ที่มีในก่อนก็ได้แจกแจงรวบรวมบางทีก็กำหนดลมหายใจแล้วก็นับดังนั้นถ้าหากเรานับไปได้ถึง120แต่หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็จะไปสร้างวิริยะบารมีของเราให้เรานั้นได้นั่งได้บำเพ็ญวิริยะคือความภาคเพียรพยายามนี้ไปได้นานกว่าที่เราไม่ได้นับเพราะจิตมันยังไม่สงบเต็มที่เราก็จะต้องหาสิ่งเข้ามาหลอกล่อทีนี้เมื่อวิริยะมันปรากฏขันติมันก็จะตามมาเพราะมันเป็นธรรมเนื่องกันและกันอธิษฐานกับสัจจะวิริยะกับขันติจะรวมตัวกันแล้วก็รวมกันอีกทั้งสี่เป็นหนึ่งก็จะเป็นอุปการะกธรรมทำให้เราเข้าถึงธรรมเกิดปัญญาบารมีเกิดเมตตาบารมีและอุเปกขาบารมีตามมาเพราะฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราเข้ามาบวชศีลจารินีบวชเนกขัมมะภาวนาก็เพื่อที่จะให้ได้คุณธรรมยังธรรมะให้มันเกิดขึ้นกับดวงจิตได้กล่าวมาแต่ต้นแล้วว่ามีการทานศีลภาวนาทานแล้วประกอบกระทำกันมาตลอดศีลก็รักษากันมาตลอดแต่ภาวนานี้เมื่อมีแหล่งอบรมปฏิบัติธรรมเราก็ได้มาถือประพฤติปฏิบัติเราจะต้องเอาตัวของเรานะเอาจริงจังกับตัวเราเราทำได้ในระดับไหนทำแล้วมันเกิดผลอย่างไรมันก็อยู่ที่ตัวเราในแนวที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนสั่งนอกจากฝึกให้เกิดสมถะก็เพื่อสร้างปัญญาก็คือมาพิจารณาสังขารร่างกายนี้ก่อนแยกแยะสังขารร่างกายนี้ให้ออกให้มันรู้แจ้งรู้ภาวะว่าสกลกายร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเนี่ยมีประสาทต่างๆมันจะเต้นอยู่ตลอดเวลาและชีพจรนั่นก็คือลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปแล้วก็ลมมันก็จะแปรเข้าไปสู่สภาพเหล่านั้นลมกับไฟมันเข้าไปด้วยกันแล้วก็ไป

เกิดพลังงานความอบอุ่นในร่างกายเพิ่มขึ้นลมที่ออกเข้าไปจากภายนอกก็ไปก่อแปรออกไปสู่สภาพสู่เส้นสายเซลล์ต่างๆตามสภาพของมันโดยมีจิตเป็นตัวสืบต่อหรือสันตติของความดำรงอยู่ไม่ให้ขาดตอนอาศัยลมหายใจเป็นพลังดังนั้นการภาวนานะมันปรากฏการอย่างไรก็ให้น้อมนำเข้ามาที่ใจเราเห็นปรากฏการอย่างไรท่านให้น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่ใจถ้ามันเป็นของจริงมันก็จะปรากฏให้เห็นแล้วก็มีความรู้เกิดขึ้นถ้ามันเป็นของผ่านไปผ่านมามันเป็นอาการมันก็จะผ่านไปแล้วก็สิ่งใหม่เกิดมาจนกระทั่งจิตของเรานิ่งได้ที่พลังจิตรวมลงได้เต็มที่จิตลงสู่เอกคตารมณ์นิ่งจนกระทั่งเพ่งลงไปเกิดเป็นฌานหรือความแน่วแน่ไม่ไหวติงมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตาไปถึงจุดนั้นแล้วมันก็เข้าไปถึงขั้นฌานคือการเพ่งต่อแต่นั้นเราก็ฝึกก็จะเกิดความชำนาญมันก็จะมีตัวรู้บอกขั้นแรกก็เป็นอย่างนี้ขั้นที่สองเป็นอย่างนี้ขั้นที่สามขั้นที่สี่เสร็จแล้วก็มาพัฒนาปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเวทนาเวทนาคือความเสวยอารมณ์ปวดแข้งปวดขาปวดเมื่อยนั่งไม่ทนนั่งไม่อดทนพลิกไปพลิกมาลุกเดินแล้วก็กลับมานั่งมันล้วนแล้วอยู่กับเวทนาเป็นอาการมาจากจิตจิตมันไม่หนักแน่นไม่ดึงพลังที่มันซ่านอยู่ในจักรวาลให้ลงมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวทีนี้จากเวทนาพิจารณาสัญญาความจำอ่านหนังสือจดจำท่องมนต์สดจดจำนี่ความจำจำชื่อเสียงจำชื่อบุคคลได้นี่คือเป็นสัญญาสังขารก็คือการปรุงแต่งนั่งคิดนั่งปรุงแต่งเนี่ยสังขารตัวเนี้ยส่วนวิญญาณความจำได้และหมายรู้บางแห่งทั้งก็เป็นตัวจิตแต่มันก็เป็นอาการของจิตวิญญาณตัวนี้คือความจำได้จำชื่อเสียงบุคคลได้หมายรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้กลมอันนี้แบนอันนี้เขียวอันนี้แดงอันนี้ร้อนอันนี้เย็นจำได้หมายรู้ค่อยแจกแจงไปทีละข้อละข้อแล้วปัญญาก็จะเกิดตามแต่ในครั้งนี้เราฝึกให้ได้สมถะฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิให้มันได้เสียก่อนหรือเราจะฝึกเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยเดินมันมีอิริยาบถอยู่ทั้งนั้นยืนเดินนั่งวันนี้เราไม่นอนยืนเดินนั่งฝึกเป็นการฝึกจิตเป็นการบูชาคุณเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ยืนถวายเนตรมองไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถึงเจ็ดวัน

เอามือประกบกันปางถวายเนตรนั่นนะทีนี้เดินจงกรมเดินจงกรมนั้นเป็นการสร้างสติเดินไปเราคิดอยู่ในกรอบคิดถึงการเป็นการตายคิดถึงจตุรารักขะกรรมฐานทั้ง4ข้อนั้นก็ได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดแผ่เมตตาอะหังสุขิโตโหมิแผ่เมตตาให้ตนก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต่อจากนั้นก็พิจารณาอสุภะก็มีบทสวดอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละแล้วต่อมาก็พิจารณามรณานุสติชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตพยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตมรณธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรื่อยไปเรื่อยถึงกรรมถึงอะไรเรามีกรรมเป็นของตนนี่เขาเรียกว่าบทในจตุรารักขกรรมฐานท่านวางแนวไว้ในท้ายสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็สวดแต่ต้นเนื่องเมื่อกระทำอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจแล้วก็เกิดปัญญาปัญญานี่แหละมันจะคอยกระตุ้นเตือนจิตของเราซึมซับก่อตัวขึ้นมาก็กลายเป็นธรรมเป็นธรรมกลางๆต่อแต่เมื่อเราฝึกเราเข้าใจก็กลายเป็นคุณธรรมประจำจิตเห็นโลกดีมันมีความทุกข์เวียนคนสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังเห็นความไม่เที่ยงแท้ของภพภูมิเราจึงเริ่มปฏิบัติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายท่านได้มาฝึกปฏิบัติมาบวชมาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าบำเพ็ญบุญบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้จิตใจของตัวเองนั้นเข้าถึงธรรมนอกจากเราฟังเราปฏิบัติแล้วก็มีการไต่ถามในสิ่งที่ข้องใจมีกัลยาณมิตรคอยที่เป็นเพื่อนให้กำลังใจแล้วก็จะเดินไปบนเส้นทางแห่งความสันติสุขเดินไปบนเส้นทางแห่งความสุขมีคุณธรรมมีธรรมะเกิดปัญญารู้เท่าเอาทันต่อภาวะการต่างๆก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนเข้าใจในหลักธรรมยิ่งขึ้นอันนี้แหละจึงเรียกว่าการบำเพ็ญภาวนาการปฏิบัติธรรมไม่มีสิ่งอันใดที่จะสูงยิ่งไปกว่านี้การที่เราจะสั่งสมบุญบารมีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานสมาทานศีลมันก็มารวมลงที่การภาวนาปฏิบัติธรรมชักนำจิตใจของเรานั้นให้เข้าถึงธรรมหรือสงบเมื่อจิตสงบเป็นสมถะพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือพิจารณาการพิจารณาสังขารร่างกายนำสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณานำบท
นำกรรมฐานต่างๆมาพิจารณากรรมฐาน5มาพิจารณาหรือก็เอาอาการ32มาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงท่านให้ค้นคว้าอยู่ในสกลกายนี้อันนี้แหละจึงเป็นการที่จะทำให้เราเกิดปัญญาแตกฉานเมื่อเรารู้เท่าเอาทันความคลายจากการยึดมั่นถือมั่นมันก็ค่อยๆ คลายเกี่ยวออกทำให้เรารู้ว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายเมื่อเราเห็นอย่างนี้ภูมิธรรมอันหนึ่งก็จะเข้ามาสู่มาแทนที่ให้เราได้เห็นแล้วเราก็จะเชื่อมั่นในการที่เราได้เห็นนั้นก็เป็นภูมิธรรมอริยะในขั้นต้นเข้ามากระซิบเข้ามาบอกเข้ามาเตือนให้เราได้เร่งรีบปฏิบัติต่อแต่นั้นความลังเลสงสัยในธรรมความลังเลสงสัยในบาปบุญคุณโทษมันก็จะเบาลงเบาลงเห็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะเป็นหลักเป็นแก่นสารแล้วทีนี้การถือมงคลตื่นข่าวการเชื่อลมลงแหลมแหลมเป็นคนเชื่อง่ายมันก็จะค่อยๆให้เรามีเหตุมีผลผลที่สุดก็เกิดปัญญาขึ้นพัฒนาตัวเราเองคุณธรรมที่มันยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นด้วยปัญญาเห็นว่าสังขารร่างกายของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยเป็นไปเป็นตามธรรมดาไม่มีอะไรจะคงอยู่ให้เราเห็นเถอะซากศพต่างๆมันก็จะมีแต่กลิ่นเหม็นเน่าผลที่สุดก็เปื่อยไปเหลือแต่กระดูกให้เห็นเนี่ยก็คือหลักของวิปัสสนาที่จะดำเนินไปสู่การเพื่อให้มันเกิดปัญญารู้เท่าเอาทันอย่างนี้เมื่อไม่เป็นดังนี้เราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาเข้ามาประพฤติปฏิบัติได้บูชาคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดไว้ว่าชอบใจในการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนนี้พวกเราถืออย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงบุญบารมีอันนี้ก็จะตามส่งเราข้ามภพข้ามชาติจะเป็นนิสปุปนิสัยตามส่งเป็นอินทรีย์ที่จะพัฒนาเราแม้ว่าเราจะไปเกิดเป็นในสวรรค์ชั้นใดในเทวดาชั้นใดเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็จะเป็นอุบายธรรมคอยเตือนเราไม่ให้เราหลงกับความสุขในทิพยสมบัติเหล่านั้นเมื่อถึงคราวที่จะจุติก็มีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะมันก็มุ่งลงสู่มนุษย์โลกแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไปตามกรรมด้วยความหลงพอมันเพลิดเพลินก็จะไปสู่อบายได้ง่ายก็โดยการปฏิบัติของเรานี่แหละมันจะเป็นสิ่งค้ำจุนเราข้ามภพข้ามชาติดังนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมะที่กล่าวมาในเรื่องขันติธรรมมันมีขันติมันก็มีธรรมอีก4ข้อที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็บุคคลใดมีขันติย่อมเป็นที่รักของเทวดาคือเป็นคนบุญเทวดาชื่นชอบต่อแต่นั้นเมื่อเรามีปัญญาสร้างบุญสร้างกุศลจากทาน
ศีลและภาวนาในข้อภาวนานี้แยกแยะให้เกิดคุณธรรมก็ด้วยการมาประพฤติปฏิบัติยังจิตของเราให้สงบเป็นสมถะแล้วก็พัฒนาให้เกิดปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ในที่สุดแห่งการแสดงธรรมและในการอบรมในภาคปฏิบัติก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาในท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมณที่นี้จงให้ได้รับแต่ความสุขกายสบายจิตเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติพัสสถานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้อย่าเกิดมีความขัดสนจนอับอย่าปรากฏคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วและไปแล้วขอให้ชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลนามัยสุขสมบูรณ์ตลอดไปและในที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกท่านดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดพระลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงรอเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดี
จิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บขนหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโถเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โถนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะเพิ่งไปคิดอย่างอื่นแล้วไอ้เรื่องที่จะรู้สมถะเป็นอย่างไรวิปัสสนาเป็นอย่างไรแยกรูปแยกนามออกจากกันได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จะรู้ไปจากสมาธิรู้ไปจากบริกรรมภาวนาเองถ้าจิตของเรานั้นดับนิวรณ์ได้
ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ง่วงเหงาเข้านอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่จิตใจก็จะยกอยู่กับรู้อุเบกขาเอตกตาเป็นอารมณ์เราก็ต้องฝึกโอปิณิโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาจ่ายใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้า

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทธลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดอะไรก็ควรปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ใจลึกโทก็สองหายใจเข้าพุทธจะออกทออกโทก็สามพุทลมเข้าโทออกสี่พุทโทห้าพุทโทหกพุทโทเจ็ดพุทโทแปดพุทโทเก้าพุทโทสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทละออกเก้าพุทลมเข้าโทออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโทออกหนึ่งพุทลมเข้าออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโทลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหาย

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึง1สัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีไปด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตไม่คิดอะไรดีไม่ดีเราก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเปล่าจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมณ์มีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นเนี่ยจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้เพราะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมให้ใจในเริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอนาปานสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้พระเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบทใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นเราก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วนๆ

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้ใจอย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไปก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาจะถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับของรูปนามของกายใจ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียด

บังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วเพราะเราดูลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของหายใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มบนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วนี่ความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปลงใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดพัดไม่นั่งพุบพับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่3แล้วก็

เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อตอนเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันน่ะตัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเกาไม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นเรื่องพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมให้ใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

วันนี้เป็นวันอุโบสถนะครับขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมเพียงกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูทยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูทยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะ

0: รคณทายะเอเกติสรณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนะสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะกัมมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิ

0: ยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาติตะวิสูกทัสสนามาลาคันตะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตวิสูกทัสสนามาราคันทะวิเลปะนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: พุทธปัญญาตังอุโปสถัง
1: พุทธปัญญาตังอุโปสถัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: นับตั้งแต่เวลาวันนี
1: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
1: สาธุ
0: สีเลนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สีเลนโภกสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งสมาธิเนี่ยบางคนนั่งแล้วก็สงบสงบครั้งแรกก็เลยติดใจคราวหลังก็นั่งอยากให้สงบเหมือนเก่าก็ไม่สงบสักทีก็เลยว่านั่งไม่ได้เสื่อมนั่งมาแล้วก็อยากจะให้เกิดความสงบเหมือนที่ตัวเองเคยเห็นเคยรู้ก็เลยไม่ได้สักทีอันนี้ถือว่าไม่เข้าใจมันได้แล้วมันผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปเอาสงบแล้วเอารู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นนั่งทุกครั้งอะไรที่เกิดขึ้นก็เอานั้นเป็นอารมณ์ก็ไม่ต้องไปให้สงบเหมือนเดิมสงบนี่มันจะไม่เหมือนเดิมมันจะดีกว่าเดิมหรือมันจะไม่หนักแน่นเหมือนเดิมแต่มันมีปัญญาอยู่ก็ปัญญาพิจารณาตรงนั้นความสงบนั้นก็เป็นบาดฐานทำให้เกิดความศรัทธาความเชื่อว่านั่งแล้วสงบแต่เอ๊ะนั่งแล้วไม่สงบเหมือนเดิมแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันยังไม่ถึงจุดที่มันอิ่มตัวก็ต้องพยายามภาวนาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปก็จะมีทั้งสงบและไม่สงบก็พยายามยกจิตขึ้นสู่ปัญญาด้วยการพิจารณาความไม่สงบของจิตเรื่อยๆไปแต่นี้มันก็จะไม่ใช่เป็นสมาธิแล้วมันจะนี้ก็จะเป็นปัญญาจะเป็นตัวปัญญาคือจิตมันจะว่างกว่านั้นมันจะสว่างจะสงบกว่าไอ้ตัวสมาธิมีคนไม่เข้าใจก็จะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวเหมือนคนนั่งไปเห็นนรกก็จะให้เห็นนรกอย่างเดียวนั่งไปเห็นสวรรค์ก็เห็นสวรรค์อย่างเดียวไอ้นั่นคือเรื่องมันติดสมาธิ ก็ไม่มีปัญญาฉะนั้นดูว่าที่พระเจ้าจะนั่งเห็นนรกสวรรค์พระเจ้าก็ถือว่านี่มันเป็นเพียงสมาธิเบื้องต้นท่านก็นั่งให้เห็นจิตในจิตของท่านอย่างเดียวนั่งจนเห็นจิตละเอียดไปเรื่อยๆจนเห็นจิตอย่างเดียวไม่ต้องไปดูนรกสวรรค์ก็ดูแต่จิตมันเข้าจิตตัวนั้นก็เป็นตัวสะอาดตัวบริสุทธิ์ตัวที่เข้าไปถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็จึงว่าเป็นนิพพานคือความดับแต่คนนั่งติดอยู่แต่เอาแค่ความสงบมันก็ขึ้นต้นใหม่ตลอดเวลาต้องเข้าใจให้ถูกเดี๋ยวมากคนเราจะชอบสงบ นั่งเมื่อไรก็ให้ดิ่งเหมือนเดิมไม่ดิ่งก็หงุดหงิดวันนี้คุณนั่งไม่สงบแล้วไม่ได้เรื่องแล้วคิดโน้นคิดนี้บาปแล้วแต่ที่จริงหารู้ว่าตัวปัญญานั้นเราต้องยกขึ้นมาอยู่เหนือความสงบเอาตัวปัญญาขึ้นยกมาดูแล้วนอกคิดอะไรคิดตามดูความคิดสนุกดี คิดดีตามดูความคิดคิดไม่ดีตามดูมันก็จะไปเข้ามันวนเวียนมาแล้วเข้ามันหยุดเฉยเฉยอ้อมันก็รู้ว่าเฉยเฉยมันก็มีตัวเฉยตัวรู้ตัวเกิดตัวดับของมันอยู่นั้นเดี๋ยวมันหายแล้วก็คิดต่ออีกก็ตามดูจิตอันนั้นคือเป็นตัวปัญญาตัวมรรคสัจนี่คนเราพอปฏิบัติไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็เลยจะขึ้นต้นเอาแต่สงบอย่างเดียวนั่งไม่เห็นนั่งไม่สงบนั่งไม่สว่างนั่งไม่เห็นนิมิตนั่งไม่เห็นนรกสวรรค์หรือนั่งไม่เห็นอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้อะไรแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองได้แต่ตัวเองไม่มีปัญญาอย่างนั่งเมื่อกี้เห็นความร้อนตัวเองแล้วก็เห็นธาตุไฟแล้วปรากฏร้อนนี่ธาตุไฟปรากฏคนเรานี่ร้อนขนาดนี้ยังไม่เป็นไรร้อนกายไม่เป็นไรร้อนใจนี่โหโดดน้ำตายเลยนั่นมันก็เราก็รู้ว่าร้อนนี่คือทุกข์ก็เห็นทุกข์แหละร้อนก็มีตั้งหลายอย่างร้อนกายก็อย่างร้อนใจร้อนจิตก็อย่างหนึ่งทุกกายก็อย่างหนึ่งทุกจิตก็อย่างหนึ่งทุกกายเนี่ยทนได้คนทุกกายทนได้นะถ้าจิตมันทนได้ก็ทุกได้คนแขนขาดขาขาดเต้ทนได้แต่คนทุกใจเนี่ยทนไม่ได้แค่เขาด่าหน่อยเดียวเขาว่าหน่อยเดียวฆ่าตัวตายเลยไปฆ่าเขาตายเลยหรือไม่ก็ผูกคอตายเลยทุกใจทนไม่ได้แต่ทุกกายนี่พิการยังทนได้เพราะนั้นที่ว่าเราก็ดูด้วยปัญญาว่าอ๋อทุกกายมันเป็นอย่างนี้ทุกจิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าทนได้แล้วมันข้ามหมดอารมณ์ต่างๆมันไม่มีอะไรที่จะข้ามไม่ได้แต่เรากลับมา
ขยุกขยิกลำรับตาลืมตาอยู่เนี่ยไม่มีปัญญาก็ตั้งท่าอย่างนี้เองไม่ได้อะไรสักทีก็เลยกลายว่าไม่แน่ใจปฏิบัติไม่แน่ใจไม่ตกลงเขาบอกว่าปฏิบัติเนี่ยเหมือนพรานไปนั่งเนื้อ พรานไปนั่งเนื้อพรานไปนั่งเนื้อเนี่ยเขาจะขัดห้างนั่งเนื้อที่ต้นขำป้อม ต้นสมอต้นขำป้อมกลางคืนแล้วเนื้อมันจะมากินพวกเก้งกวางสมันเขาก็เอาธนูก่งขึ้น ธนูเนี่ยสมัยก่อนเขาใช้ธนูเขาก่งขึ้นเขาคอยจ้องว่าไอ้ตัวไหนจะเข้ามากินเขาก็ไอ้ในผานนี่ก็จ้องพอเนื้อมาเนี่ยพอเนื้อมาเข้ามาในแดนนั้นพอดีขยับธนูจะยิงขยับตัวขยับเร็วไปขยับตัวกรอบเดียวอ่ะไอ้เนื้อมันได้ยินปุ๊บวิ่งไม่เข้ามาเลยอดเลยคืนนั้นมันไม่เข้ามาเลยมันบอกพวกว่าไอ้นี่เข้าไม่ได้ก็เป็นอันว่าเข้าไม่ได้อดคือหมายถึงว่าเรานั่งดูจิตของเราเนี่ยเรานั่งปฏิบัติเนี่ยเราดูจิตของเราเนี่ยเราต้องฉลาดในการดูจิตว่าถ้าเผลอหรือขาดสติไอ้ความรู้นั่นก็หายไปทันทีไอ้ที่เราจะตามจิตได้จะจับจิตได้มันก็ไปแล้วเขาเรียกว่าเผลอก็อดไม่ได้อะไรนั่งทั้งคืนก็ไม่ได้อะไรเพราะเราเป็นนิพพานที่ขาดสติเราต้องคอยตามดูตลอดเวลาหลับก็ไม่ได้ถ้าหลับก็เนื้อก็ไม่ได้กินมันก็ไปซะแล้วก็ต้องคอยจ้องเพ่งดูอะไรก็ดูจิตตัวเองทั้งวันทั้งคืนก็จะได้กิน ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราดูแต่ความสงบอย่างเดียวนั้นไม่พอถึงว่าสมาธิเรามีแล้วเนี่ยเราก็คอยดูว่ามันมีมากมีน้อยยังไงมันไม่มีมากก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรก็ใช้ได้ยังไม่เราก็ย้อนกลับมาดูเนี่ยนั่งเราคิดอะไรเอ่ยคิดอะไรเอ่ยคิดถึงลูกหรือคิดถึงบ้านหรือคิดถึงครอบครัวหรือคิดถึงการงานหรือคิดถึงอดีตหรือคิดถึงมันต้องคิดทุกคนแต่ทำไมเราจะรู้ได้ตรงนี้เราก็จะไม่หลงเรานั่งดูเราคิดได้เนี่ยเราไม่หลงอ๋อนี่เราเห็นจิตเราแล้วจิตนี่เป็นตัวนำมาทำที่พุทธเจ้าตรัสพิสุเห็นจิตรู้จิตย่อมใกล้พระนิพพานเฉียวอย่างนี้แล้วนิพพานก็อยู่ตรงจิตที่เห็นนี่สิเราจะเห็นนิพพานก็ใกล้นิพพานแล้วสิเนี่ยโอ้ถ้าเราตามดูจิตได้ตลอด24ชั่วโมงเราตามดูจิตเราด้วยเดินก็เห็นจิตนั่งก็เห็นจิตนอนก็เห็นจิตหายใจก็เห็นจิตคิดนึกอันนี้เรียกว่าเราตามจิตทันการติดทันจิตมันก็ไม่ทำอะไรเราได้เลย จะโกรธก็โกรธไม่ได้จะเกลียดก็เกลียดไม่ได้จะไปเป็นทุกข์เรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้เพราะจิตมันเกิดแล้วเราก็รู้มัน ไอ้ที่ว่าจิตเศร้าหมองเนี่ยไอ้ที่ว่าจิตไม่ผ่องใสจิตที่เศร้าหมองนี่หมายถึงว่าเราเพลินเราไปคิดแต่อกุศลคิดแต่เรื่องที่มันผิดหวังคิดแต่เรื่องที่เราทำอะไรผิดไม่สบายใจคิดตัดใจไม่ได้อยู่กับตรงนั้นเลยก็เศร้าหมองเป็นอกุศลก็เราเผลอดูจิตไม่ทันดูจิตเราไม่ทันแต่ถ้าคิดจิตที่เป็นกุศลเราก็เพลินไปคิดแต่เรื่องเป็นกุศลคิดแต่เรื่องดีใจทำอะไรแต่อะไรดีก็มาคิดมันก็เลยปีติก็เป็นกุศลแต่พอเผลอปรุงแต่งไปทีนี้ทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันจะเกิดได้ตลอดเวลาแต่โดยมากคนเราเนี่ยกุศลเนี่ยมันทำน้อยมันก็ไม่ค่อยเพลินไม่ค่อยได้คิดเรื่องกุศลเท่าไหร่ก็จะไปคิดแต่เรื่องอกุศลเรื่องที่วุ่นวายจะมากกว่า
เพราะนั้นจึงต้องประคับประคองดูจิตตัวเองให้ได้ว่าจิตเราคิดอะไรกุศลก็รู้อกุศลก็ให้รู้ถ้าตามดูได้งี้มันก็สนุกนะรู้จิตเห็นจิตก็สนุกแต่ว่าพูดอย่างนี้ถ้าคนทำไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจเนาะแต่ยิ่งนั่งกันมาแล้วนะจะรู้นะวันนี้ไม่รู้ก็ต้องนั่งให้รู้หนึ่งวันไม่รู้สองวันก็ต้องพยายามทำจนกว่าจะรู้เรื่องของจิตของเรามันไม่รู้เรื่องอื่นเราต้องรู้เรื่องจิตของเรา

กรรมฐานนี่ไม่ใช่รู้เรื่องอื่นรู้กายกับจิตเท่านั้นแหละไม่ใช่รู้เรื่องอื่นนะไอ้นรกสวรรค์อะไรเรื่องบุญบาปมันอยู่ในจิตทั้งหมดมันต้องดูจิตอย่างเดียวอย่าไปนั่งดูตรงไหนจะไปเห็นสวรรค์มันก็เรื่องของจิตมันสงบจะรู้นรกก็เรื่องของจิตจะรู้เรื่องพระอรหันต์ก็รู้เรื่องจิตรู้เรื่องนิพพานมันไม่มีอะไรเรื่องพ้นจากจิตได้เลยแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะก็ต้องดูจิตเราตามดูจิตเราจะปฏิบัติกี่อาจารย์มันก็ต้องมาลงตรงกายเวทนาจิตธรรมเองดูความสุขที่ใจดูทุกข์ที่ใจสุขก็ต้องดูทุกข์ก็ต้องดูดีใจก็ต้องดูเสียใจก็ต้องดูชอบรักชังก็ต้องดูอดีตก็ต้องดูอนาคตก็ต้องดู

ต้องดูบาปก็ต้องดูเกิดขึ้นเลยต้องดูหมดกุศลอกุศลสุขทุกเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยต้องดูได้เห็นได้เข้าใจได้นั่นแหละจึงเข้าใจเรื่องของปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่งั้นก็ไม่รู้อะไรนั่งหลับตาเฉยๆพุทโธอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้คนไม่รู้หนังสือก็รู้ได้ไม่ต้องรู้หนังสือเลยไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกเลยแต่ก็สามารถจะรู้ได้ถึงขั้นพระอริยะเจ้าขั้นโสดาบันตะกิทาคานาคาพระอรหันต์รู้จิตแล้วก็เข้าใจธรรมะนี่หนนี่หลักของปฏิบัติไม่มีอะไรเลยในโลกนี้นอกจากจิตเท่านั้นนะไม่มีอะไรเลยในโลกนี้นอกจากธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติของจิตเท่านั้นที่เราสร้างกันมาเนี่ยสร้างเพราะจิตมันสร้างเท่านั้นที่เราเกลียดกันมันจิตมันเกลียดที่เรารักกันมันจิตมันรักที่เราอยู่กันมาเป็นมนุษย์ในจิตมันก็มันอยู่อะไรๆที่มันเกิดในจิตมันเป็นผู้ทำทั้งนั้นทำไมไม่ใช่ใครทำจิตมันสั่งให้กายทำชอบอะไรมันก็สั่งให้ไปทำอยากกินอะไรก็สั่งให้ไปซื้อไม่อยากอะไรก็ให้ไปทำลายมันโมโหบอกเสื้อผ้าก็ฉีกได้อย่างเงี้ยของอะไรก็เคลี้ยงปลาได้จิตมันสั่งใช่ไหมของนั้นมันไม่รู้เรื่องเลยบางทีเราโกรธใครแล้วก็ไปแช่งเขาไปอะไรขโมยแช่งเขาไปขโมยด่าเขาไอ้คนนั้นไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยแล้วขโมยด่าขโมยแช่งเขาซะจิตมันรู้ฉะนั้นเราศึกษาจิตอย่างเดียวพอก็ต้องเติมสมาธิเข้าไปภาวนาเข้าไปสงบเข้าไปปัญญาพิจารณาเข้าไปให้รู้ทัน ท่านบอกว่าตามจิตเนี่ยนักปราชญ์ตามจิตเขาบอกว่าเหมือนจิตเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนช้าง ครั้งแรกเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่ที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังไม่เชื่อสมมติว่าคนเนี่ยไปตามหาช้างจะไปตามหาจับช้างในป่าไปคล้องช้างมาใช้เมื่อตามเข้าไปเนี่ยยังไม่เห็นช้างเลยทุกคนก็บอกมีหรือช้างป่านี้สงสัยว่าป่ามันลึกเหลือเกินเนี่ยเข้าไปในทุ่งมันก็ไม่มีแต่เรารู้ว่าในป่ามันมีช้างทุกคนเนี่ยเชื่อว่าในป่ามีช้างก็จึงจะไปจับช้างถ้าไม่เชื่อก็ไม่ไปจับเหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ยเราเชื่อว่านั่งแล้วจะสงบนั่งเราจะรู้ตามคำสอนพระพุทธเจ้านั่งเราจะเห็นนรกสวรรค์นิพพานนั่งเราจะสำเร็จนั่งเราจะมีบุญกุศลนั่งเราจะได้จิตที่ดีก็ล้วนเมื่อนั่งแล้วต้องได้เพราะทำไมถึงได้เพราะมีคนเขานั่งกันหมาเรื่อยๆมาตั้งนานแล้วเป็นพันๆปีเขาก็บอกว่าได้เขาก็ว่ามีก็แสดงว่าในป่าเนี้ยถึงจะลึกมากมายใหญ่โตก็จริงเราไม่เคยไปก็จริงแต่เขาบอกว่ามันมีช้างทำไมจึงมีช้างก็ช้างบ้านมันมีช้างที่เขามาใช้ทำงานมันมีไอ้ช้างป่ามันก็ต้องมีเพราะไอ้ช้างป่าเนี่ยเขาเอามาจากบ้านเนี่ยเขาเอามาจากป่าเหมือนกับเราเห็นว่าคนที่เขาปฏิบัติสงบได้เขาไม่ด่าไม่ว่าไม่ทะเลาะกับใครเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นญาติโยมที่ปฏิบัติเขาก็มีกันปฏิบัติกันมาได้เราก็เลยเชื่อว่าคนที่ปฏิบัติได้ต้องมีก็เหมือนกับเราเชื่อว่าถึงเราไม่เห็นเราไม่เคยปฏิบัติแต่เราเชื่อว่ามันจะต้องมีก็เลยเข้าไปในป่าไปหาช้าง นี่สมมติให้ฟังนะ ก็ไปก็เข้าป่าเจอลอยเออใช่แน่ต้องมีช้างนี่มันลอยช้างนี่ลอยเก่าลอยช้างใช่ยังไงเราต้องได้ช้างไปตามไปตามลอยไปเรื่อยๆเมื่อเราเจอจิตเราแหละเราปฏิบัติไปเนี่ยเรานั่งสมาธิเอ๊ะสงบหนีเหมือนกันนี่เมื่อก่อนอยู่บ้านเราไม่เคยสงบเลยแต่พอเรามาดูลมหายใจหรือมาผมคนเรื่องเอ๊ะจิตเราหนีเหมือนกันนี่สงบเหมือนกันนะเราเริ่มรู้แล้วว่าจิตเนี่ยมีสงบเหมือนกันมีธรรมชาติสงบเหมือนกันก็ตามดูจิตด้วยไปเลยภาวนามากขึ้นไปก็เหมือนกับพวกตามช้างเอ้ยเจอลอยแล้วแต่ลอยมันเก่าเหมือนจะสงบเนี่ยมันไม่สงบมากเราเพียงแต่รู้แว๊บๆไปไว

ไม่ได้อะไรหรอกก็มั่นใจแต่ว่าช้างเนี่ยมีแน่ชอรอยเก่าก็ตามไปเรื่อยๆเจอรอยใหม่ขึ้นไปแล้วเขาเจอขี้ช้างอู้ใช่แน่แล้วตามคนนี้มั่นใจตามไปเรื่อยไปรอยใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นนะเข้ารอยเมื่อวานนี่เองโอ้นะเข้าตามไปถึง7วันโอ้ยวันนี้เองเจอรอยแล้วมันไปเมื่อกี้นี่เองเมื่อเรานั่งเราดูจิตของเราไปเรื่อยเรื่อยมันสงบมากขึ้นมากขึ้นก็สนุกในการตามดูจิตของเรามีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังเราเริ่มรู้แล้วว่าจิตเนี่ยไม่จริงจิตนี้สงบไม่สงบก็เหมือนกับตามช้างปัจจุบันผู้ส่วนและเข้าก็ไปถึงเห็นจิตตัวเองก็เหมือนเห็นหางช้างเลยโอ้นี่เห็นแล้วหางช้างไวๆก็ตามไปเห็นสองขาแล้วไม่ได้เห็นแต่หางเดียวเห็นสองขาใช่แน่ช้างมีสองขาไปให้ถึงก็ตามไปจะเข้าเห็นสี่ขาแล้วเข้าไปเห็นหน้าเห็นงวงเห็นงาเห็นหูนี่เห็นเต็มตัวเลยก็เหมือนเราตามดูจิตเรานั่งดูไปตามไปสามวันเจ็ดวันสุดท้ายนะเข้าเราก็เห็นจิตเรามากขึ้นมันก็เห็นทั้งกายทั้งจิตเลยนี่กายนี่จิตจิตมีหน้าที่อย่างนี้กายมีหน้าที่เรารู้แล้วว่าเจอแล้วจิตเจอแล้วรูปนาม รูปคือกายมีเย็นร้อนอ่อนแข็งมีหิวมีกระหายจิตนามธรรมคือคิดนึกอะไรต่ออะไรเราจะเห็นหมดเลยทุกอย่างเลยเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นโกรธหลงก็จะเห็นนามธรรมของจิตก็เหมือนกับเราไปเจอช้างแล้วทำไงจะจับช้างขี่ได้ก็ต้องหาอุบาย อุบายนี่ไม่ใช่จับง่ายนะช้างอ่ะโหต้องไปทำพเนียดทำเป็นที่ดักกันจนจะล่อช้างเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ไปคลองได้ จนช้างต้อนให้เข้าไปต้องไปตัดไม้ทำเป็นพเนียดทำเป็นซองจากช่องของกว้างเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็ช้างนี่ไปติดอยู่ในถอนตัวไม่ออกทำเสร็จแล้วก็พยายามเป่านกหวีดร้องกันเจียวจาวแล้วเข้าช้างมันก็วิ่งเข้าซองนั้นก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้าไปติดในนั้นหมดเลยติดนี่ก็ไม้ขวางก้นไว้ไม่ให้มันออกก็วิ่งมันอยู่ในนั้นช้างก็ตกใจเขาอยู่ในนั้นจับได้เขาก็ทรมานช้างทรมานช้างจนมันยอมแพ้ทรมานช้างจนมันยอมแพ้ทุบมั่งตีมั่งให้มันอดแล้วเข้ามันยอมให้ขี่คอพอขี่คอท่านนั่นแหละคราวนี้ก็เอาออกมาจากที่คือขอได้ก็ฝึกได้พอฝึกได้ช้ามันก็หมอบได้คลานได้เราก็นั่นหมายถึงว่าจิตของเราที่ตามดูจนทันหมดเลยเห็นจิตของตัวเองหมดเลยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตตัวเองสงบหรือไม่สงบเห็นชัดหมดทุกอย่างเกิดดับหมดก็ตามดูจิตจนรู้ทุกอย่างในจิตตัวเองเขาเรียกว่าจะจับช้างขี่ได้ก็เป็นอันว่าได้ช้างจิตที่เข้าถึงสภาพความจริงก็คือเหมือนกับเราไม่เคยเห็นช้างแต่สามารถไปเอาช้างมาขี่ได้ช้างตัวนั้นก็บอกว่าเมื่อจับได้แล้วช้างตัวนั้นก็ขาวไปหมดทั้งตัวเหมือนทีแรกก็แล้วเข้าก็ ดำแล้วเข้าก็ด่างแล้วเข้าก็ขาวจิตคนเราก็เนื่องกันพอตามดูจิตนะเข้าเนี่ยจิตที่มืดมนจิตที่ไม่มีปัญญาจิตที่โมหะจิตที่มีโกรธมากโลภมากพอตามดูนะเข้าจิตพวกนี้จะค่อยๆสว่างนะเข้าไอ้โลภโกรธหลงนั้นก็จะหายไปหมดจะไม่กลับมาเกิดอีกก็เลิกเกลียดเลิกโกรธเลิกชังก็เพราะตามดูบ่อยๆแล้วจิตพวกนั้นจะไม่กลับมาแต่ถ้าไม่เห็นนะจิตเต็มเลยมันจะกลับมาเกิดโลภโกรธหลงอยู่ในตัวเราไอ้ที่มันเกิดมากเนี่ยเพราะเราไม่เคยเห็นจิตเราไม่เคยมีปัญญาดูจิตเราจึงมีเยอะแยะเลยคนที่มีกิเลสมากนะเขาไม่มีวิปัสสนาดูจิตของเขาแต่ถ้าได้ดูแล้วเขาก็จะเห็นก็จะถอดถอนไอ้ตัวความยึดมั่นถือมั่นได้ออกไปก็กลายเป็นคนจิตเบาสบายโลภโกรธหลงก็หมดไป
ก็ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเราก็ไม่รู้ถ้าวันนี้เรามานอนในเดียวมันก็ไม่ได้อะไรนะถ้านอนก็ต้องคนที่หลังป่วยไม่ไหวแล้วนอนหลังป่วยก็นอน ถ้าหลังมันไม่ป่วยใจมันป่วยก็ไม่ควรนอนใจมันขี้เกียจใจมันป่วยนะใจมันง่วงใจมันขี้เกียจใจมันท้อถอยใจมันป่วยแต่กายนี่กลับแข็งแรงเหมือนจำเด็กนักเรียนนั่งสมาธิจำเด็กนักเรียนนั่งสมาธินั่งเดียวมันหลับหมดเลยเนรมาบวชพระดูร้อนเงินมาจับนั่งหลับหมดเลยพอเลิกนั่งเล่นกันเจียวเลยพอตอนให้นั่งหลับไปเลยหลับง่ายจิตมันหลับง่ายแต่พอเลิกนั่งคุยกันบ้างเล่นกันบ้างเด็กเนี่ย เขาไม่รู้ทันนิวรณ์ก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละพอนั่งแล้วโหจะตายให้ได้เลยบางคนน้ำลายไหลบางคนน้ำตาไหลบางคนปวดเมื่อยบางคนง่วงนอนโอ้พอจะนั่งนี่ทรมานนะมันไม่นั่งบางคนนี่ขันหมดทั้งตัวเลยโอ้ไอ้คนที่นั่งได้ง่ายๆเนี่ยถือว่าคนไม่มีกรรมเท่าไหร่มีบุญคนที่นั่งไม่ได้ ปฏิเสธเลยไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าจึงว่าคนสร้างบารมีเนี่ยต้องใช้วิสาอุตสาหะมากใช้ความเพียรมากถ้าไม่มีความเพียรแล้วไม่ได้อะไรครับท่านบอกว่าความเพียรเนี่ยเป็นหลักใหญ่คนถ้าขยันถ้าอย่างเดียวอะไรก็ได้หมดขออย่าขี้เกียจอะไรก็สำเร็จคนโง่เนี่ยไม่กลัวหรอกคนโง่เนี่ยกลัวคนฉลาดขี้เกียจเนี่ยแต่คนโง่นี่ขยันมันก็ฉลาดได้คนจนเนี่ยถ้าขยันมันก็รวยได้กลัวไอ้คนขี้ไอ้คนรวยขี้เกียจนะหมดเลยบ้านเมืองก็หมดไอ้คนรวยขี้เกียจนะก็จนได้ไอ้คนจนขี้เกียจก็จนตายเลยไอ้คนโง่ขี้เกียจก็โง่ตายเลยไอ้คนขยันไอ้คนโง่ขยันกลายเป็นคนฉลาดไอ้คนฉลาดขี้เกียจก็กลายเป็นคนโง่ฉะนั้นไอ้ตัวฉลาดไอ้ตัวขยันนี่สร้างคนให้สำเร็จทุกอย่างคนโง่ก็เป็นคนฉลาดคนจนก็เป็นคนรวยคนฉลาดก็ยิ่งฉลาดขึ้นตัวขยันตัวเดียวสร้างคนได้สร้างโลกให้เจริญได้ธรรมะพระพุทธเจ้าทรงว่าวิเยทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรท่านตั้งเป็นหลักธรรมเลยไม่มีใครจะสำเร็จได้นอกจากคนขยันโลกนี้อยู่ด้วยความขยันที่ทำสำเร็จได้ที่พุทธที่ในหลวงท่านเอาเรื่องของชาดกมาเรียบเรียง พระเนมิราชให้พระอะไร พระชนกใช่ไหมพระชนกมาเรียบเรียงพุทธเจ้าสิทธิชาติแล้วว่ามีความเพียรว่ายน้ำต้อง7 วัน 7 คืนคนมีบารมีนะท่านสร้างบารมีท่านเป็นคนไม่ขี้เกียจเกิดในชั้นไหนท่านก็ไม่ขี้เกียจท่านถ้าลองท่านขี้เกียจท่านก็โดนฉลามกินแน่เลยไม่เป็นคนขยันเป็นคนไม่กลัวไม่ต่อสู้ถึงจะตายก็ต้องไหว ในหลวงท่านจึงได้เขียนมาเพื่อให้คนไทยเนี่ยเอามาเป็นแม่บทมาเป็นแม่พิมพ์มาเป็นพ่อพิมพ์เพื่อให้คนเนี่ยอย่าท้อถอยทำอะไรขอให้ต่อสู้ไปทำให้สำเร็จจะคิดว่าชีวิตตัวเองไม่มีค่าตัวเองก็มีค่าขนาดรอยอยู่ในแม่น้ำยังมีค่าอยู่ในน้ำยังคิดจะขึ้นฝั่งเนาะให้คนอยู่บนฝั่งจิตใจไม่มีความเพียรท้อถอยโดดลงไปในน้ำด้วยอีกจมตาย ไม่ฉลาดความเพียรก็ต้องมีตัวฉลาด
ไม่ฉลาดก็ไปไม่รอดอีกก็ต้องมีปัญญาธรรมะพุทธเจ้าถึงประกอบหมดเลยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งความเพียรมีทั้งความอดทน ต้องใช้หมดเลยนะทุกวันนี้เราต้องใช้หมดเลยอย่างความโกรธนี่ต้องใช้อะไรต้องใช้อดทนโกรธต้องใช้อดทนด้วยใช้อุเบกขาด้วยใช้เมตตาด้วยใช้ขันติด้วยโอ้ต้องใช้เยอะเลยถ้าโกรธแล้วไม่มีธรรมะก็กลายเป็นคนขี้โกรธใครเขาเบื่อฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเข้าเป็นยาดำเลยทุกคนมีธรรมะเท่านั้นแต่ใครจะมีมากมีน้อยเช่นคนอดทนมากก็มีธรรมะมากคนอดทนน้อยก็มีน้อยคนขยันมากก็มีธรรมะมากคนขยันน้อยก็มีธรรมะน้อยเข้าธรรมะพุทธเจ้าหมดทุกข้อเลยคนใจร้อนมากก็มีธรรมะน้อยคนใจเย็นมากก็มีธรรมะมากคือมีความสงบที่จริงทุกคนเราไม่อยากให้ใจตัวเองเนี่ยเสียหายอยากใช้ใจตัวเองนี่ดีทุกคนอยากไปสวรรค์ทุกคนอยากไปนิพพานอยากใช้ใจตัวเองนี่ดีแต่ไม่รู้ว่าดีนั้นต้องทำอย่างไรไอ้ที่อยู่บ้านนั้นมันทำเสียหมดทุกวันพูดอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองทำเสียทุกวันเลยเอาแต่ใจตัวเองบางคนก็สมัยนี้ยิ่งเอาใจตัวเองมากขึ้นสามารถดุพ่อดุแม่ดุลูกดุสามีดุตวาดของเราคนนี้เพราะเอาแต่ใจตัวเองก็กลายเป็นคนใจเสียทุกวันเลยไม่มีขันติเลยก็เลยกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เลย คนเจ้าอารมณ์ก็ไม่มีอะไรดีมิตรก็หายไปฉะนั้นการปฏิบัติจึงต้องเอามาใช้ให้หมดเลยพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะเนี่ยก็ตรัสรู้เรื่องจิตของท่านนั่นเองพอท่านมีสมาธิแล้วจิตของท่านไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยก็มีธรรมะเกิดในใจท่านหมดเลยถ้าก็เอาจิตที่สงบที่มีสงบเนี่ยมาพูดจะเป็นขันติเป็นสัจจะเป็นสมาธิเป็นวิริยะเป็นอุเบกขาเป็นปัญญาอะไรเนี่ยเกิดจากจิตของท่านหมดจิตที่ท่านสงบนั่นเองอย่างน้อยเราก็ต้องเรียนธรรมะที่ใจเรานะจะได้รู้แล้วเราก็ไม่ถือพูดให้ใครฟังไม่ได้แต่เราก็ได้ฟังใจเราว่าเมื่อใจเรามีธรรมะพูดออกมาในใจเรามีธรรมะให้เราฟังมีธรรมะในใจเราออกมาแสดงออกมาในใจเราไอ้ที่มันสงสัยนี่ไม่ใช่อะไรเรายังไม่ได้ปฏิบัติจริงจังเข้าไปที่มาทะเลาะกันทุกวันโสดาบันนะคุณของโสดาบันเนี่ยมีผู้ที่สร้างบารมีมาเป็นโสดาบันเนี่ยละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลปัตตะปามาสมีคุณธรรม3อย่างนี้ละได้ไม่มีความตนีเมื่อให้ทานไม่มีความพยาบาทเมื่อคนมาเมื่อโกรธแล้วไม่มีความพยาบาทไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงเชื่อมั่นคงเลยแล้วถือศีล5ครบสมบูรณ์เลยไม่ผิดศีลเลยสักข้อเดียวไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเพราะศีล นั้นเป็นสรณะแล้วเป็นที่พึ่งแล้วแล้วแตกดับตายไปเป็นเทวดาอย่างเดียวไปนิพพานอย่างเดียวไม่หลงนรกเพราะคุณธรรมของโสดาบันเนี่ยป้องกันนรกเลยจะฆ่าคนเป็นพันคนจะไปผิดลูกผัวเขาเมียเขาจะทำอะไรบาปกรรมอันนั้นก็จะตัดกรรมได้หมดก็จะเหลือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นอริยเจ้าเกิดขึ้นจากโสดาบันเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาก็จริงแต่ว่าละความสงสัยหมดแล้ว
ข้าใจว่าวิปัสสนาเป็นยังไงเข้าใจว่าสมถะเป็นยังไง

รู้หมดเลยว่าสมถะเป็นอารมณ์อย่างนี้วิปัสสนาเป็นอารมณ์อย่างนี้บุญเป็นอย่างนี้บาปเป็นอย่างนี้สวรรค์นรกนิพพานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงใครบอกไม่มีจริงมีจริงแล้วก็เชื่อว่านิพพานก็มีจริงแล้วเข้าใจกระแสนิพพานด้วยลักษณะนิพพานเป็นอย่างไรด้วยแล้วก็ไม่สงสัยแล้วก็ไม่ถือศาสนาอื่นใครจะบอกว่าอะไรผีเจ้าคอทรงดีใครว่าจะพ่อจะแม่ที่ไหนดีเจ้าโน้นจะดีบอกว่าฉันมีอย่างเดียวคือจิตดีอย่างเดียวจิตดีแล้วดีหมดจิตไม่ดีแล้วก็ไม่ดีก็เชื่อว่าการกระทำคือจิตตัวเองเท่านั้นเองก็ไม่เชื่ออะไรเลยเชื่อแต่เรื่องจิตอย่างเดียวใครมาจ้างให้สื่อศาสนาอื่นสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่ถือเพราะว่าตัวเองมีจิตที่ดีแล้วก็ไม่เปลี่ยนจิตตัวเองเมื่อการปฏิบัติไปสู่ทางตรงนั้นนะสู่ทางเป็นโสดามรรคโสดาผลหมดความวิจิกิจฉาหมดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดความสงสัยในบุญบาปชาติหน้าชาตินี้เชื่อว่ากรรมเวรมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่อเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบาปสวรรค์นรกนิพพานมีจริงไม่สงสัยเลยตัดความสงสัยได้ขาดเลยศีลวัตปามาสใครให้นับถืออะไรก็ไม่ถือละถือแค่ศีลห้าพอใครจะว่าศีลอะไรดีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ไหนดีไม่เชื่อไม่ลบหลู่ไม่ดูถูกแต่ว่าไม่ถือแค่นี้พอแล้วให้ไปแล้วไม่เกิดความตันดีให้แล้วถือว่านั่นเป็นบุญแท้จริงแล้วก็ไม่โกรธไม่โกรธแต่ไม่พยาบาทสบายใจ นี่คือคุณธรรมของโสดาบันทุกปฏิบัติที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นโสดามรรคนี่อย่างที่เรานั่งสมาธินี่นะเนี่ยที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเป็นโสดามรรคเป็นโสดาทุกคนเลยเยอะนะโยมแต่พอกลับไปบ้านก็เป็นปุถุชนเพราะอะไรเพราะเราไม่เป็นโสดาผลเพราะเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏในจิตของตัวเองจิตเราไม่หมดกิเลสตรงนั้นก็กลับมาตั้งต้นใหม่ก็เป็นปุถุชนแต่พอมานั่งสมาธิเดินโยกงก็เป็นโสดามรรคอีกถ้าโสดามรรคถ้าตายตอนเป็นโสดามรรคเนี่ยก็ไม่ตกนรกเหมือนกันถ้าจิตของเราเนี่ยตัดขาดความสงสัยได้แต่ถ้าเป็นโสดาผลเนี่ยเราบรรลุธรรมของโสดาผลเลยเนี่ยเป็นโสดาผลคืออริยะเบื้องต้นเลยเนี่ยก็ถือไม่กลับมาเป็นปุถุชนแล้วก็ถือว่าพ้นนรกเลยทีนี้ก็เป็นสกิทาคามรรคทีนี้พอปฏิบัติไปก็เป็นสกิทาคาผลไปสกิทาคามรรคสกิทาคาผลไม่กลับมาเป็นปุถุชนเลยแต่ทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติไม่ได้โสดาผลเนี่ยก็ยังกลับเป็นปุถุชนอยู่แต่ปฏิบัติเมื่อไรก็เป็นโสดามรรคเมื่อนั้นเพราะรู้จิตตัวเองนี่เป็นโสดามรรคเข้าใจไหมเข้าใจบอกนะต้องเข้าใจนะปฏิบัติต้องไปทางนี้นะที่พูดเนี่ยพูดทางเดินนะทางไปที่ปฏิบัตินี้นี่พูดให้ฟังว่าทางไปอย่างนี้จะได้ไม่สงสัยเรื่องทางต้องไปตรงนี้โสดามรรคอย่างนี้มรรคคือรู้จิตเห็นจิตตัวเองนั่นคือโสดามรรคเดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตกินดูจิตคิดนึกดูจิตนั่นเป็นโสดามรรคพอจิตเนี่ยพอจิตมันคิดดูจิตแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปอื่นมันจะอยู่กับจิตนั่นเองก็เป็นโสดามรรคแหละแต่พอเลิกดูจิตพอเลิกภาวนาก็กลายเป็นปุถุชนเพราะลืมจิตตัวเองแล้วก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่สำเร็จคือการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดดูจิตไปเรื่อยจิตไปเรื่อยจิตมันก็เกิดไม่จังตุกานาตาหลุดพ้นเลยเป็นพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นก็เป็นโสดาผลคนนี้ก็จิตมันก็จะเกิดดับแยกรูปแยกนามออกคนนี้ก็เป็นพระไตรลักษณ์ก็จิตก็เป็นโสดาผลคนนี้ก็เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกนิพพานมีจริงจิตก็ตั้งอยู่ในโสดาผลโสดาผลเลยคนนี้คนนี้พอจิตตั้งอยู่ในโสดาผลพอปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดจิตก็เป็นโสดาเป็นสกิทาคามรรคเลยเป็นไม่เป็นโสดาผลและเป็นสกิทาคามรรคถ้าเกิดปฏิบัติเห็นวิปัสสนากรรมฐานจิตเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นจนละกิเลสได้

เป็นนิจังสันดาเขาเป็นสกิทาคาผลเลยทีนี้พอจะกินสกิทาคาผลพอปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นอนาคามรรคเลยแต่ถ้าเกิดละกิเลสได้ละสังโยชน์ได้ก็เป็นอนาคาผลทีนี้พอเป็นอนาคาผลนี่ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความเพียรมากก็เป็นอรหัตตมรรคเลยแต่ถ้าหากว่าความเพียรนั้นหย่อนย่อลงไปก็เป็นแค่สกิทาคาผลแต่ถ้าเกิดบรรลุขึ้นมาก็เป็นอรหัตผลเลยเป็นพระอรหันต์ลักษณะนี่คือทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นขั้นเป็นลำตอนไม่ใช่เห็นอย่างอื่นนะโยมนะเห็นจิตนั่นแหละคือเกิดเป็นโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลไม่ได้ขยายจิตให้กว้างเป็นร้อยๆวางไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจว่าคือเห็นจิตอย่างเดียว คือเห็นจิตรู้จิตนั่นจึงเป็นโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลนั่นคือการตามดูจิตอย่างเดียว ที่พุทธเจ้าท่านสอนเงินไปดูพระไตรปิฎกไปดูครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปอย่างเงี้ยเรื่องของจิตทั้งหมดถ้ากลับสงสัยปุ๊บไม่ใช่โสดามรรคไม่ใช่โสดาผลกลับมาเป็นปุถุชนเลยสงสัยที่เราเดินจงกรมนี่ถูกหรือเปล่าน้อเรานั่งสมาธิถูกหรือเปล่าน้อหลวงอาจารย์นี่สอนถูกหรือเปล่าน้อนั่นเป็นปุถุชนทันทีไม่ใช่โสดามรรคแล้วถ้าโสดามรรคมันจะไม่โสดามรรคก็จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาตลอดรู้จิตเห็นจิตยืนเดินนั่งนอนตามดูจิตตลอดเวลาจิตก็จะเป็นเห็นจิตก็จะเป็นโสดามรรคตลอดพอจิตมันบรรลุเข้าเป็นวิปัสสนาญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่กายเราไม่ใช่จิตเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นโสดาผลโสดาผลไม่กลับสงสัยเลยคนนี้ไม่ถือศีลผิดๆเลยคนนี้ศีล5มั่นคงเลยไอ้ที่ไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่นะไม่มีโสดานะไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเชื่ออย่างนั้นไม่มีโสดานั่นเป็นโสดาโสดาเติมเบียร์โสดานี่ต้องดูจิตอย่างเดียวโสดาผลก็ดูจิตจบแล้วจบจากโสดามรรคแล้ว เข้าใจแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนี่ยอ๋อถึงแล้วขอเข้าใจแล้วจิตปุถุชนเป็นอย่างนี้เองจิตโสดามรรคโสดาผลเป็นอย่างนี้ถึงอ๋อเข้าใจแล้วคราวนี้ก็ไม่ต้องทำงานตรงนั้นแล้วไม่ต้องกลับมาเป็นรูปชนนี้ก็ดูจิตตัวเองต่อไปอีกยืนเดินนั่งนอนดูจิตต่อไปก็เป็นสกิทาคามรรคเลยพอดูจิตจบก็เป็นสกิทาคาผลเลยอ๋อโสดาสกิทาคามรรคเป็นอย่างนี้เองจิตอย่างนี้เองหยาบละเอียดอย่างนี้ก็ข้ามขั้นไปเป็นตอนไป นั่นคือเรียกว่าการปฏิบัติตามจิตของตัวเองเป็นอริยมรรคมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาเห็นจิตตรงนั้นต้องเข้าใจในอริยมรรคตรงนี้ด้วยจะได้ไม่หลงทางแล้วก็ตรงตามพระไตรปิฎกแล้วไม่ต้องมาทะเลาะกันกี่พุทธเจ้ากี่พระองค์ก็เทศอย่างนี้เนี่ยพระอรหันต์กี่องค์ก็ต้องพูดอย่างนี้เทศอย่างนี้นะฮะตามอริยมรรคตรงนี้ไม่ไปพูดเรื่องอื่นไม่ปฏิบัติอย่างอื่นไอ้ที่มันหลงนั่นไอ้ที่มันหลงผิดนั่นเป็นเพราะว่าตัวเองเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นโสดามรรคเข้าใจเป็นเองตัวเป็นโสดาผลเข้าใจตัวเองเป็นสกิทาคามรรคเข้าใจตัวเองเป็นสกิทาคาผลเข้าใจตัวเองเป็นอรหัตมรรคเข้าใจตัวเองเป็นอรหัตผลเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้แต่ที่จริงแล้วจึงได้หลงทางเพราะไม่ได้ไปถูกหรอกไม่ได้ถูกทางตัวเองเข้าใจผิดเองก็เลยสำคัญตนว่าได้เพราะไม่ได้ตามดูจิตตัวเองถ้าไปดูจิตตัวเองนะก็ต้องบรรลุสังโยชน์สังโยชน์10เนี่ยสังโยชน์10เนี่ยพอละไปแล้วมันจะไม่สงสัยเลย

พราะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะที่สากลมากเลยเป็นธรรมะที่สากลมากเป็นธรรมที่ใครก็ปฏิบัติก็รู้ได้ทุกคนเช่นการปฏิบัติเนี่ยดูกิเลสตัวเองเนี่ยใครก็มีทุกคนที่เรานั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยทุกคนก็มีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมีดีใจเสียใจมีอยากได้ใครดีเราจะเห็นเลยว่าทุกคนละมีกิเลสเหมือนกันพอนั่งไปแล้วพอสงบก็เห็นกิเลสเองก็จะถึงบางอ้อว่าธรรมะพุทธเจ้านี่เป็นของจริงทุกคนมีกิเลสเหมือนกันทุกคนมีสุขทุกข์เหมือนกันฉะนั้นเมื่อใครไปนั่งเท่าไหร่ไปพิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจิตตัวเองมากเท่านั้นยิ่งภาวนามากยิ่งสงบมากยิ่งเดินจงกรมมากก็ยิ่งเห็นกิเลสมากเห็นจิตเองมากก็จะเข้าใจว่าโอ้นี่จิตธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนี่กายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นอยู่ตรงที่เราเกิดนี่เองก็จะเชื่อได้ไม่ว่าศาสนาไหนทุกคนมานั่งจะเชื่อแต่คนที่ไม่เชื่อในคนไม่ได้มาปฏิบัติถึงมหาสติปัฏฐาน4ไม่ได้มาเดินจงกรมไม่ใช่มานั่งสมาธิไม่ได้เข้ามาศึกษาเรื่องจิตเรื่องกายเรื่องเวทนาจึงเป็นธรรมะสากลนะธรรมที่พุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่คู่โลกต่อไปเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านมากๆลองมานั่งมันก็หายฟุ้งซ่านพอมาตามดูจิตมากๆขึ้นไปจิตมันก็หยุดคิดเองเนี่ยพอตามดูนะเข้านั่นเนี่ยเหมือนอย่างที่กล่าวมาที่แล้วนะเข้าจิตมันก็เลิกคิดเองแต่ถ้าไม่เห็นมันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกับเราลูกตายคิดถึงลูกทำไมลูกเราจึงตายทำไมเราไม่ตายก่อนลูกเหมือนสามีเราทิ้งทำไมแต่ก่อนทำไมไม่ทิ้งทำไมตอนนี้มาทิ้งแกเรามาทิ้งก็คิดอย่างนั้นเพราะเราตามจิตเราไม่ทันแต่ถ้าเราตามจิตทันโอ้นี่จิตมันเป็นอย่างนี้หรือคนเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้ตามดูอ๋อมันเสียใจยังไงงั้นถ้าเราตามดูจิตทันปุ๊บจิตมันจะหยุดเลยเหมือนตามช้างทันช้างมันก็ไปไหนไม่รอดเลยถ้าตามไม่ทันมันก็ตามไม่เห็นมันจิตเราเนี่ยพอตามทันมันไม่ไปไหนเลยไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยพอเราไม่รู้จักมันเราไม่มีสติสมาธิปัญญาไปดูมันว่ามันคิดอะไรตามดูไม่ถึงเห็นไม่ถึงไม่รู้เรื่องของตัวเองเข้าใจบอกนะไม่เข้าใจก็หลับไปซะคนไหนไม่ใจเข้าใจก็ไปหลับซะคนไหนเข้าใจก็ตื่นกวางเทศเลยง่วงนอนดูละครตาแจ้งไอ้พวกนั้นนะถ้ามันมานั่งสมาธิโยมสู้ไม่ได้นะที่มันเป็นดูหนังกันนั่นแหละดูหนังอะไรสามคืนสามวันนะโยมมันจะทุติยโลกอะไรเนี่ยใช่ไหมโยมโหไอ้พวกนี้มันมีความเพียรผิดๆนะนั่นแต่เขาก็มีความเพียรนะโยมแต่เขาไปใช้ผิดๆไปนั่งดูหนังนะโยมถ้ามันนั่งดูจิตเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะนั่นแหละแต่มันก็ต้องมีเครื่องล่อเนี่ยมันเป็นอัตตาตัวตนว่าแกนั่งดูหนังสำเร็จแต่แกจะเก่งแกจะได้อะไรได้เป็นคนมีอะไรมีชื่อเสียงและได้เงินด้วยคนแก่ก็ไปนั่งดูกันนะโยม50-60ก็ไปนั่งดูกันดูหนังอะไร3 คืน 3 วันอ่ะบางคนดูไปหลับเขาก็ไล่ออกนี่ผมไม่รู้ใครจะและใครจะแต่ยังอย่างนี้ต้องเอาคนโรคคนนอนไม่หลับไปนั่งดูเนาะไอ้พวกนั่งเล่นไพ่เนี่ยนะดูเก่งคนเล่นไพ่เนี่ย80 ปียังนั่งได้ทั้งคืนนะไอ้นี่เขามีความเพียรผิดให้มานั่งสมาธิเขาไม่มานั่งหรอกพวกนี้เขามาหอเลาะเยาะเราอีกไม่ได้อะไรขึ้นมานั่งหลับตาเฉยก็นั่นแหละคือโลกคนนิยมอย่างนั้นเขาไม่นิยมธรรมะดับทุกข์เขานิยมมีทุกข์พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสงบเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยจะไม่มีทุกข์ทางกาย

ถ้าเรานั่งทั้งคืนทั้งวันเนี่ยถ้าจิตสงบเนี่ยทุกทางกายก็จะไม่กำเริบเท่าไหร่เพราะจิตเนี่ยสงบแต่ถ้าเราไม่จิตเรานั่งแบบไม่หลับแบบคนที่กังวลหรือคนที่เสียใจหรือคนที่คิดมากอ่ะจิตเขากังวลเป็นทุกข์มากกายเขาจะโศมมากเลยเพราะมันทำพลังงานนั้นเสียไปเพราะน้ำย่อยเนี่ยจะทำลายหมดเลยกลายเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคประสาทไปเพราะจิตตรงนั้นทำลายคิดนั่นทำลายแต่ถ้าคนหยุดคิดได้เฉยทั้งคืนเนี่ยจิตนั่นจะผ่องใสกายก็จะผ่องใสไม่หิวไม่โหยกับเอิบอิ่มพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าสำเร็จถึงได้อยู่ได้ตั้งนั่งอยู่เจ็ดวันโดยมุดดูคนโผล่เจ็ดวันไม่หิวเลยอิ่มยืนเพ่งพระเนตรอีกเจ็ดวันเดินจงกรมอีกเจ็ดวันเดินจงกรมไงโยมเดินจงกรมพุทธเจ้าเดินเหมือนเดินบนสำลีเดินท่านเดินช้าๆเจ็ดวันไม่ใช่เดินเร็วแล้วค่อยๆกราวไปเรื่อยๆช้ามากเลยค่อยๆวางถ้าไม่เดินจำเอานะเดินเจ็ดวันเดินไปเบาๆเหมือนเดินมาในอากาศเนี่ยเจ็ดวันก็เรียกรัตนจงกรมยืนเพ่งประเนตรที่อมิตรเจดีเพ่งดูจนพ้นโผว่าต้นโผต้นนี้มีคุณต่อเราทำให้เราสำเร็จได้ก็ยืนเพ่งเจ็ดวันไม่กระพริบตาเลยไอ้พวกนี้พวกดูหนังนี่ถ้าตายเลยเนี่ยสามวันเนี่ยแต่พระเจ้ายืนเพ่งประเนตรที่เจ็ดวันไม่กระพริบตาเดินที่เจ็ดวันปีติตลอดสุขตลอดแล้วก็ไปพิจารณาอภิธรรมอีกเจ็ดวันพอพิจารณาอภิธรรมที่พระเจ้าเห็นว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานกุศลและอกุศลก็พิจารณาทั้งหมดภายในเจ็ดวันเนี่ยพอเจ็ดวันเสร็จแล้วรัศมีก็ออกจากกายท่านเลยพวยพุ่งข้างละวาเลยตอนที่เดินนั่นยืนนั่นนั่งนั่นรัศมียังไม่เกิดแต่พอพิจารณาพิธรรมจบเนี่ยรัศมีจะเกิดขึ้นในกายท่าน แผ่ไปได้เจ็ดข้างแล้วทั้งละวาร นั่งอยู่สระมุจลินฝนตกอีกเจ็ดวันพญานาค อยู่ใต้บาดาลเนี่ยไม่มีจะทำบุญอะไรก็ขึ้นมาแผ่พังผ่านบางพระพุทธเจ้าไม่ให้ฝนเปียก เจ็ดวันเดี๋ยวก็ไปพิจารณาบุกุดอกบัวอีกสี่เหล่าอีกเจ็ดวันพิจารณาดอกบัวบุคคลทั้งสี่บุคคลสี่จำพวก

ไปนั่งพิจารณาบุคคล4จำพวกเหมือนดอกบัว4จำพวกอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมโยมเนี่ยอ่านดูแล้วใช่ไหมพวกขั้นที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนอุคติตัญญูเนี่ยสอนแล้วก็รู้เลยเหมือนดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำหรือพ้นน้ำดอกบัวขั้นที่สองก็คือสอนแล้วสอนอีกก็เข้าใจอธิบายแล้วก็เข้าใจเหมือนดอกบัวที่จะบานต่อไปดอกบัวที่สามปรมะอุคติตัญญูวิปติตัญญูเนยยะเนยยะเนยยะบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่สั่งสอนได้แต่ใช้เวลานานจังเลยใช้เวลานานสร้างบารมีนานพวกนี้ทึบสอนยากแต่สอนได้แต่ว่านานแล้วก็ปัทภาระคนที่สี่ประเภทที่พวกนี้อีโก้จัดพวกนี้หลงตัวเองดื้อด้านคิดตัวเองรวยคิดตัวเองสวยคิดตัวเองยังหนุ่มยังสาวคิดตัวเองเรียนเมืองนอกเมืองนาฉลาดกว่าคนโน้นคนนี้กูอีโก้เต็มหัวสมองพวกนี้จะไม่เชื่อใครเลยถือว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องอ่านพระไตรปิฎกตัวเองไม่ต้องฟังธรรมะตัวเองไม่ต้องนั่งสมาธิตัวเองก็อาศัยตัวเองไม่เกิด

พอกินแล้วอะไรเงี้ยไม่เดือดร้อนพวกนี้ก็จะเป็นพวกปัทะปรมะเป็นพวกดอกบัวที่เป็นเหยื่อต่อปลาไม่บานพระพุทธเจ้าไม่สอนมีเยอะนะคนที่พุทธเจ้าไม่ฟังตามพุทธเจ้าเนี่ยเยอะคนที่เอาว่าคนไม่ตักบาตรทำบุญคนไม่เข้าวัดคนไม่เรียนสมาธินั่นแหละพวกดอกบัวใต้น้ำพวกที่ไม่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นดอกบัวใต้น้ำหมดเลยแต่พวกที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยจะจัดเป็นดอกบัวสามเหล่าได้สุดแล้วแต่นะพวกที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานสุดแล้วแต่ว่าจะจัดอยู่ในดอกไหนแต่พวกที่ไม่ปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่เชื่อเรื่องนี้พวกนั้นคือเป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำแล้วเป็นเหยื่อตาปลาจะเป็นคนรวยคนจนคนฉลาดเรียนรู้ชั้นไหนก็ถือเป็นดอกบัวใต้น้ำที่เป็นเหยื่อตาปลาคือไปเกิดเป็นอะไปเกิดในเป็นสัตว์นรกมั่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งก็เปลี่ยนว่ายตายเกิดรวยก็กลับมาจนต่อฉลาดก็กลับมาโง่ต่อก็เพราะว่าไม่ธรรมะนั้นไม่เข้าถึงจิตใจเขาคือพวกที่บวกบัวพ้นน้ำเนี่ยไปหมดแล้วไปเป็นพระอรหันต์หมดพวกเรานี่พวกอะไรโยมเป็นพวกอะไรปกติตันอยู่ก็ไปแล้วพระเจ้าก็สอนแล้วสอนอีกก็ไปหมดเลยเหลือพวกอะไรโยมพวกอะไรตอนเนี้ยแต่เราไม่ว่าพระโสดาบันนะเราไม่ว่าพระโสดาบันสกิทาคาคนสมัยนี้ถ้าเป็นโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็ถือว่าเขาเป็นอุคติตันอยู่วิปติตันอยู่แต่ที่คนเป็นปุถุชนนี่เป็นอะไรโยมปฏิบัติแล้วไม่สำเร็จนี่เป็นอะไรตบัวสีเหล่าเขาเป็นเหล่าที่สามใช่ไหมอุคติตันอยู่วิปติตันอยู่ปัทะแห่งอุติอุคติตัญญูวิปติตัญญูเนยยะบุคคลเราก็เป็นเนยยะบุคคลเป็นดอกบัวที่สามกันทั้งหลายนี่นะก็ไม่เป็นไรดอกบัวที่สามเนี่ยเขาสร้างบารมีพอไปเป็นเทวดาปุ๊บเนี่ยก็พอมาศาสนาสียะไม่ตายมาตรัสรู้พวกเราก็เป็นดอกบัวเหล่าที่หนึ่งเลยถ้าคนไหนสื่อสิน8ยันตายสื่อสิน5ยันตายสร้างบารมีไปเป็นเทวดาไปอยู่ชั้นดุสิตชั้นดาวดึงเนี่ยก็พอถึงกลับของพระสียะไม่ตายมาเกิดเนี่ยพวกเราที่พวกที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จในชาติเนี่ยก็จะไปเป็นดอกบัวเหล่าที่1ที่2พอไปเจอพระสียะไม่ตายก็เข้าใจแล้วอู้เอยสัตว์4นี่ฟังมันแต่ชาติก่อนแล้วก็เข้าใจก็เป็นเนยยะบุคคลเลยไม่เป็นขอไปเป็นอุคติตันอยู่วิปติตันอยู่เลยก็สำเร็จเลยตอนนี้ต้องยอมเป็นขั้นที่สามก่อนนะถ้าเรายังไม่สำเร็จชาตินี้ก็เป็นขั้นที่สามเจวัง